0: สถานการณ์เด็ดประเด็นร้อนส่งถึงคุณก่อนใครในเจาะข่าวเช้านี้กับดร.ธีรารัตน์พันธวีจันทร์ถึงศุกร์ 6:00 น.ทางจุฬาเรดิโอพลัสหรือ curadio.jula.ac.th
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: ความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนตั้งเป้าผลักดันมูลค่าการค้าระหว่างกัน 12,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เตรียมเดินทางไปสหรัฐอเมริกาเพื่อเจรจาข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนและภาษีนำเข้าสิ้นเดือนนี้
1: ผู้นำสหรัฐลงนามคำสั่งฝ่ายบริหารที่จำกัดสิทธิ์การได้รับสัญชาติอเมริกันโดยกำเนิดของเด็กที่เกิดในสหรัฐการแข่งขันฟุตบอลกรมพละศึกษารุ่นอายุไม่เกิน16ปีประเภทกอการทรารมชนะโพธินิมิตวิทยาคม6ประตูต่อ3ขึ้นเป็นจ่าฝูงต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีเมียนมาพร้อมขยายความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนพลิกฟื้นเศรษฐกิจชายแดนและตั้งเป้าผลักดันมูลค่าการค้าระหว่างกัน 12,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและนายมินอองไลประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเข้าร่วมและกล่าวสุนทรพจน์ในงาน Thailand Myanmar Business Forum 2026ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกว่านี้โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไทยและเมียนมาพร้อมเข้าสู่บทใหม่ของความร่วมมือทางเศรษฐกิจและผลประโยชน์ร่วมกันของประชาชนทั้งสองประเทศและเป็นหนึ่งในหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่สำคัญของไทยมีมูลค่าการค้าระหว่างกันกว่า 7,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐขณะที่การลงทุนของไทยในเมียนมาครอบคลุมเศรษฐกิจพลังงานและโลจิสติกส์การท่องเที่ยวและการค้าชายแดนส่วนการหารือระหว่างผู้นำทั้งสองประเทศเห็นพ้องเดินหน้าความร่วมมือด้านการค้าการเปิดใช้สะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2แม่สอดเมลวดีและภายในปีนี้ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมคณะกรรมการร่วมด้านการค้าระหว่างรัฐมนตรีพาณิชย์ไทยเมียนมาเพื่อผลักดันมูลค่าการค้าระหว่างกันสู่เป้าหมาย 12,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
3: เราได้มีความเห็นร่วมกันที่จะเดินหน้าความร่วมมือในหลายเรื่องให้เป็นรูปธรรมเรื่องด้านการค้าเรามีความยินดีที่สะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2ที่แม่สอดเมียวดีได้กลับมาเปิดใช้งานอีกครั้งหนึ่งและจะร่วมกันแก้ไขอุปสรรคด้านกฎระเบียบต่างๆเพื่อให้การค้าผ่านเส้นทางสำคัญแห่งนี้ได้กลับมาดำเนินได้อย่างเต็มศักยภาพโดยเร็วที่สุดทั้งสองประเทศจะพิจารณาการเปิดจุดผ่านแดนเพิ่มเติมในพื้นที่ที่สถานการณ์เอื้ออำนวยเพื่ออำนวยความสะดวกในการค้าชายแดนให้กับประชาชนของทั้งสองฝั่งตัวผมและท่านประธานาธิบดีมินอองไลมีความตั้งใจร่วมกันที่จะทำให้บรรยากาศการค้าของทั้งสองประเทศกลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งภายในปีนี
2: ้ด้านนายมินอองไลประธานาธิบดีเมียนมากล่าวขอบคุณประเทศไทยและนายกรัฐมนตรีซึ่งมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อการส่งเสริมเศรษฐกิจระหว่างทั้งสองประเทศขณะที่นายพิษณุสุวรรณชตนายกสมาคมมิตรภาพไทยเมียนมากล่าวว่าการจัดงานครั้งนี้ถือเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญระหว่างสมาคมมิตรภาพไทยเมียนมาสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งเมียนมาและองค์กรพันธมิตรทางเศรษฐกิจชั้นนำของทั้งสองประเทศซึ่งได้รับความสนใจจากตัวแทนภาครัฐภาคเอกชนกว่า700คนถือเป็นก้าวสำคัญของความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจยกระดับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระหว่างกัน
4: ทั้งสองประเทศเป็นประตูเชื่อมโยงสำคัญของอาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทยเมียนมาจึงไม่ใช่ประโยชน์ต่อสองประเทศเท่านั้นหากยังเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญต่อความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของภูมิภาคโดยรวมด้วยจะช่วยสร้างโอกาสใหม่ๆทางการค้าการลงทุนและเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานระหว่างกันพร้อมทั้งเปิดพื้นที่ให้เอกชนของทั้งสองประเทศได้ร่วมกันสร้างแนวคิดใหม่ๆความร่วมมือใหม่ๆและโครงการใหม่ๆที่จะนำไปสู่การเติบโตร่วมกันต่อไปอย่างยั่งยืน
2: ทั้งนี้เมียนมาเป็นคู่ค้าต่างประเทศของไทยอันดับที่22ของโลกและเป็นอันดับที่7ในกลุ่มอาเซียนโดยมีมูลค่าการค้าระหว่างกันสูงกว่า 240,000 ล้านบาททิศทางหลังจากนี้จะมุ่งเน้นไปที่การสร้างโอกาสใหม่ทางการค้าและการลงทุนให้มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เตรียมเดินทางไปสหรัฐอเมริกาเพื่อเจรจาข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนและภาษีนำเข้าสิ้นเดือนนี้
5: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

0: นิตเปิดเผยว่าการหารือระดับเทคนิคเกี่ยวกับข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนและภาษีนำเข้าสหรัฐอเมริกามาตรา301จะมีขึ้นในช่วงสิ้นเดือนนี้โดยจะเดินทางไปเจรจาด้วยตนเองพร้อมทีมงานด้านเทคนิคเพื่อให้ไทยได้รับประโยชน์สูงสุดจากการเจรจาซึ่งการดำเนินการจะไม่จำกัดอยู่เพียงด้านประเด็นการค้าแต่จะครอบคลุมถึงการลงทุนของภาคเอกชนและความร่วมมือในด้านอื่นๆและยังมีประเด็นที่ไทยมีจุดยืนชัดเจนและไม่สามารถยอมรับได้จึงจำเป็นต้องมีการหารือในระดับนโยบายควบคู่กับการเจรจาโดยจะมีการพบหารือกับรัฐมนตรีพาณิชย์ของสหรัฐอเมริกาเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายพิจารณาภาพรวมของความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าไม่ได้มุ่งเน้นเฉพาะประเด็นดุลการค้าเพียงอย่างเดียว
1: การคุยกันอย่างที่เรียนนะคะว่าเราก็พยายามที่จะดูแลในเรื่องของสิทธิประโยชน์ของประเทศให้มากที่สุดเพราะฉะนั้นมันต้องใช้ในมุมของนโยบายคงใช้ในเรื่องของการค้าอย่างเดียวไม่พอมันเป็นเรื่องที่มันเป็นขอบเส้นแดงที่เรามีอยู่ยังไงเราก็คงจะยังไม่ยอม
0: ด้านนางอารดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยว่ากรมการค้าต่างประเทศเตรียมยื่นขอให้สหรัฐอเมริกายกเว้นการจัดเก็บภาษีนำเข้าสินค้าไทยเพิ่มเติม13รายการครอบคลุม7กลุ่มสินค้าเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อผู้ส่งออกไทยโดยสินค้าที่ไทยเตรียมเสนอขอรับการยกเว้นภาษีได้แก่ข้าวอาหารสัตว์เลี้ยงสินค้าประมงเช่นกุ้งและปลาทูน่าซอสและเครื่องปรุงรสแป้งมันสำปะหลังและแป้งมันสำปะหลังดัดแปลงผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากสินค้าเกษตรถุงมือยางและสินค้าอุตสาหกรรมบางประเภทโดยคาดว่าจะมีการประกาศผลการพิจารณาเบื้องต้นในช่วงเดือนกันยายนหรือตุลาคมนี้นฤมลอุดมพรรายงาน
2: ที่ประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นมีมติเห็นด้วยกับคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันเดิมและจะประกาศขึ้นบัญชีใหม่ทั้งหมดคาดว่าภายในวันนี้นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นวันนี้โดยที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นในการดำเนินการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันเดิมและประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบใหม่ทั้งหมดโดยคาดว่าจะประกาศภายในวันนี้สำหรับผู้ที่ตรวจพบว่ามีความผิดปกติของคะแนนสอบจำนวน 5,925 รายนั้นจะส่งข้อมูลพร้อมแนวทางปฏิบัติไปยังคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดภายในวันที่10สิงหาคมนี้เพื่อให้แจ้งไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งดำเนินการถอดถอนรายชื่อกลุ่มดังกล่าวให้เสร็จสิ้นภายในวันที่31สิงหาคมนี้ส่วนกรณีผู้ผ่านการสอบ97รายที่มีชื่อในประกาศใหม่แต่พบความผิดปกติในลักษณะการปรับแก้คะแนนนั้นบุคคลกลุ่มนี้จะยังคงได้รับสิทธิ์ให้อยู่ในประกาศบัญชีใหม่และปฏิบัติหน้าที่ต่อไปแต่จะอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่จะต้องมีการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงอย่างละเอียดหากพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตจริงจะดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายในขั้นต่อไปอย่างเด็ดขาด
3: กกลางเห็นมติไปในทิศทางเดียวกันว่าดำเนินการตามที่กตท.ได้เสนอ 5,925 คนที่มีความผิดปกติเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะออกประกาศบัญชีใหม่ซึ่งคาดว่าจะเสร็จเรียบร้อยหลังจากการแก้ถ้อยคำเรียบร้อยแล้วเนี่ยภายในวันนี้การประกาศบัญชีใหม่ของผู้ที่ผ่านการสอบคนที่คะแนนมีความผิดปกติจะถูกส่งข้อมูลพร้อมกับแนวทางปฏิบัติไปยังจังหวัดต่างๆที่มีการบรรจุเนี่ยในช่วงประมาณวันจันทร์
4: หอการค้าไทยเปิดเผยผลสำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายช่วงเทศกาลวันแม่จะมีเงินสะพัดกว่า 11,000 ล้านบาทขยายตัวเล็กน้อยจากปัจจัยด้านค่าครองชีพ
5: นายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยผลสำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายช่วงเทศกาลวันแม่แห่งชาติประจำปี2569พบว่าจะมีเงินสะพัดในระบบเศรษฐกิจกว่า 11,139 ล้านบาทขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.7 จากปีก่อนแม้ประชาชนยังคงให้ความสำคัญกับเทศกาลนี้เพื่อกระชับความสัมพันธ์ในครอบครัวแต่จากสภาวะค่าครองชีพและราคาสินค้าที่พุ่งสูงขึ้นส่งผลให้ต้องปรับพฤติกรรมรัดเข็มขัดเช่นงดเดินทางท่องเที่ยวต่างจังหวัดเลือกร้านอาหารที่ราคาถูกลงและลดงบซื้อของขวัญโดยกิจกรรมยอดนิยมยังคงเป็นการพาแม่ไปรับประทานอาหารทำบุญและมอบของขวัญประเภทพวงมาลัยอาหารเสริมเครื่องนุ่งห่มหรือเงินสดซึ่งกลุ่มเจนซีเป็นกลุ่มที่มีความตั้งใจเดินทาง

0: ไปหาแม่มากที่สุด
1: เราก็จะมีตัวเลขของการนะครับใช้จ่ายในช่วงวันแม่เนี่ยสูงสุดในรอบ7ปีนะครับมูลค่าการใช้จ่ายก็คือ 11,400 ล้านโดยประมาณนะครับซึ่งก็ขยายตัว 0.7% ดังนั้นเนี่ยจะสังเกตว่าถ้าไม่มีสถานการณ์ของสงครามนะครับสหรัฐกับอิหร่านที่ทำให้น้ำมันแพงเนี่ยเราเชื่อว่าการขยายตัวของการใช้จ่ายของวันแม่เนี่ยน่าจะดีกว่านี้แต่จุดสำคัญของการใช้จ่ายในช่วงวันแม่เนี่ยสะท้อนว่าเศรษฐกิจยังฟื้นไม่โดดเด่นการจับจ่ายใช้สอยประชาชนยังจับจ่ายใช้สอยด้วยการระมัดระวังแต่ทุกคนก็ต้องการมีวันครอบครัว
0: นายธนวัฒน์พลวิชัยเปิดเผยอีกว่าผลสำรวจยังสะท้อนมุมมองที่ต้องการให้สังคมเพิ่มสวัสดิการดูแลแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัวที่มีความหลากหลายให้มากขึ้นควบคู่ไปกับความกังวลด้านโครงสร้างประชากรเนื่องจากคนรุ่นใหม่ทั้ง Gen Y และ Gen Z มีแนวโน้มไม่อยากมีบุตรจากปัจจัยกดดันด้านภาระค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูและความกังวลต่อสภาพเศรษฐกิจและสังคมในอนาคตปฏิพลสัทธพรหมมารายงาน
2: กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานแนะนายจ้างและลูกจ้างเตรียมความพร้อมรับกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างรูปแบบใหม่เริ่มเก็บเงินสะสมวันที่1ตุลาคมนี้เรือเอกสาโรจน์คมคายอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกล่าวถึงกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างรูปแบบใหม่ว่าเป็นการสร้างหลักประกันทางการเงินให้แก่ลูกจ้างและช่วยเสริมความมั่นคงเมื่อสิ้นสุดการจ้างงานหรือว่างงานมุ่งเน้นให้นายจ้างและลูกจ้างร่วมกันออมโดยกลุ่มเป้าหมายคือสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่10คนขึ้นไปแต่ยังไม่มีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยจะเริ่มจัดเก็บเงินสะสมและเงินสมทบทั่วประเทศตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569สำหรับอัตราการส่งเงินเข้ากองทุนแบ่งเป็นนายจ้างและลูกจ้างส่งเงินฝ่ายละร้อยละ 0.25 ของค่าจ้างตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึง30กันยายน2574และปรับเป็นฝ่ายละร้อยละ 0.5 ของค่าจ้างตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2574เป็นต้นไปทั้งนี้เมื่อลูกจ้างสิ้นสุดการจ้างงานจะได้รับเงินสะสมเงินสมทบและดอกผลคืนเป็นเงินก้อนภายใน25วันเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นหลักประกันทางการเงินในช่วงเปลี่ยนผ่านการทำงานนายจ้างสามารถลงทะเบียนผ่านระบบ e-Switch ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานขณะที่ลูกจ้างควรศึกษาหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้สิทธิประโยชน์เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างรูปแบบใหม่นี้ต่อไป
3: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.ศว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารที่โรงเรียนบ้านโศกตำบลดงหลวงอำเภอดงหลวงจังหวัดนครศรีธรรมราชที่โรงเรียนบ้านวังตลับตำบลถ้ำพนาราอำเภอถ้ำพนาราจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
4: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
5: ัฐบาลเดินหน้ายกระดับสตรีทฟู้ดไทยเปิดตัวแอปพลิเคชันไทยสตรีทโกสตาร์เป็นครั้งแรกของประเทศเพื่อรวบรวมร้านอาหารริมทางที่ผ่านมาตรฐานไว้ในที่เดียวช่วยให้นักท่องเที่ยวและประชาชนค้นหาร้านคุณภาพได้ง่ายขึ้นและเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการ SME พร้อมกันนี้ยังเดินหน้าพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและจัดกิจกรรมโรดโชว์ในกรุงเทพพัทยาและเชียงใหม่เพื่อผลักดันอาหารไทยให้เป็นจุดแข็งของประเทศสร้างรายได้กระตุ้นการท่องเที่ยวและยกระดับประเทศไทยสู่จุดหมายปลายทางด้านอาหารและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลกสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อพัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมีเหือดสิ้นน้ำตานอง อกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูลอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
7: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
8: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์ มหาวชิระ

0: ราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
2: ขณะนี้เวลา 7:16 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว Axios รายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐลงนามในคำสั่งฝ่ายบริหาร2ฉบับเพื่อจำกัดสิทธิ์การได้รับสัญชาติอเมริกันโดยกำเนิดของเด็กที่เกิดในสหรัฐจากการท่องเที่ยวเพื่อการคลอดบุตรซึ่งหมายถึงการเดินทางเข้าสหรัฐเพื่อคลอดบุตรให้ได้รับสัญชาติอเมริกันโดยนโยบายดังกล่าวยังครอบคลุมถึงบุตรของเจ้าหน้าที่นักการทูตต่างชาติในสหรัฐบางส่วนการจำกัดสิทธิ์การได้รับสัญชาติโดยกำเนิดถือเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญด้านการควบคุมการเข้าเมืองของประธานาธิบดีทรัมป์โดยก่อนหน้านี้ศาลสูงสหรัฐเคยปฏิเสธมาตรการของประธานาธิบดีทรัมป์ที่มุ่งจำกัดสิทธิ์การได้รับสัญชาติโดยกำเนิดเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาทำให้ประธานาธิบดีทรัมป์เรียกร้องให้สภาคองเกรสของสหรัฐดำเนินการแก้ไขกฎหมายแทน
3: นางเจนิเฟอร์กอนซาเลสผู้ว่าการเปอร์โตริโกซึ่งเป็นเครือรัฐของสหรัฐที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคทะเลแคริบเบียนจะเริ่มใช้มาตรการจำกัดการจ่ายน้ำแบบหมุนเวียนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหลังพื้นที่เกือบ68%ของเปอร์โตริโกเผชิญภาวะภัยแล้งรุนแรงส่งผลให้ประชาชนหลายหมื่นคนไม่มีน้ำใช้นานถึง48ชั่วโมงในแต่ละครั้งโดยมาตรการดังกล่าวจะมีผลอย่างน้อยไปจนถึงสิ้นเดือนนี้อย่างไรก็ตามทางการเปอร์โตริโกจัดรถบรรทุกน้ำเพื่อช่วยเหลือพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบโดยจะให้ความสำคัญกับโรงพยาบาลและสถานดูแลผู้สูงอายุเป็นอันดับแรกขณะที่หน่วยงานด้านอุตุนิยมวิทยาของสหรัฐรายงานว่ากรุงแซนฮวนเมืองหลวงของเปอร์โตริโกมีปริมาณน้ำฝนในเดือนกรกฎาคมต่ำที่สุดเป็นประวัติการณ์และคาดว่าสภาพอากาศร้อนและปริมาณฝนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยจากอิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนิโญจะดำเนินต่อไปอย่างน้อยจนถึงเดือนตุลาคมนี้
2: พลจัตวาเตอร์กีอัลมากีโฆษกกองกำลังพันธมิตรที่นำโดยซาอุดีอาระเบียเปิดเผยว่ากลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนโจมตีโดยไม่เลือกเป้าหมายในพื้นที่พลเรือนของจังหวัดนัดรอนทางตอนใต้ของซาอุดีอาระเบียเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีพลเรือนได้รับบาดเจ็บ11รายโดยเหตุการณ์ดังกล่าวถือเป็นการละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศอย่างร้ายแรงพร้อมยืนยันว่าซาอุดีอาระเบียจะดำเนินการตอบโต้เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชน
3: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
4: ศึกฟุตบอลกรมพระศึกษาเดลีนิวครับรุ่นอายุไม่เกิน16ปีกอคู่แรกในกลุ่ม A พิชยบัณฑิตเฉินชนะวิชูทิศ2-1เก็บชนะแรกได้สำเร็จส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันกันทรารมถล่มเอาชนะโพชินิมิตรวิทยาคม6-3คว้า3แต้มแรกขึ้นไปล้างจ่าฝูงส่วนกลุ่ม B อัสสัมชัญธนบุรีเอาชนะวสุทธิวราราม1-0คว้าชนะนัดแรกขณะที่เทพศิรินทร์เอาชนะทีมน้องใหม่เทพศิรินทร์เชียงใหม่4-1เทนนิสเยาวชนนานาชาติ ITF Junior World Tennis Tour J30 ที่ ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีในรอบก่อนรองชนะเลิศหญิงเดี่ยวปัทินันเผือกคำโหชนะพิมพิสาวงวานิชขจร2-1เซตปัทินันเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับสอนวิสาคุณพิสารรัตที่หัวชนะโคอี้ใหญ่ซินหูจากแคนาดา2-1เซตอเล็กซานดราเอล่านักเทนนิสสาวชาวฟิลิปปินส์ยังคงทำผลงานยอดเยี่ยมหลังเพิ่งคว้าแชมป์ DC Open มาหมาดๆโดยล่าสุดอเล็กซานดราเอล่ามืออันดับ20ของโลกยังคงโชว์ฟอร์มได้ยอดเยี่ยมในศึก WTA 1000 National Bank Open ที่ประเทศแคนาดาโดยในรอบ2เอล่าเบียดชนะอลิเซียปาร์คมืออันดับ71ของโลกจากสหรัฐอเมริกา2-1เซตผ่านเข้ารอบ3ไปพบกับเคที่แมคนันลี่มืออันดับ70ของโลกจากสหรัฐพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชีย ACC มีมติเป็นเอกฉันท์ไว้วางใจให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์เอเชีย2027ครั้งที่2ส่วนวันเวลาและสถานที่จัดการแข่งขันจะแจ้งให้ทุกชาติทราบในภายหลังขณะเดียวกันสมาคมกีฬาจักรยานยืนยันความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจักรยาน BMX ชิงแชมป์เอเชีย2027ระหว่างวันที่ 28-30 พฤษภาคมในปีหน้าที่สนาม BMX Racing สวนกีฬากำมลเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นเวทีสำคัญสำหรับการลุ้นโควต้าไปโอลิมปิกเกม2028นายกมลดิษฐ์สมุทรโคจรรองกรรมการผู้จัดการบริษัทคาราบาวกรุ๊ปจำกัดเป็นประธานแถลงข่าวเครื่องดื่มคาราบาวเดินหน้ายกระดับฟุตบอลสมัครเล่นไทยเปิดตัวการแข่งขันคาราบาว 7A ไซส์คัพ 2026 เวทีฟุตบอลสมัครเล่นระดับประเทศที่เปิดโอกาสให้คนไทยทุกคนที่มีใจรักในกี

0: ลาฟุตบอลรวมไล่ล่าความฝันภายใต้แนวคิดจากสนามบ้านเราสู่สนามเวมบลีย์เพื่อชิงสิทธิ์เดินทางไปชมการแข่งขันฟุตบอลคาราบาวครับไฟแนลฤดูกาล 2026-2027 ณสนามเวมบลีย์กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษพร้อมเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า3ล้านบาทปีนี้คาราบาว 7A ไซคัพก้าวสู่ปีที่5ปรับรูปแบบรอบคัดเลือกเป็นระบบลีกระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง20ธันวาคมโดยจัดการแข่งขันผ่านสนามฟุตบอลพันธมิตร16สนามทั่วประเทศรวมทั้งสิ้น192ทีมเฟ้นหาตัวแทนจากแต่ละสนามเข้าสู่การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศเพื่อค้นหาทีมแชมป์ประเทศไทยติดตามรายละเอียดการแข่งขันได้ทาง Facebook คาราบาวสปอร์ตพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่7บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและอีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่7ถึง9สิงหาคม2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาและน่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำภูกาลสินมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 13:32 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง78เซนติเมตรและเวลา 22:11 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร37เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:54 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง44เซนติเมตรและเวลา 16:09 นต่ำ กว่าระดับทะเลปานกลาง47เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ต

0: ดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:45 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:44 นาที
1: 1นาทีกับกปท.
2: การเข้าโค้งเป็นอีกสิ่งที่ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์จำเป็นต้องเรียนรู้และฝึกฝนให้ชำนาญเพื่อความปลอดภัยวันนี้เรามีเทคนิคการขับขี่รถจักรยานยนต์ทางโค้งที่ถูกต้องมาฝากดังนี้ค่ะ 1. ใช้สายตาประเมินเส้นทางสังเกตสภาพพื้นผิวถนน 2. ลดความเร็วลงก่อนเข้าโค้งกรณีเป็นเกียร์ธรรมดาเปลี่ยนเกียร์ให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมเมื่อเข้าโค้งบนถนนที่เปียกหรือลื่นควรเข้าโค้งอย่างช้าๆ 3. ผู้ขับขี่เอียงตัวและรถไปในองศาเดียวกันตามทิศทางของทางโค้งหากเป็นโค้งแคบควรจะเอียงตัวรถให้พอเหมาะเพื่อสร้างสมดุลสำหรับทางโค้งที่ไม่อันตรายไม่จำเป็นต้องเอียงรถมากเกินไป 4. เท้าทั้งสองข้างวางอยู่บนที่พักเท้าตลอดเวลาหัวเข่าแนบชิดถังน้ำมันตั้งศีรษะให้ตรงเพื่อช่วยสร้างสมดุล 5. เข้าโค้งด้วยความเร็วที่เหมาะสมสังเกตป้ายจำกัดความเร็วปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 6. เมื่อรถวิ่งผ่านโค้งแล้วค่อยๆเร่งเครื่องยนต์อย่างนุ่มนวลเพื่อช่วยพยุงรถให้ตั้งตรงอย่างปลอดภัยค่ะ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
4: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
5: วันนี้เสนอคำว่าฤดูกาลคำว่าฤดูกาลมาจากคำว่าฤดูรวมกับคำว่ากาลฤดูกาลมีความหมายแตกต่างกันหลายความหมายดังนี้ความหมายแรกมีความหมายเหมือนคำว่าฤดูซึ่งหมายถึงระยะเวลาแต่ละช่วงของปีที่มีอากาศและปริมาณฝนแตกต่างกันความหมายที่สองหมายถึงช่วงเวลาตามปกติที่ควรเกิดปรากฏการณ์ต่างๆตามธรรมชาติเช่นภาวะโลกร้อนทำให้ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลความหมายที่สามหมายถึงเวลาที่เหมาะสมซึ่งคนควรทำกิจกรรมให้สอดคล้องกับสิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติหรือลมฟ้าอากาศตามธรรมชาติเช่นเราควรเลือกกินผลไม้ตามฤดูกาล
4: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
6: สาระนานากับสารานุกรมไทย
7: วันนี้เสนอตอนงานหัตถกรรมของชาวมอญตอนที่2เสื่อกกเป็นงานหัตถกรรมที่ทำขึ้นใช้ในครัวเรือนผลิตจากกกเหลี่ยมที่ขึ้นตามธรรมชาติตามร่องหรือแอ่งน้ำขังถอนแล้วจักให้เป็นเส้นแบนนำไปตากแดดเมื่อแห้งย้อมสีตามต้องการนำมาสานตามรูปแบบของชาวมอญลักษณะการสานจะสานไขว้สลับบนล่างธรรมดาสานให้เส้นกกทำมุม45องศาของผืนเสื่อเอกลักษณ์เฉพาะคือการเลือกใช้สีที่มีการจับคู่สีตรงข้ามสว่างสดใสเสื่อชนิดนี้มีอยู่ในบ้านชาวมอญทุกบ้านใช้ปูนอนใช้รับแขกเรือในงานสำคัญกรณีที่มีคนตายจะสารเสื่อกกขนาดเล็กปูรองไว้ที่พื้นโลงศพด้วยติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
3: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายพงเทพเพชรโสมรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรื่องกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างรูปแบบใหม่ค่ะ
8: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
9: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม

0: AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับช่วงนี้ขอเชิญรับฟังสารเนื่องในวันระพีประจำปี2569โดยนายอดิศักดิ์ตันติวงศ์ประธานศาลฎีกาครับ
2: นักกฎหมายและประชาชนที่เคารพรักทุกท่านในโอกาสที่วันระพีได้เวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่งเป็นวันแห่งการน้อมรำลึกถึงพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าระพีพัฒนศักดิ์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ด้วยพระองค์ทรงเป็นกำลังสำคัญในการปฏิรูประบบกฎหมายและวางรากฐานศาลยุติธรรมไทยให้ก้าวหน้าจนเป็นที่ยอมรับของนานาอารยประเทศทรงมีส่วนร่วมในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายลักษณะอาญาซึ่งเป็นประมวลกฎหมายฉบับแรกของประเทศทรงเป็นกรรมการตรวจตัดสินความฎีกาทำหน้าที่เป็นศาลสูงสุดของประเทศทรงตั้งกองพิมพ์ลายมือขึ้นสำหรับตรวจลายพิมพ์นิ้วมือผู้ต้องหาในคดีอาญานับเป็นจุดเริ่มต้นของการพิสูจน์ลายมือในปัจจุบันดังจะเห็นได้ว่านอกจากพระกรณียกิจนานัปการและพระปีชาสามารถที่พระองค์ได้ทรงอุทิศตนเพื่อความก้าวหน้าทางกฎหมายและการศาลแล้วพระองค์ยังทรงเป็นแบบอย่างในการดำรงตนเป็นนักกฎหมายที่ดีทรงยึดถือประโยชน์ส่วนรวมยิ่งกว่าประโยชน์ส่วนพระองค์มาโดยตลอดพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงมีต่อวงการกฎหมายของประเทศไทยนั้นมีมากล้นเหลือจะพรรณนาในที่บัณฑิตยสภาในพระบรมราชูปถัมภ์นั้นถือได้ว่ามีต้นกำเนิดมาจากโรงเรียนกฎหมายที่พระองค์ท่านทรงก่อตั้งขึ้นด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลเล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างบุคลากรด้านกฎหมายให้เพียงพอต่อความต้องการในราชการศาลและกระบวนการยุติธรรมจึงทรงสถาปนาโรงเรียนกฎหมายขึ้นในปีพุทธศักราช2440เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าศึกษากฎหมายได้จากนั้นทรงจัดให้มีการสอบไร่ในติบัณฑิตขึ้นเป็นรุ่นแรกและมีการสอบไร่ประจำปีต่อๆมาจนทำให้มีผู้สำเร็จเป็นในติบัณฑิตเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบันในติบัณฑิตยสภาในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นสถาบันหลักในการผลิตนักกฎหมายของประเทศเพื่อไปประกอบวิชาชีพสำคัญต่างๆทั้งผู้พิพากษาอัยการทนายความและนิติกรพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าระพีพัฒนศักดิ์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์สิ้นพระชนเมื่อวันที่7สิงหาคมพุทธศักราช2463ยังความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงด้วยพระเกียรติคุณอันสุดจะพรรณนาเหล่านักกฎหมายไทยต่างร่วมกันถวายพระสมัญญานามว่าองค์บิดาแห่งกฎหมายไทยและเรียกวันที่7สิงหาคมของทุกปีว่าเป็นวันระพีทั้งนี้เพื่อเป็นการน้อมรำลึกและสำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่านในติบัณฑิตยสภาในพระบรมราชูปถัมภ์จึงได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานและวางพวงมาลาถวายสักการะแด่พระองค์ท่านเป็นประจำทุกปีอีกทั้งได้จัดให้มีกิจกรรมต่างๆอาทิการจัดแสดงนิทรรศการพระประวัติการจำหน่ายหนังสือกฎหมายราคาพิเศษและกิจกรรมบริจาคโลหิตสำหรับวันระพีที่7สิงหาคมพุทธศักราช2519นี้ผมขอเชิญชวนนักกฎหมายทุกท่านยึดถือพระองค์ท่านเป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติตนตั้งใจทำงานเพื่อส่วนรวมมีจิตใจตั้งมั่นที่จะใช้กฎหมายนำพาสังคมด้วยความสุจริตรอบคอบและชอบธรรมเพื่อสร้างสังคมที่ยุติธรรมอย่างยั่งยืนตลอดไป
1: ท่านผู้ฟังครับตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเตรียมเริ่มใช้กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างรูปแบบใหม่ซึ่งจะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการสร้างหลักประกันทางการเงินให้แรงงานไทยโดยเฉพาะสถานประกอบการที่มีลูกจ้าง10คนขึ้นไปและยังไม่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพติดตามเรื่องนี้จากนายพงษ์เทพเพชรโสมรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานสัมภาษณ์โดยศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์ครับ
3: ครับสวัสดีครับท่านรองครับ
4: สวัสดีครับผม
3: ครับเหตุผลในการยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างรูปแบบเดิมมาเป็นรูปแบบใหม่และรูปแบบใหม่นี้มันจะตอบโจทย์เรื่องความมั่นคงของแรงงานไทยได้มากน้อยกว่าเดิมอย่างไรบ้างครับ
4: ผมขออนุญาตอย่างนี้นะครับในเรื่องของกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างเนี่ยที่เราบอกว่าเป็นรูปแบบเดิมรูปแบบใหม่เนี่ย
3: ร
4: ูปแบบเดิมคือเป็นการเยียวยาเนี่ยปัจจุบันก็ยังใช้อยู่อนาคตก็ยังใช้นะครับนั้นกรณีเยียวยารูปแบบเดิมเนี่ยคือกรณีที่นายจ้างไม่เป็นตามกฎหมายแล้วเจ้าที่หรือพนักงานตรวจแรงงานเนี่ยได้ออกคำสั่งแล้วนายจ้างก็ยังไม่เปิดตามเราจะเยียวยาความเดือดร้อนตรงนั้นแต่รูปแบบที่จะดำเนินการวันที่1ตุลาคม2559เนี่ยเป็นรูปแบบของการสะสมสมทบซึ่งเป็นเงินออมที่ลูกจ้างจะได้รับต่อเมื่อลูกจ้างออกจากงานนะครับไม่ว่ากรณีใดๆก็แล้วแต่ลูกจ้างออกจากงานปุ๊บเนี่ยความมั่นคงทางเศรษฐกิจความมั่นคงทางคุณภาพชีวิตเขาเนี่ยเขาออกจากงานปุ๊บเขาก็จะมีสิทธิ์ได้รับเงินก้อนนี้ซึ่งจัดเก็บจากเงินสะสมของลูกจ้างเองและเงินสมทบจากนายจ้างเข้ามาเป็นเงินก้อนหนึ่งที่เขาออกจากงานเขาจะได้รับเลยนะครับผมความต่างมันจะอยู่ตรงนี้งั้นความมั่นคงแข็งแรงของแรงงานเนี่ยอย่างน้อยนะครับปัจจุบันเนี่ยในส่วนของแรงงานเกือบประมาณ6ล้านกว่าคนกับ7ล้านคนเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาจะไม่มีเรื่องของกองทุนสำรองเรื่องที่ไม่เรื่องของการออมของกชทั้งหลายปวงกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงานเราอาศัยกฎหมายตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน2541นะครับในเรื่องของกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างซึ่งจริงๆเราอาจจะต้องดำเนินการมาตั้งนานแล้วเพราะกฎหมายเนี่ยใช้บังคับมาตั้งแต่ปี41นะครับในเรื่องของการออมตรงนี้แต่เรายังไม่ได้ใช้บังคับจนเป็นที่มาที่ไปว่าเมื่อเราประเมินกฎหมายว่ากฎหมายฉบับนี้ยังมีส่วนหนึ่งที่ยังไม่ได้ดำเนินการก็มาดำเนินการแล้วก็ได้ตอบสนองนะครับความต้องการของภาคแรงงานว่าต่อไปเนี้ยในคุณภาพชีวิตเขาหลังจากเขาเกษียณหรือเขาออกจากงานหรือกรณีที่เขาเสียชีวิตทายาทของเขาเนี่ยยังมีเงินส่วนหนึ่งนะครับที่ทางตัวลูกจ้างเองเนี่ยได้ออมไว้ให้กับทางครอบครัวในใช้ใช้จ่ายในภาวะที่เขาอาจจะออกจากงานเสียชีวิตอะไรตรงนั้นไปนะครับผม
3: ครับแล้วกลุ่มเป้าหมายสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้าง10คนขึ้นไปที่ยังไม่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยากทราบว่ามีสถานประกอบกิจการและลูกจ้างเครือข่ายนี้ประมาณกี่รายครับ
4: ในสารประกอบการในกลุ่มเป้าหมายนะครับในกฎหมายเขียนไว้ชัดเจนว่ากลุ่มเป้าหมายคือสารประกอบการที่มีลูกจ้าง10คนขึ้นไปเป็นกลุ่มเป้าหมายทีนี้ในกลุ่มเป้าหมาย10คนขึ้นไปเราก็ต้องไปสำรวจนะครับซึ่งปัจจุบันกำลังขอข้อมูลส่วนหนึ่งจากทางสำนักงานกำกับตลาดหลักทรัพย์ว่าในส่วนของในกลุ่มเป้าหมายเราเนี่ยนะครับที่จะไปทับซ้อนกับกลุ่มลูกจ้างที่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่แล้วเนี่ยมีเท่าไหร่แต่ในสัดส่วนตัวเลขตัวนี้นะครับเราจะเห็นว่าในสารประกอบการที่มีอยู่เนี่ยนะครับ100,000กว่าแห่ง130,000กว่าแห่งนะครับลูกจ้างก็ประมาณเกือบ9ล้านคนนะครับจะมีอยู่ในตัวเลขที่เราเห็นเนี่ยมีประมาณ 25,000 โดยประมาณนะครับที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วก็ลูกจ้างประมาณ3ล้านคนเพราะงั้นตัวเลขกลมๆของเราอาจจะประมาณที่เกี่ยวข้องที่ต้องอยู่ในบังคับจริงๆเนี่ยก็คือประมาณ6ล้านคนกับสารประกอบการประมาณ 100,000 แห่งนะครับผม
3: ครับแล้วถ้าเกิดว่าสถานประกอบการที่ไม่ปฏิบัติตามตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้จะมีมาตรการหรือบทลงโทษอย่างไรบ้างครับ
4: ในส่วนของมาตรการเราจะมีทั้ง1นะครับในการดําเนินการเนี่ยนะครับสิ่งแรกเลยนะครับการที่จะดําเนินการว่าจะใช้มาตรการทางแพ่งหรืออาญาก่อนเราคงใช้มาตรการทางปกครองคือเข้าไปดําเนินการแล้วก็มีการออกคําสั่งนะครับที่จะให้นายจ้างหรือลูกจ้างเนี่ยปฏิบัติตามตามกฎหมายที่เรากําหนดไว้ก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับถ้ากรณีที่ไม่ปฏิบัติตามนะในส่วนของนายจ้างเองนะครับตรงนี้ก็จะมีเรื่องของกรณีที่จะต้องมีการดําเนินการในเรื่องของการจ่ายเงินเพิ่มนะครับนั่นคือทางแพ่งที่นายจ้างจะต้องจ่ายเพิ่มในอัตราร้อยละ5ของต่อเดือนนะครับของเงินสะสมเงินสมทบที่นายจ้างยังไม่นำส่งนะครับเดียวกันถ้าดังอาญานะครับถ้ามีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือนายจ้างไม่ได้ดำเนินการตรงนี้ก็จะมีเรื่องของการไปดำเนินคดีนะครับในกรณีนี้นะครับก็เป็นการเรื่องของที่มีโทษนะครับกฎหมายจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตรงนี้ก็ไปดำเนินการตามขั้นตอนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในเรื่องของการดำเนินการในขั้นตอนแรกเราคงใช้ในเรื่องของทางปกครองเป็นหลักที่จะดำเนินการให้กับนายจ้างและลูกจ้างเนี่ยนะครับเข้ามาสู่กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างให้เยอะที่สุดการได้แต่หลังจากนั้นในระยะเวลาหนึ่งแล้วเนี่ยคงมีมาตรการเรื่องการบังคับทางกฎหมายต่อไปครับผม
3: อืมครับแล้วถ้าเกิดว่าการกำหนดอัตราสะสมเริ่มต้นที่ฝ่ายละร้อยละ 0.25 เนี่ยมีการคำนวณจากปัจจัยใดครับ
4: ในปัจจุบันเนี่ยนะครับการคำนวณปัจจัยที่ 0.25 นะสิทธิ์ที่เกิดขึ้นในเรามองในเรื่องของ1นะครับตัวลูกจ้างเองตัวนายจ้างเองเนี่ยมีส่วนหนึ่งที่เข้าไปอยู่ในเรื่องของระบบประกันสังคมอยู่แล้วซึ่งก็มีสิทธิ์ในเรื่องของการรักษาพยาบาลเรื่องอะไรทั้งหลายปวงอยู่ใน7ประการแล้วทีนี้ในวัตถุประสงค์ของเราอย่างที่ผมนำเรียนตั้งแต่ข้อที่1นะครับว่าตรงเนี้ยเป็นเงินก้อนสุดท้ายเงินออมก้อนใหญ่ที่เขาออกจากงานแล้วจะมีเพราะงั้นเรามองถึงปัจจัยนะครับเรื่องของสภาพเศรษฐกิจเรื่องสภาพคล่องทั้งหลายทั้งปวงรวมทั้งในเรื่องของภา วะปัจจุบันนะครับค่าใช้จ่ายค่าครองชีพทั้งหลายทั้งปวงที่จะไม่กระทบต่อนายจ้างและลูกจ้างนั่นคือที่มาที่ไปแล้วเราก็ได้มองว่าอนาคตข้างหน้าเนี่ยครับจาก 0.25 เนี่ยนะครับของเงินที่

0: ที่เราจะจัดเก็บเนี่ยเนื่องจากทางกองทุนส่วนจ้างเองเนี่ยนะครับเราไม่ได้กำหนดเพดานเรื่องขั้นสูงของเงินเดือนไว้เพราะงั้นใน 0.25 ในบางคนนะครับซึ่งอาจจะมีเงินเดือนสูงก็อาจจะมีจำนวนเงินที่เข้ามาสมทบหรือสะสมสูงขึ้นนะครับขณะเดียวกันก็มองว่าในอนาคตข้างหน้าในปี74เนี่ยนะครับเราจะเก็บเพิ่มเป็น 0.5 ก็จะเป็นตัวเลขที่มองแล้วว่าในภาวะเศรษฐกิจข้างหน้าเนี่ยนะครับก็อาจจะดีขึ้นแล้วก็มองตัวเลขว่าน่าจะเก็บเพิ่มและสุดท้ายเนี่ยลูกจ้างจริงๆถ้าออกจากงานก็จะมีเงินก้อนที่สามารถจะดำรงชีพได้เมื่อสิ้นสุดการเป็นลูกจ้างแล้วครับ
1: แล้วทางกรมนี้มีแผนในการบริหารจัดการกองทุนนี้ยังไงครับที่ให้เกิดดอกผลคืนกลับให้กับลูกจ้างอย่างคุ้มค่าครับ
0: สิ่งแรกในการดำเนินการเราคงเหมือนกับกองทุนทั่วไปนะครับคือเราได้ดำเนินการกับการนำเงินเนี่ยเข้าฝากกับธนาคารพาณิชย์แต่ครั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยหลังจากนี้นะครับในระเบียบเนี่ยก็ให้อำนาจกรรมการกองทุนส่วนลูกจ้างซึ่งเป็นไตรภาคีที่มาจากตัวแทนภาครัฐภาคลูกจ้างนายจ้างเองก็มาออกระเบียบว่าเราจะไปลงทุนอะไรบ้างเช่นในเรื่องของการที่จะให้ปล่อยกู้ให้กับธนาคารไปลงทุนแล้วเราเอาผลกำไรตรงนั้นมาแล้วก็เป็นดอกผลส่วนหนึ่งการบริหารจัดการกองทุนและส่วนหนึ่งก็คืนให้กับลูกจ้างครับผม
1: ครับแล้วในกรณีลูกจ้างลาออกจากงานเงื่อนไขการได้รับเงินก้อนคืนภายใน25วันมีขั้นตอนยังไงบ้างครับที่ต้องยื่นเอกสาร
0: ในการที่จะลูกจ้างได้รับสิทธิ์นะครับคือในกฎหมายในมาตรา133ของพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน2541นะครับก็ให้คืนนะครับเงินสะสมเงินสมทบแล้วก็ดอกผลให้กับลูกจ้างนะครับเพราะงั้นในเงื่อนไขที่เรากำหนดว่าเราจะดำเนินการได้แล้วเสร็จโดยเร็วในภายใน25วันก็เป็นเงื่อนไขเราจะมีแบบนะครับให้ลูกจ้างยื่นเนี่ยซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราก็กำหนดแบบนี้แล้วก็จะใช้ระบบ e-service เข้ามาใช้ให้มากที่สุดนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกกับลูกจ้างและการเดียวกันในการคืนเราจะคืนรักษาก็คือผ่านเข้าบัญชีลูกจ้างโดยตรงเพื่อจะไม่ให้เกิดภาวะการซ้ำซ้อนที่ลูกจ้างต้องรอหรือต้องเอาไปขึ้นเช็คไปรออะไรทั้งหลายปวงก็จะพยายามที่จะให้ลูกจ้างผูกกับบัญชีที่ลูกจ้างนะครับที่สารบการเข้าใจให้อยู่เพราะฉะนั้นการคืนก็จะเร็วขึ้นนะครับ
1: ครับแล้วมีข้อยกเว้นกรณีเลิกจ้างด้วยความผิดร้ายแรงหรือเปล่าครับ
0: ในกฎหมายเราไม่มีครับเพราะว่ากรณีในกฎหมายที่ผมนำเรียนเมื่อกี้มาตรา133เนี่ยเขาให้จ่ายทุกกรณีที่ลูกจ้าง1ออกจากงานถูกเลิกจ้างถูกไล่ออกหรือแม้กระทั่งเสียชีวิตเงินก้อนนี้ก็จะคืนกลับไปสู่ลูกจ้างหรือทายาทโดยธรรมของลูกจ้างครับผม
1: ครับครับแล้วระบบ e-service ที่ให้นายจ้างลงทะเบียนมีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนครับตอนนี้
0: ในระบบ e-service ปัจจุบันเนี่ยนะครับเราพยายามทดลองอยู่กับในส่วนของบริษัทใหญ่นะครับในบริษัทที่เป็นมหาชนที่มีลูกจ้างจำนวนหลักแสนคนเข้ามาทดสอบอยู่ผมเชื่อว่าวันที่1ตุลาเนี่ยความพร้อมของการที่จะอำนวยความสะดวกให้กับทางสถานบริการเองและลูกจ้างขึ้นทะเบียนก็น่าจะมีความพร้อมสมบูรณ์พอสมควรครับผม
1: ครับแล้วทางกสล.มีแผนที่จะสื่อสารหรือสร้างความเข้าใจกับนายจ้างและลูกจ้างทั่วประเทศอย่างไรครับช่วงเวลาในการเตรียมการที่เหลือนี้ครับ
0: ระหว่างนี้ในการดำเนินการเนี่ยเมื่อจะกฎหมายจะใช้บังคับให้มีการจัดเก็บเงินสะสมเงินสมทบในวันที่1ตุลาคม2559นะครับกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงานเองนะครับเราไม่ได้นิ่งนอนใจเราพยายามหนึ่งนะครับทำความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติก็คือเจ้าที่ของเราเองก่อนนะครับโดยการมีการอบรมการให้ความรู้2ในภาคของเอกชนนะครับผู้มีเกี่ยวข้องเราก็ดำเนินการที่จะมีการอบรมทั่วประเทศซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราดำเนินการไปแล้วนะครับในเรื่องของการไปอบรมโดยเป็นไซต์วิสิตนะครับอบรมรุ่นละ200คน300คนเนี่ยนะครับไปแล้ว2รุ่นแล้วยังเหลือการดำเนินการทั่วประเทศอีกประมาณ7รุ่นนะครับซึ่งเราจะพยายามสื่อสารหลังจากนั้นนะครับในการดำเนินการระหว่างนี้เราก็จะมีการสื่อสารโดยใช้ในเครือข่ายที่เราอบรมเนี่ยครับไปขยายผลให้เขานะครับไปเรื่องของการที่ให้ความรู้ต่อเนื่องกันไปนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นกรมก็ได้เปิดในเรื่องของระบบออนไลน์ที่จะตอบข้อหารือนะครับให้กับทางผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องว่าวิธีการดำเนินการแก้ข้อสงสัยทั้งหลายปวงโดยให้สามารถติดต่อได้มาที่1506นะครับและตอบกด3นะครับตรงนี้ก็จะมีเรื่องของการตอบนะครับชี้แจงให้ชัดเจนว่าวิธีการดำเนินการทั้งหลายปวงที่ผมพูดเนี่ยนะครับในทิศทางเดียวกันให้เป็นไปทางที่ทางฝ่ายผู้มีส่วนได้เสียนะครับเข้ามาแล้วมีข้อกังวลเราก็จะได้ตอบทายข้อกังวลตรงนั้นให้กับเขาไปครับผม
1: ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณพงษ์เทพเพชรโสมรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นอย่างสูงนะครับที่มาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากๆเลยในวันนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับผม
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
3: กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชตั้งศูนย์ฟื้นฟูและพักฟื้นสำหรับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเพื่อช่วยเหลือเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าหลังพบว่าช่วง2 ปีที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิต

0: ขณะปฏิบัติภารกิจถึง17นายติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ
1: ปัจจุบันประเทศไทยมีเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าปฏิบัติหน้าที่ปกป้องผืนป่าทรัพยากรทางทะเลและแหล่งต้นน้ำทั่วประเทศรวม 22,450 นายอยู่ในสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกรมป่าไม้และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่เป็นฟันเฟืองสำคัญในการรักษาระบบนิเวศแต่ต้องปฏิบัติภารกิจท่ามกลางภัยธรรมชาติและกลุ่มผู้กระทำผิดกฎหมายป่าไม้ที่เสี่ยงอันตรายถึงชีวิตซึ่งบทบาทของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าคือการปกป้องคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติทั้งป่าไม้และสัตว์ป่าเช่นการลักลอบล่าสัตว์ป่าการตัดไม้ทำลายป่าการเก็บหาของป่าโดยล้วนเป็นภัยคุกคามต่อพื้นป่าและสัตว์ป่าเมื่อวันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมาตรงกับวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลกประจำปี2569ปีนี้จัดภายใต้แนวคิดหลักพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ด้วยการน้อมนำตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อร่วมแสดงความขอบคุณรำลึกถึงความเสียสละและเชิดชูเกียรติของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าทั่วประเทศที่ได้ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่ในการปกป้องและดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติของชาติมาตลอดรวมถึงสะท้อนภารกิจอันยิ่งใหญ่และความสำคัญของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าของทั้ง3หน่วยงานหลักได้แก่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกรมป่าไม้และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งซึ่งปีนี้ยังได้ประกาศขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตความปลอดภัยและสวัสดิการของเจ้าหน้าที่ด่านหน้าผู้เสียสละทุกคนอย่างเป็นรูปธรรมรวมทั้งตั้งศูนย์ฟื้นฟูดูแลเจ้าหน้าที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่นายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวว่าช่วงปีงบประมาณ2568ถึง2569มีเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่รวม17นายจึงจำเป็นต้องตั้งศูนย์ฟื้นฟูและพักฟื้นสำหรับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าขึ้นเพื่อรองรับการดูแลรักษาพยาบาลการเยียวยาผู้ได้รับบาดเจ็บการดูแลทุนการศึกษาและคุณภาพชีวิตของครอบครัวผู้เสียชีวิต
2: เราได้ถึงคุณงามความดีและตระหนักถึงความสำคัญของการทำหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจสร้างความภาคภูมิใจให้แก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานป้องกันรักษาทรัพยากรป่าไม้และท้องทะเลเป็นการแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยไม่ได้ปล่อยให้เจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าได้ปฏิบัติแต่โดยลำพังด้วยการสนับสนุนอย่างเต็มที
1: ่นอกจากมาตรการด้านสวัสดิการแล้วกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังได้เร่งนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาเสริมศักยภาพการปฏิบัติงานลาดตระเวนเชิงคุณภาพเพื่อลดความเสี่ยงอันตรายให้กับกำลังพลได้แก่การใช้โดรนติดกล้องความละเอียดสูงและโดรนลำเลียงอุปกรณ์ดับไฟป่าระบบกล้องดักถ่ายภาพอัตโนมัติระบบบริหารจัดการพื้นที่ป่าที่บูรณาการร่วมกับจิสดาติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าผ่านดาวเทียมระบบฐานข้อมูลอาชญากรรมสัตว์ป่าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามและบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: การแข่งขันฟุตบอลชิงชนะเลิศมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่4มีความหมายพิเศษกว่าทุกปีเพราะไม่ได้แข่งขันเพื่อค้นหาทีมแชมป์เท่านั้นแต่ยังเป็นเส้นทางสู่มหกรรมกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยและเวทีค้นหานักเตะหน้าใหม่เพื่อก้าวไปเป็นตัวแทนประเทศไทยในระดับอาเซียนติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
3: เปิดฉากอย่างเป็นทางการแล้วสำหรับการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชิงชนะเลิศมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่4ซึ่งจัดโดยกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยระหว่างวันที่3ถึง14สิงหาคม2569ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นในปีนี้มหาวิทยาลัยเข้าร่วมการแข่งขันตั้งแต่รอบคัดเลือก70ทีมจาก5โซนทั่วประเทศก่อนคัดเลือก32ทีมเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเพิ่มขึ้นจากครั้งก่อนที่มี24ทีมการขยายจำนวนทีมในรอบสุดท้ายทำให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดเตรียมสนามแข่งขันไว้6สนามพร้อมได้รับการสนับสนุนผู้ตัดสินจากสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และประสานความร่วมมือกับโรงพยาบาลศรีนครินทร์กองป้องกันและรักษาความปลอดภัยมหาวิทยาลัยขอนแก่นและตำรวจภูธรภาค4เพื่อดูแลนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ตลอดการแข่งขันรองศาสตราจารย์ชาญชัยสุขสุวรรณประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันเปิดเผยว่า

0: นี้เป็นครั้งแรกที่การแข่งขันรายการเดียวเชื่อมโยงไปสู่2เป้าหมายสำคัญนอกจากการชิงตำแหน่งแชมป์แล้วผลการแข่งขันยังใช้คัดเลือกทีมเข้าแข่งขันมหกรรมกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่52ซึ่งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชจะเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่21ถึง30มกราคม2570
1: ตอนนี้ได้คุยกับทางมขนะครับกับทางพนักงานกกมทว่าเมื่อก่อนประมาณ24ทีมตอนนี้เราขยายเป็น32ทีมแล้วนะครับแล้วตอนนี้ก็ต้องดูมหาลัยที่รับได้กับจังหวัดเพราะเนื่องจากการไปแข่ง1ครั้งเนี่ยมูลค่ามันค่อนข้างจะเยอะมากสำหรับในการประสานงานแล้วก็จังหวัดที่ต้องใหญ่มากในการรับได้เพราะว่าสนามต้องใช้เยอะขึ้นนะครับแล้วก็มูลค่าเศรษฐกิจมากขึ้นเนื่องจากทีมที่ไปเนี่ยก็ทั่วประเทศซึ่งปีหน้าได้ข่าวว่าจะถึงกับ80ทีมครับผม
0: ขณะเดียวกันการรวม32ทีมจากทั่วประเทศไว้ในสนามเดียวกันยังเปิดโอกาสให้ฝ่ายจัดการแข่งขันติดตามฝีเท้าและประเมินศักยภาพของนักกีฬาได้อย่างทั่วถึงเพื่อค้นหานักเตะเลือดใหม่เข้าสู่กระบวนการพัฒนาก่อนคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียนที่ประเทศมาเลเซียในช่วงปลายปีนี้รองศาสตราจารย์ชาญชัยสุขสุวรรณย้ำว่าการพิจารณาคัดเลือกตัวแทนไปแข่งขันระดับอาเซียนจะไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะนักเตะจากทีมแชมป์แต่ให้ความสำคัญกับความสามารถและศักยภาพเป็นรายบุคคลของนิสิตและนักศึกษาจากทุกมหาวิทยาลัยหากมีผลงานโดดเด่นในสนามก็อาจเป็นการเปิดประตูสู่การแข่งขันระดับนานาชาติได
1: ้น้องๆที่ฝีเท้าดีจะมีสิทธิ์ไปเตะมหาลัยอาเซียนปลายปีนี้นะครับเราส่งทีมงานไปดูในรอบนี้เลยนะครับแล้วก็น้องๆเราไม่เน้นว่าน้องต้องเป็นแชมป์นะครับเราเน้นว่าน้องมีศักยภาพไหมเราร่วมพัฒนาแล้วก็จะดึงแต่ละมอเข้ามามีส่วนร่วมในการแข่งขันกีฬามหาลัยอาเซียนที่จะแข่งที่มาเลเซียปลายปีนี้ตามนโยบายของท่านประธานนะครับแล้วก็นโยบายของกระทรวงซึ่งเน้นพัฒนาศักยภาพนักศึกษาของนักกีฬาภายใต้กระทรวงอวครับ
0: การแข่งขันครั้งนี้จึงสะท้อนบทบาทของฟุตบอลมหาวิทยาลัยที่ชัดเจนขึ้นจากเดิมที่มุ่งตัดสินผลแพ้ชนะกำลังพัฒนาไปสู่ระบบที่ใช้การแข่งขันเป็นเครื่องมือค้นหาและต่อยอดนักกีฬาอย่างเป็นรูปธรรมเพราะเมื่อทุกฟอร์มการเล่นมีความหมายนักศึกษาทุกคนจึงไม่ได้ลงสนามเพียงเพื่อพามหาวิทยาลัยคว้าชัยแต่ยังลงเล่นเพื่อโอกาสก้าวจากนักกีฬามหาวิทยาลัยสู่การเป็นตัวแทนประเทศไทยในอนาคตผานิชคาดนาครายงาน
2: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
3: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความไม่ประมาทโดยพระมหาวิโรธคตวิโร
4: อัปมาทะคือความไม่ประมาทในการที่จะใช้ชีวิตของเราไม่ให้ถลำลงไปสู่ความเสื่อมแล้วก็ไม่ยอมพลาดโอกาสที่จะทำสิ่งที่เป็นคุณงามความดีให้เกิดขึ้นในชีวิตของตนถือเป็นคุณธรรมที่ดีในชีวิตของเราจงช่วยกันเร่งทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมในการทำเหตุในการกระทำทุกๆการกระทำของเราเพื่อจะทำให้ชีวิตของเราเจริญขึ้นถ้าเราสามารถมีความไม่ประมาทในปัจจุบันขณะไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามไม่ประมาทในเหตุไม่ทำเหตุด้วยความประมาทให้ถึงพร้อมความไม่ประมาทคือความเป็นอยู่อย่างไม่ขาดสติหรือมีสติเป็นเครื่องเร่งเร้าและควบคุมได้แก่การดำเนินชีวิตโดยมีสติเป็นเครื่องกำกับแต่ไม่ยอมพลาดในการที่จะทำความดี

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

คำพ่อสอนความจริงเคยพูดเสมอในที่ประชุมอย่างนี้ว่าการจะเป็นเสือนั้นไม่สำคัญสำคัญอยู่ที่เรามีเศรษฐกิจแบบพอมีพอกินแบบพอมีพอกินนั้นหมายความว่าอุ้มชูตัวเองได้ให้มีพอเพียงกับตัวเองอันนี้ก็เคยบอกว่าความพอเพียงนี้ไม่ได้หมายความว่าทุกครอบครัวจะต้องผลิตอาหารของตัวจะต้องทอผ้าใส่เองอย่างนั้นมันเกินไปแต่ว่าในหมู่บ้านหรือในอำเภอจะต้องมีความพอเพียงพอสมควรบางสิ่งบางอย่างที่ผลิตได้มากกว่าความต้องการก็ขายได้แต่ขายในที่ไม่ห่างไกลเท่าไหร่ไม่ต้องเสียค่าขนส่งมากนักพระราชดำรัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆที่เข้าเฝ้าถวายชัยมงคลในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาณศาลาดุสิตาลัยสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตวันพฤหัสบดีที่4ธันวาคม2540

0: รู้เท่าทันเศรษฐกิจเกาะติดการเมืองเรื่องใกล้ตัวติดตามเรื่องเด่นเปิดประเด็นสำคัญในรายการพินิจเศรษฐกิจการเมือง
1: Fifty Minutes เกาะติดประเด็นข่าวดำเนินรายการโดยนันทวัฒน์

สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านมาติดตามรายการพินิจเศรษฐกิจการเมืองทางจุฬาเรดิโอ plus fm 101.5 MHz ประจำวันศุกร์ที่7สิงหาคม2569ช่วงนี้อยู่กับผมอั้นนันทวัฒน์กิ่งนอกรับหน้าที่ดำเนินรายการเช่นเคยนะครับเราพบกันเป็นประจำทุกวันศุกร์สุดสัปดาห์หลังเคารพธงชาติ 8:05 นาทีโดยประมาณเป็นต้นไปนั่นเองครับประเด็นการเมืองและเศรษฐกิจที่หยิบยกนำมาฝากกันในวันศุกร์นี้ก่อนที่จะถึงวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคมวันพุธหรือว่าสัปดาห์หน้าประเด็นแรกที่หยิบยกนำมาเสนอกันนะครับเป็นเรื่องของคุณชัยชนะเดชเดโชส.ส.บัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะครับคุณชัยชนะเนี่ยออกมากล่าวถึงเรื่องของการรับสมัครพยาบาลอาสานะครับเพิ่งจะปิดรับสมัครกันไปช่วงสิ้นเดือนก็คือวันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมานี่เองคุณชัยชนะบอกว่าวิธีการสอบมีเพียงการสัมภาษณ์เพียงอย่างเดียวซึ่งมันเห็นได้ชัดเจนว่าน่าจะเป็นการสร้างเครือข่ายให้กับหัวคะแนนหรือไม่นี่เป็นการตั้งคำถามขึ้นมานะครับซึ่งตนมองว่านโยบายนี้รัฐบาลควรนำเงินค่าจ้างอาสาพยาบาลเอาเงินตรงนี้เนี่ยไปเพิ่มสวัสดิการให้กับพี่น้องอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสมที่มีอยู่แล้วหรือจะไปจ้างพนักงานราชการของกระทรวงสาธารณสุขซึ่งยังไม่ได้บรรจุกว่า 7,000 ตำแหน่งนะครับน่าจะดีกว่าการจ้างพยาบาลอาสาดังกล่าวซะอีกดังนั้นในส่วนนี้ตนอยากให้นายกรัฐมนตรีทบทวนให้รอบคอบกระบวนการในการคัดคนเข้ามาเนี่ยควรที่จะวัดด้วยความรู้ความสามารถวัดด้วยการสอบข้อเขียนหรือว่าความรู้ด้านการรักษาพยาบาลไม่ใช่การอบรมแล้วก็สอบสัมภาษณ์แล้วดูแลผู้ป่วยซึ่งมันไปซ้ำซ้อนกับอสมนั่นเองครับคุณชัยชนะบอกว่าอสมเนี่ยมันเป็นด่านหน้าการทำงานด้านรักษาพยาบาลดูแลผู้ป่วยติดเตียงผู้ป่วย NCD หรือโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะครับอย่างเช่นโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงหลอดเลือดหัวใจและสมองอ้วนลงพุงแล้วก็โรคมะเร็งเหล่านี้เป็นต้นนั่นเองครับอสมเปรียบเสมือนด่านหน้าใช่ไหมครับแต่พอถึงเวลาปุ๊บอสมเนี่ยได้ค่าตอบแทนเพียงแค่600ถึง 2,000 บาทต่อเดือนแต่ว่าอาสาพยาบาลที่มาทีหลังและกำลังจะเข้ามานี่นะครับกลับได้เงินเดือนมากถึง 15,000 บาทต่อ

เดือนตนจึงมองว่าเรื่องนี้มันไม่เหมาะสมนะครับเพราะยังมีพนักงานของกระทรวงสาธารณสุขอีกเป็นจำนวนมากที่ตอนนี้ยังไม่ได้บรรจุเหตุใดรัฐบาลถึงไม่ทำเรื่องนี้ก่อนหรือคิดว่าการทำเรื่องพยาบาลอาสามันจะเป็นการสร้างฐานคะแนนหรือไม่นั่นเองครับผู้สื่อข่าวสอบถามนะครับว่ามองว่าในส่วนของพยาบาลอาสามันเป็นการสร้างหัวคะแนนหรือไม่คุณชัยชนะจากพรรคประชาธิปัตย์ตอบว่าไม่ได้อยากเรียกว่าหัวคะแนนนะแต่เรียกว่าเป็นการสร้างเครือข่ายมากกว่าครับส่วนกรณีที่คุณไอซ์รักชนกศรีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนออกมาเปิดเผยถึงการโยกงบประมาณส่วนใหญ่ลงไปยังพื้นที่ของพรรคภูมิใจไทยนั้นเรื่องนี้คุณชัยชนะมองว่าตนเองคงไม่ลงลึกในรายละเอียดมากขนาดนั้นนะครับแต่เห็นว่าการจัดงบประมาณในปีนี้ก็มีการตัดงบจังหวัดไปกว่า 20,000 ล้านบาทซึ่งตอนแรกหวังว่างบที่ถูกตัดออกไปนี้น่าจะนำไปช่วยเหลือท้องถิ่นนะครับแต่ว่าสุดท้ายงบจังหวัดที่ถูกตัดออกไปกลับมาอยู่ที่ส่วนกลางซึ่งคิดว่าการบริหารประเทศต้องเกิดการกระจายอำนาจดังนั้นงบประมาณที่ถูกตัดส่วนใหญ่ก็น่าจะไปเห็นอยู่ที่โครงการไทยช่วยไทยพลัสซะมากกว่านะครับจึงคิดว่าเรื่องของการดูแลสวัสดิการให้กับพี่น้องประชาชนกับการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานมันต้องควบคู่เดินหน้าไปพร้อมๆกันนั่นเองครับนอกจากนี้ในวันเดียวกันคุณชัยชนะก็ยังให้สัมภาษณ์ถึงการเตรียมอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลของฝ่ายค้านคุณชัยชนะเนี่ยบอกว่าก็ต้องให้พรรคประชาชนเป็นผู้ยื่นนะครับเพราะว่าเป็นแกนนำฝ่ายค้านเมื่อไหร่ที่ฝ่ายค้านมีมติว่ายื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจพรรคร่วมฝ่ายค้านก็จะนำเรื่องนี้กลับไปหารือในแต่ละพรรคกันยืนยันว่ามีความพร้อมอยู่แล้วนะครับซึ่งก็ต้องดูกรอบเวลาหรือว่าไทม์ไลน์ว่าพรรคประชาชนกำหนดเป็นช่วงเวลาไหนเพราะเมื่อเปิดสภามาปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องอภิปรายเป็นอันดับแรกก็คือเรื่องของร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระ2และ3ก่อนนั่นเองครับผู้สื่อข่าวสอบถามนะครับว่าในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์เตรียมประเด็นไหนเป็นพิเศษไหมและรัฐบาลมีแผลอะไรบ้างคุณชัยชนะตอบว่าตนคิดว่าแผลของรัฐบาลในวันนี้คงไม่ต้องบอกประชาชนทั่วไปก็สามารถตอบได้นะครับอย่างเช่นเรื่องของประเด็นรวยไม่ไหวแล้วปากท้องเศรษฐกิจที่รับผิดชอบโดยกระทรวงพาณิชย์ของคุณสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นี่นะครับช่วงที่ผ่านมาราคาน้ำมันโดยภาพรวมเนี่ยน้ำมันลดลงแล้วนะครับแต่ราคาสินค้าไม่ลดท่านออกมาพูดแต่ทำไม่ได้สักเรื่องก็ถือว่าเป็นจุดอ่อนอย่างมากเลยทีเดียวครับรวมถึงกรณีของคุณเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังด้วยนะครับคุณเอกนิติก็ต้องชี้แจงให้ได้สิ่งที่รัฐบาลต้องเตรียมตัวหลังจากนี้นั่นก็คือฤดูผลไม้ที่มันเกิดขึ้นโดยเฉพาะทางภาคใต้ไม่ว่าจะเป็นมังคุดทุเรียนปัญหาทุกวันนี้นำไปสู่การอภิปรายไม่ไว้วางใจได้ทั้งหมดเลยแต่ว่าจะอภิปรายประเด็นไหนบ้างเรื่องอะไรบ้างนั้นแน่นอนว่าแต่ละพรรคร่วมฝ่ายค้านก็ต้องจับเข่าแล้วก็หารือกันนั่นเองครับส่วนการอภิปรายมันจะถึงขั้นสามารถล้มรัฐบาลได้หรือไม่คุณชัยชนะบอกว่าตอบไม่ได้นะครับการล้มรัฐบาลมีอยู่2ประเด็นก็คือกรณีร่างพ.ร.บ.งบประมาณไม่ผ่านและกรณีที่รัฐบาลได้เสียงไม่ถึงกึ่งหนึ่งของการอภิปรายไม่ไว้วางใจก็ต้องดูนะครับว่าหลังจากฝ่ายค้านให้ข้อมูลและอภิปรายในสภาแล้วและข้อมูลที่พี่น้องประชาชนได้รับฟังก็ต้องดูว่าพรรคร่วมรัฐบาลฝ่ายไหนที่เห็นตรงกับเราและคิดว่ามันเป็นปัญหาจริงๆและก็อยากให้พรรคฝ่ายค้านทุกพรรคการเมืองนี่นะครับมั่นใจได้เลยว่าวันนี้เราเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างแน่นอนในการอภิปรายไม่ไว้วางใจและการทำหน้าที่ฝ่ายค้านโดยพรรคประชาธิปัตย์ก็เดินหน้าทำหน้าที่อย่างเต็มที่นะครับเช่นเดียวกับพรรคกล้าทำและก็พรรคประชาชนที่ทำหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลด้วยนั่นเองครับคุณชัยชนะบอกอีกนะครับว่าหากมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจเกิดขึ้นจริงๆในช่วงเดือนกันยาหรือตุลานี้ตนมองว่า

นุกแน่ๆและเชื่อว่าไม่ใช่เป็นละครในสภานะครับนี่เป็นการทำหน้าที่ของฝ่ายค้านอย่างเข้มแข็งและเป็นการเปิดโปงข้อมูลในบางเรื่องให้กับสังคมได้รับทราบนั่นเองครับส่วนมันจะถึงขั้นพลิกขั้วการเมืองอำนาจแดงเขียวส้มได้หรือไม่คุณชัยชนะบอกว่าก็ต้องไปถามที่มาของข่าวตนเนี่ยคงไม่สามารถตอบได้นะครับทราบจากสื่อมวลชนเช่นเดียวกันนั่นเองครับและนี่ก็คือการให้สัมภาษณ์ของคุณชัยชนะเดชเดโชส.ส.บัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ในช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาครับจากมุมมองของรองหัวหน้าพรรคขยับมากันที่หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กันบ้างนะครับคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะก็ออกมาพูดถึงการทำงานของพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะฝ่ายค้านเช่นเดียวกันนะครับคุณอภิสิทธิ์ยืนยันนะครับว่าทางพรรคเนี่ยยังคงเดินหน้าตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลอย่างเข้มข้นในฐานะส.ส.และฝ่ายค้านที่ผ่านมาทางพรรคก็ได้มีการยื่นหนังสือติดตามให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาในหลายเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นกรณีโครงการ THAI Passport ซึ่งก็ยื่นเรื่องต่อรัฐมนตรี DE และกรณีที่ดินเขากระโดงยื่นเรื่องต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นไปตามกฎหมายปราศจากการทุจริตคอร์รัปชันนั่นเองครับส่วนการเตรียมความพร้อมรับการเปิดสมัยประชุมสภาในช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้คุณอภิสิทธิ์บอกว่าในส่วนการทำงานของพรรคประชาธิปัตย์นะครับทางพรรคเนี่ยก็ได้มีการติดตามและเปิดอภิปรายในหลายประเด็นสำคัญไม่ว่าจะเป็นคดีหัวสว.การพิจารณาร่างพ.ร.ก.และการพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570นะครับและเรื่องอื่นๆด้วยขณะเดียวกันในฐานะที่ตนเป็นกรรมาธิการกิจการศาลองค์กรอิสระองค์กรอัยการรัฐวิสาหกิจองค์การมหาชนและกองทุนสภาผู้แทนราษฎรก็เตรียมรับหน้าที่เป็นแม่งานจัดงานสัมมนาทิศทางและอนาคตขององค์กรอิสระนะครับเพราะเรื่องนี้เนี่ยมีความสำคัญเป็นอย่างมากกับการทำงานและระบบตรวจสอบประชาธิปไตยของประเทศไทยให้มีความเข้มแข็งดังนั้นคุณอภิสิทธิ์และก็ทางพรรคประชาธิปัตย์ยังคงเดินหน้าอย่างเต็มที่เพื่อพี่น้องประชาชนทุกคนนั่นเองครับโดยทางพรรคประชาธิปัตย์นะครับเตรียมติดตามและก็เตรียมความพร้อมในการเปิดอภิปรายในหลายประเด็นสำคัญและนี่ก็เป็นการให้สัมภาษณ์จากคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ครับคุณผู้ฟังครับเมื่อสักครู่นี้เราพูดถึงกระแสข่าวการจับขั้วพรรคการเมืองโดยเฉพาะสีเขียวสีแดงแล้วก็สีส้มใช่ไหมครับเขียวก็คือกล้าทำแดงก็คือเพื่อไทยส้มก็คือพรรคประชาชนนั่นเองครับในช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมามันมีสีสันเกิดขึ้นที่ทำเนียบรัฐบาลเพราะว่านักข่าวเนี่ยพยายามไปสอบถามนายกอนุทินถึงเรื่องนี้นะครับเกี่ยวกับการผสมสีใหม่ระหว่างสีแดงสีเขียวแล้วก็สีส้มมันก็เลยทำให้เราเนี่ยได้เห็นภาพนายกรัฐมนตรีเข้าไปกอดคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยที่ยืนอยู่ทางด้านหลังนั่นเองครับเราได้เห็นภาพหนูกอดหนิมนั่นก็คือนายกหนูอนุทินนี่นะครับไปสวมกอดกับคุณหนิมจุลพันธ์อมรวิวัฒน์หนูกอดหนิมนะครับก็เป็นการตอกย้ำภาพระหว่างสีน้ำเงินกับสีแดงนั่นก็คือภูมิใจไทยกับพรรคเพื่อไทยใช่ไหมครับซึ่งนายกรัฐมนตรีกอดโชว์สื่อเพื่อที่จะย้ำสัมพันธ์ระหว่างน้ำเงินกับแดงว่าตอนนี้เนี่ยความสัมพันธ์ยังคงแนบแน่นแล้วก็เป็นไปได้ด้วยดีนั่นเองครับซึ่งก่อนหน้านี้ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าหัวหน้าพรรคกล้าธรรมฝั่งสีเขียวนี่นะครับออกมาให้สัมภาษณ์ในประเด็นดังกล่าวนี้ว่าตนยังไม่เห็นข่าวเนื่องจากกลับมาดึกนะครับซึ่งเรื่องนี้หลังจากที่นักข่าวเนี่ยไปปะกับท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลที่ทำเนียบนี่นะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องของการจับขั้วการเมืองระหว่างสีแดงสีเขียวแล้วก็สีส้มนายกอนุทินกล่าวติดตลกเอาไว้ว่าแดงเขียวเอาน้ำแข็งใสแล้วเอานมมาราดพร้อมกับยกนิ้วโป้งบอกว่ายอดเยี่ยมเสลือเกินอันนี้เป็นการกล่าวติดตลกจากนายกอนุทินนะครับ
ผู้สื่อข่าวนะครับได้มีการสอบถามต่อนะครับว่า

0: ณตอนนี้เนี่ยนะครับสูตรผสมระหว่างน้ำเงินกับแดงไม่ต้องมีสีอื่นเข้ามาเพิ่มเติมใช่หรือไม่คือตอนนี้เนี่ยระหว่างภูมิใจไทยกับเพื่อไทยมันยังคงลงตัวดีใช่ไหมไม่จำเป็นต้องดึงพรรคการเมืองสีอื่นๆเข้ามาผสมโรงใช่หรือไม่คุณจุลพันธ์ตอบนะครับว่าตอนนี้ลงตัวดีกลมกล่อมเลยก็ว่าได้หลังจากนั้นก็ได้มีการเดินพูดคุยกันต่อกับนายกรัฐมนตรีซึ่งหลังจากที่คุณอนุทินเนี่ยได้มีการสวมกอดคุณจุลพันธ์โชว์สื่อไปก็เดินกลับขึ้นไปทำงานบนตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลทันทีนั่นเองครับในวันเดียวกันที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับช่วงบ่ายของวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมาคุณรัชดาธนาดิเรกในฐานะโฆษกรัฐบาลก็ออกมาแถลงผลการประชุมครม.นะครับโดยบอกว่าคุณอนุทินกล่าวในที่ประชุมครม.ตอกย้ำถึงเสถียรภาพการทำงานของรัฐบาลเอาไว้ว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็มีความพยายามปล่อยข่าวว่ารัฐบาลมีความขัดแย้งหรือมีการแย่งการทำงานไม่เป็นหนึ่งเดียวซึ่งเรื่องนี้ไม่หนักใจและเห็นผลงานเป็นที่ประจักษ์นะครับแล้วก็รับรู้ว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่ใช่รัฐบาลของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่ว่าเป็นรัฐบาลของประชาชนทำงานตามนโยบายที่แถลงเอาไว้ต่อรัฐสภามีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วก็มั่นใจนะครับว่ารัฐมนตรีทุกคนทำงานกันอย่างเต็มที่ก็เลยไม่มีความกังวลใจใดๆทั้งสิ้นขอให้รัฐมนตรีทุกคนทำงานด้วยความสบายใจอย่าหวั่นไหวกับคำถามที่มีความพยายามยุยงให้เกิดขึ้นนั่นเองครับแต่ใช่ว่าการทำงานของรัฐบาลมันจะราบรื่นนะครับคุณผู้ฟังประเด็นที่ทำให้คุณอนุทินกังวลใจอยู่ไม่น้อยนี่นะครับก็คือเรื่องของการเรียกร้องของกลุ่มขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมหรือว่า P-MOVE นะครับซึ่งได้มาร้องเรียนเรื่องโฉนดชุมชนหลังจากมีการบริหารจัดการที่ดินมาอยู่ภายใต้พรบ.คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติหรือว่าคทช.นี่นะครับโดยกฎหมายฉบับนี้ต้องการยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดินของรัฐให้เป็นเอกภาพมีมาตรฐานเดียวกันและลดความซ้ำซ้อนนั่นเองครับแต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าเรื่องของโฉนดชุมชนเนี่ยการดำเนินการยังคงเป็นไปด้วยความล่าช้าไม่ชัดเจนเรื่องสิทธิของพี่น้องประชาชนก็เลยทำให้มีประชาชนบางส่วนที่ได้รับความเดือดร้อนเรื่องของที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยในบางพื้นที่นำมาสู่การชุมนุมเรียกร้องนั่นเองครับนายกเนี่ยไม่พอใจกับการดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายนะครับเพราะรับรู้ถึงความเดือดร้อนที่มันเกิดขึ้นนายกย้ำว่าการทำงานจะต้องเป็นไปในเชิงรุกมากกว่านี้ไม่ต้องรอให้ชาวบ้านมาหาหรือมาชุมนุมกันที่ทำเนียบรัฐบาลนั่นเองครับเพราะการที่ชาวบ้านมาหาถึงที่แบบนี้นั่นแสดงว่าเจ้าหน้าที่ทำงานเชิงรุกไม่พอนอกจากนี้นะครับนายกอนุทินยังได้มีการกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งชี้แจงทำความเข้าใจกับกลุ่มผู้ชุมนุมและประชาชนที่ได้รับผลกระทบเพื่อให้การแก้ปัญหาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นธรรมมากขึ้นไม่ปล่อยให้ผู้บุกรุกรายใหม่เข้ามานั่นเองครับโดยนายกอนุทินนะครับก็ได้มีการขีดเส้นวางกรอบเวลาเอาไว้จะต้องเสร็จภายใน1เดือนนะครับแล้วก็ให้คทช.เนี่ยไปเร่งดำเนินการนั่นเองครับหลังจากนั้นให้รายงานกลับมาที่คณะรัฐมนตรีด้วยนอกจากนี้ทางคทช.ต้องร่วมกับหน่วยงานที่ดินอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปกำหนดมาตรการชั่วคราวเพื่อที่จะคุ้มครองพี่น้องประชาชนที่อยู่ระหว่างการพิสูจน์และรับรองสิทธิเพื่อไม่ให้พี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบไม่ว่าจะเป็นจากการถูกขับไล่การรื้อถอนหรือว่าการดำเนินการอื่นๆที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนในช่วงระหว่างเปลี่ยนผ่านนั่นเองครับขณะเดียวกันในช่วง2วันนี้นะครับที่ทำเนียบรัฐบาล6และ7สิงหาคม2569นะครับก็ได้มีพิธีต้อนรับพลเอกอาวุโสมินอ่องหลายประธานาธิบดีของเมียนมาซึ่งเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการนั่นเองครับโดยเมื่อวานนี้6สิงหาคมตั้งแต่ช่วงสายๆเวลาประมาณ 10:20 นาทีก็ได้มีพิธีตรวจแถวกองเกียรติยศบริเวณหน้าตึกไทยคู่ฟ้าจากนั้นครับเวลาประมาณ 10:30 นาที นายกอนุทินและประธานาธิบดีของเมียนมาก็ได้มีการถ่ายภาพร่วมกันที่บริเวณโถงบันไดในตึกไทยคู่ฟ้าและลงนามสมุดเยี่ยมหลังจากนั้นนะครับก็ได้มีการหารือคณะเล็กณห้องสีงาช้างตึกไทยคู่ฟ้าและหารือแบบเต็มคณะที่ห้องสีเขียวในเวลาต่อมาครับทั้งสองประเทศได้มีการร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความตกลงและแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจหรือ MOU พร้อมพิธีมอบความช่วยเหลือที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลแล้วก็ในช่วงค่ำของวันเดียวกันนะครับเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีของไทยก็ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลอีกด้วยครับนี่ก็เป็นพิธีต้อนรับประธานาธิบดีจากเมียนมานะครับส่วนอีกประเด็นหนึ่งความสัมพันธ์ระหว่างไทยกัมพูชาโดยเฉพาะความขัดแย้งที่เกิดขึ้นสถานการณ์ความไม่สงบบริเวณชายแดนทางแถบภาคอีสานของไทยระหว่างไทยกับกัมพูชานี่นะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยฝั่งของกัมพูชาก็ได้มีการเตรียมร้องเรียนไปที่สหประชาชาติหรือว่า UN นะครับเพื่อที่จะให้รับรองเรื่องของ MOU 43และแผนที่1ต่อ2แสนประเด็นดังกล่าวนี้นี่นะครับคุณศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศออกมาให้สัมภาษณ์เพราะว่าพี่น้องประชาชนก็เริ่มไม่สบายใจนะครับเพราะว่ากัมพูชาเองก็มีความเคลื่อนไหวเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนั่นเองครับทีนี้เนี่ยการร้องเรียนดังกล่าวมันจะส่งผลกระทบอะไรกับประเทศไทยของเราหรือไม่เบื้องต้นนะครับคุณศรีหศักดิ์บอกว่าเอกสารหรือ MOU ต่างๆเป็นที่รับรองของ UN อยู่แล้วนะครับมันไม่ได้มีอะไรใหม่และไม่ได้มีอะไรที่ต้องเป็นกังวลซึ่ง MOU 43ไม่ใช่ต้องมีเฉพาะแผนที่1ต่อ2แสนแต่ยังมีเรื่องที่เขียนเอาไว้ในสนธิสัญญาอย่างเช่นสันปันน้ำรวมถึงแผนที่ที่ไทยมีอยู่นะครับนั่นก็คืออัตราส่วน1ต่อ 50,000 ซึ่งทางประเทศไทยก็ยืนยันไปแล้วดังนั้นการดำเนินการของกัมพูชาในรอบนี้มันจึงไม่ได้ส่งผลอะไรกับใครรวมถึงไม่ได้ส่งผลกระทบกับประเทศไทยของเราเพราะว่าเป็นหลักฐานที่มีอยู่แล้วที่ UN นั่นเองครับส่วนความคืบหน้าที่กัมพูชาดึงไทยเข้าสู่การประนอมภาคบังคับเรื่องนี้คุณศรีหศักดิ์บอกว่าตอนนี้ก็อยู่ระหว่างให้ทั้งสองฝ่ายมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อนะครับโดยมีการส่งชื่อมาแล้วประมาณ 6-7 คนจากนั้นแต่ละฝ่ายก็จะต้องเลือกมา3ชื่อคือส่งมา 6-7 คนใช่ไหมครับต้องติ๊กเลือกมา3ชื่อจึงอยู่ในขั้นตอนระหว่างการรวบรวมรายชื่อจากทั้ง2ฝ่ายก็ถือว่าเป็นการตัดสินใจของคณะผู้ประนอมที่ตอนนี้มีอยู่ด้วยกัน4ท่านนั่นเองครับแต่ว่าก่อนหน้านี้นายกอนุทินของไทยยืนยันนะครับว่าฝั่งกัมพูชาไม่สามารถมาบังคับประเทศไทยของเราได้สรุปแล้วประเทศไทยจะเข้าร่วมการประนอมภาคบังคับในครั้งนี้หรือไม่คุณศรีหศักดิ์อธิบายแบบนี้นะครับบอกว่าการประนอมภาคบังคับถือเป็นกระบวนการภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลซึ่งต้องเดินตามกติกาหากใครหรือประเทศไหนไม่เดินตามกระบวนการนี้กระบวนการก็จะเดินหน้าด้วยตัวของมันเองอยู่ดีนะครับโดย UN ก็จะมีการแต่งตั้งผู้ประนอมให้กับฝ่ายไทยดังนั้นไทยเนี่ยต้องเดินตามกระบวนการดังกล่าวนี้แต่มั่นใจนะครับว่าจะสามารถดูแลผลประโยชน์ของประเทศชาติได้อย่างเต็มที่แน่นอนครับนอกจากนี้คุณศรีหศักดิ์ก็ยังกล่าวย้ำถึงกรณีรายงานพิเศษของทอมแอนดรูที่กล่าวเรื่องสิทธิมนุษยชนในกัมพูชานะครับว่ามองว่าเป็นการปฏิบัติตามหน้าที่ของทอมแอนดรูนะครับแต่การที่จะบอกว่าใครหรือประเทศไหนรุกล้ำใครอยู่นอกเหนืออานัตของ UN ซึ่งก็ต้องคำนึงด้วยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ไทยกัมพูชามันยังคงอยู่ในช่วงละเอียดอ่อนการแถลงใดๆที่พาดพิงมาถึงประเทศไทยก็จะถูกฝ่ายกัมพูชานำไปกล่าวอ้างหรือว่านำไปใช้ได้นะครับคุณศรีหศักดิ์ย้ำนะครับว่าการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนก็จะต้องคำนึงถึงความละเอียดอ่อนทางการเมืองด้วยสิ่งที่เป็นห่วงก็คือไม่อยากให้เขาตกเป็นเครื่องมือของฝ่ายกัมพูชานั่นเองครับ
1: MOU พวกเอกสารนี่มันก็เป็นที่รับรองของ UN อยู่แล้วตั้งนานนะครับมันไม่ได้มีอะไรใหม่มันไม่ได้มีอะไร ที่เราต้องห่วง

0: กังวลอะไร
1: แม้กระทั่ง MOU 43เนี่ยก็ที่เรียนก็คือมันไม่ใช่ว่าจะต้องมีเฉพาะแผนที่1ต่อ 200,000 มันก็เขียนชัดว่าก็ต้องคำนึงถึงเอกสารอื่นๆฝ่ายไทยเราก็ต้องยืนยันว่าเราเห็นว่าแผนที่นั้นมันก็ไม่ได้สมบูรณ์เพียงพอสิ่งที่เขียนไว้ในสนธิสัญญานะครับสันปันน้ำรวมทั้งแผนที่ที่เรามีอยู่1ต่อ 50,000 แล้วก็ยืนยันไปด้วยนะครับคือตอนนี้เขาก็อยากจะให้ทั้ง2ฝ่ายเนี่ยได้มีส่วนร่วมในการเสนอชื่อนะครับเขาก็ให้ชื่อมา6คน7คนเนี่ยนะครับเราก็ขอให้แต่ละฝ่ายแสดงความประสงค์3ชื่อก็ตอนนี้เขาก็รวบรวมความเห็นจากทั้ง2ฝ่ายก็เป็นการตัดสินใจของคณะผู้ประนอมที่มีอยู่ตอนนี้4คนนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่เดินตามกระบวนการนี้กระบวนการนี้มันก็จะเดินหน้าในตัวมันเองกระบวนการนี้ก็จะเดินหน้าเขาก็จะแต่งตั้งผู้ประนอมให้กับเราเพราะนั้นเราก็ต้องไปตามกระบวนการนี้แต่เราก็มั่นใจว่าเราดูแลผลประโยชน์ของเราได้เต็มที่และที่กัมพูชาอ้างว่าเราไปเลิก MOU เขาถึงต้องไปกระบวนการกลไกประนอมภาคบังคับเนี่ยที่เราเลิกเนี่ยแล้วเราก็บอกกับเขาไปหลายรอบแล้วว่าเราเลิกเพราะ MOU 44มันไม่มีความคืบหน้า20กว่าปีเราเลิกเพื่อที่จะเริ่มต้นการเจรจาใหม่ภายใต้ UNCLOS เพราะตอนทํา MOU นั้นเขายังไม่ได้เป็นภาคี UNCLOS เขาเพิ่งมาเป็นเดือนมีนาคมปีนี้แต่การที่จะมากล่าวหาว่าใครเป็นผู้รุกรำอะไรต่างๆเนี่ยมันอยู่นอกเหนืออนัตของเขาและที่สำคัญคือเขาควรต้องระมัดระวังเพราะว่าในช่วงที่ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกัมพูชามีความละเอียดอ่อนเนี่ยการไปแถลงใดๆแบบนี้และพาดพิงถึงประเทศไทยเนี่ยก็ถูกนำมาใช้โดยฝ่ายกัมพูชาใช่ไหมครับอย่างเงี้ยคือเราเข้าใจนะเราให้เกียรติกลไก UN ผมเคยเป็นประธานคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนเนี่ยเราเห็นความสำคัญแต่การปฏิบัติหน้าที่เนี่ยมันต้องคำนึงถึงความละเอียดอ่อนทางการเมืองด้วยเขาต้องควรจะรู้สิ่งนี้เมื่อเขาไปพูดอย่างนั้นเนี่ยสิ่งแรกก็คือกัมพูชาก็เลือกเฟ้นเฉพาะประเด็นพวกนี้นะครับที่เป็นการพาดพิงถึงไทยส่วนประเด็นที่เกี่ยวกับปัญหาในกัมพูชาเองเนี่ยซึ่งก็มีเยอะแยะเนี่ยแหละครับเรื่องของสแกมที่มันยังไม่จบเนี่ยนะครับทางแอนดรูดก็เรียกร้องให้เขาทำเพิ่มเติมเรื่องของค้ามนุษย์นะครับมันก็เป็นปัญหาทำไมฝ่ายกัมพูชาไม่เอาประเด็นพวกนี้มาพูดบ้างนะครับแล้วที่ผมเรียนไปก็คือว่ามันยังไม่ได้เป็นรายงานของ UN มันเป็นความเห็นนะครับของผู้ที่ได้รับอนัตในเรื่องนี้แต่ยังไงเนี่ยมันต้องเข้าไปสู่การพิจารณาของคณะมนตรีก่อน
0: แล้วขอโต้แย้งข้อมูลต่างๆที่นายแอนดรูสเสนอในส่วนที่เกี่ยวกับประเทศไทยนายแอนดรูสได้กล่าวว่ามีผู้ชาวกัมพูชาที่ไร้ที่อยู่อาศัยที่ไม่สามารถกลับบ้านนะครับภูมิลำเนาได้เนี่ยก็ประมาณ650,000 คนก็ประมาณ50กว่าปีที่ผ่านมานะครับ
1: โดยปกติก็ทางผู้เสนอรายงานก็เสนอรายงานเขาในการประชุมของคณะมนตรีและทุกประเทศก็อภิปรายให้ความเห็นอะไรต่างนะครับเราก็จะอภิปรายให้ความเห็นของเรานะครับตามที่ส่วนใหญ่ก็ตามที่ผมได้แถลงไปแล้วและตามที่กระทรวงการต่างประเทศได้แถลงไปแล้วคือในกรณีนี้เราคงจะต้องแสดงข้อกังวลไปยังทางสำนักงานข้าหลวงสิทธิมนุษยชนสหประชาชาติเจนีวาด้วยว่าเราเนี่ยไม่ได้เข้ามาก้าวก่ายอนัตแต่ในการปฏิบัติตามอนัตของผู้เสนอรายงานเนี่ยเขาต้องมีความรอบคอบต้องคำนึงถึงความละเอียดอ่อนนะครับแล้วมันไม่ใช่มีการไปเปิดแถลงข่าวที่พนมเปญอย่างเงี้ยเขาก็รู้อยู่แล้วว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมครับไอ้สิ่งที่เราเป็นห่วงคือเราก็ไม่อยากให้เขากลายเป็นเครื่องมือของฝ่ายกัมพูชาไปนะครับ
2: และนี่ก็คือประเด็นที่หยิบยกนำมาเสนอในช่วงแรกมีแต่เรื่องร้อนๆทั้งนั้นเลยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้าพาคุณผู้ฟังกลับมาติดตามประเด็นที่น่าสนใจกันต่อกับรายการพินิจเศรษฐกิจการเมืองครับ
3: เราคัดสรรทุกประเด็นอย่างพิถีพิถันถ่ายทอดทุกเรื่องราวด้วยประสบการณ์แสนพิเศษใส่ใจทุกความเคลื่อนไหวสดใหม่เพื่อคุณโดยเฉพาะเราพร้อมเสิร์ฟสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อการพัฒนาที่สร้างคุณค่าเพื่อจุฬาและสังคมติดตามรายการจุฬาเกษตรดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธนสินธุ ชุตินทรานนท์และผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภัสสรจันทร์

0: Report ทุกวันอาทิตย์เวลา 17:00 นถึง 17:30 นออกอากาศพร้อมกันที่จุฬา Radio Pass FM 101.5 MHz และสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร FM 90.5 MHz โดยศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาคจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: Fifty Minutes เกาะติดประเด็นข่าวดำเนินรายการโดยนันทวัฒน์

ต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการพินิจเศรษฐกิจการเมืองกลับมาในช่วงนี้ยังอยู่กับผมอั้นนันทวัฒน์รับหน้าที่ดำเนินรายการต่อนะครับคุณผู้ฟังครับในช่วงสัปดาห์นี้ที่ผ่านมาประเด็นที่ถูกพูดถึงค่อนข้างเยอะนะครับก็คือดราม่าเรื่องของการบิดหนี้ช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาธนาคารคลิกส์ได้เริ่มเปิดให้บริการสินเชื่อคลิกส์พร้อมใช้ก็เลยทำให้มีพี่น้องประชาชนให้ความสนใจในการสมัครใช้สินเชื่อดังกล่าวเป็นจำนวนมากนะครับขณะเดียวกันได้เกิดกระแสความพยายามบิดหนี้หรือการกู้ยืมเงินแล้วไม่ใช้หนี้คืนจนเป็นที่ตั้งคำถามของโลกออนไลน์มากมายนะครับมันมีบางแอคเคาท์ที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นแล้วก็อ้างว่าหลังจากที่สมัครสินเชื่อคลิกพร้อมใช้แล้วก็ได้รับการอนุมัติแอคเคาท์ดังกล่าวนะครับอ้างว่ามีเจตนาที่จะบิดหนี้ก็คือกู้ยืมเงินไปแล้วจะไม่ใช้หนี้คืนนั่นเองครับต้องให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสำหรับทุกๆท่านหน่อยละกันครับสำหรับคลิกส์เนี่ยเกิดจากความร่วมมือของธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนบริษัท Advance Info Service จำกัดมหาชนหรือ AIS และบริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนครับเป็นความร่วมมือของ3องค์กรใหญ่นะครับธนาคารกรุงไทย AIS และปตท.ครับด้วยเจตนารมณ์ในการเพิ่มโอกาสให้กับคนไทยสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินในระบบอย่างทั่วถึงนะครับ Clicks Virtual Bank เป็นธนาคารพาณิชย์ไร้สาขาที่ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายและก็อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยดำเนินงานตามมาตรฐานด้านธรรมาภิบาลและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมนั่นเองครับโดยคลิกส์ยืนยันนะครับว่าแม้จะเป็นธนาคารดิจิทัลแต่ยังคงมาตรฐานการพิจารณาสินเชื่อที่รัดกุมไม่ได้อนุมัติง่ายๆตามกระแสพร้อมกับเตือนนะครับสำหรับใครที่ตั้งใจกู้แล้วไม่ชำระหนี้หรือที่เรียกว่าบิดหนี้นี่นะครับหรือให้ข้อมูลเท็จก็จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายและส่งผลเสียต่อประวัติเครดิตบูโรนั่นเองครับแน่นอนนะครับถ้าพูดถึงธนาคารกรุงไทยเรื่องของการติดตามทวงหนี้ธนาคารกรุงไทยถือว่าปฏิบัติตามกฎหมายและเอาจริงเอาจังนะครับสำหรับคนที่บิดหนี้คนที่กู้เงินไปแล้วแล้วก็ไม่ใช้หนี้คืนตามกำหนดนี้นะครับธนาคารกรุงไทยมีมาตรการที่ค่อนข้างเข้มข้นในการติดตามทวงหนี้อยู่แล้วนั่นเองครับโดยคลิกส์นะครับออกมาเตือนเรื่องของกระแสการบิดหนี้หลังจากเกิดกระแสบนสื่อสังคมออนไลน์มีการชักชวนให้กู้เงินแล้วไม่ชำระคืนหรือที่เรียกว่าบิดหนี้คลิกส์ออกมาย้ำจุดยืนนะครับว่าทางธนาคารเนี่ยไม่สนับสนุนการนำสินเชื่อไปใช้ผิดวัตถุประสงค์หรือการหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบในการชำระหนี้นั่นเองครับเพราะว่าการกระทำดังกล่าวไม่เพียงส่งผลเสียต่อประวัติสินเชื่อของผู้กู้นะครับแต่ยังอาจกระทบต่อโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการเงินในอนาคตอีกด้วยและถ้าเกิดว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยตรวจพบการให้ข้อมูลอันเป็นเท็จมีการใช้เอกสารปลอมหรือพฤติกรรมที่เข้าข่ายทุจริตธนาคารก็จะดำเนินการตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดทันทีนั่นเองครับอีกหนึ่งกระแสนะครับที่มีการแสดงความคิดเห็นในโลกออนไลน์อ้างว่าโอ้โหปล่อยกู้ง่ายเสียเหลือเกินนี่นะครับทางคลิกส์ยืนยันนะครับว่าแม้จะเป็นธนาคารดิจิทัลที่ให้บริการผ่านระบบออนไลน์ทั้งหมดแต่ความรวดเร็วและความสะดวกของแพลตฟอร์มไม่ได้หมายความว่าผู้สมัครทุกคนจะได้รับการอนุมัติสินเชื่อนะครับหรือมีการผ่อนปรนหลักเกณฑ์การพิจารณาแต่อย่างใดการอนุมัติสินเชื่อเขาจะมีการพิจารณาจากข้อมูลในหลายมิติไม่ได้อาศัยข้อมูลเพียงด้านเดียวโดยนำเทคโนโลยีและข้อมูลทางเลือกมาประกอบการประเมินศักย

ภาพของผู้ขอสินเชื่อนะครับควบคู่กับหลักเกณฑ์การบริหารความเสี่ยงและแนวทางการให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบนั่นเองครับทางธนาคารยืนยันนะครับยังติดตามคุณภาพสินเชื่ออย่างต่อเนื่องและพร้อมทบทวนหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์เพื่อรักษาเสถียรภาพของพอร์ตสินเชื่อในระยะยาวต่อไปนั่นเองครับและหลังจากที่คลิกซึ่งเป็นธนาคารพาณิชย์ไร้สาขาแห่งแรกของประเทศไทยนะครับได้มีการเปิดรับสมัครสินเชื่อปรากฏว่าผู้คนให้ความสนใจแห่เข้ามากู้จนทำให้บางช่วงระบบล่มเลยนะครับก็เลยทำให้ทางคลิกเนี่ยประกาศปิดรับสมัครสินเชื่อชั่วคราวเนื่องจากมีผู้สมัครใช้บริการเกินความคาดหมายจนทำให้ระบบล่าช้านั่นเองครับซึ่งทางธนาคารระบุนะครับว่าขออภัยลูกค้าสำหรับความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นจากจำนวนผู้เข้าใช้งานพร้อมกันสูงกว่าที่คาดการเอาไว้ก็เลยส่งผลให้การแจ้งผลอนุมัติสินเชื่อบางรายการใช้เวลานานกว่าปกตินั่นเองครับสำหรับธนาคารคลิกก็ได้ชูเป้าหมายเพิ่มโอกาสให้ผู้คนเนี่ยสามารถเข้าถึงสินเชื่ออย่างรับผิดชอบได้มากขึ้นเขามีเป้าหมายสำคัญนะครับในการเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางการเงินในระบบโดยเฉพาะกลุ่มที่มีศักยภาพในการชำระหนี้แต่เคยมีข้อจำกัดในการเข้าถึงสินเชื่อผ่านช่องทางในรูปแบบเดิมนะครับในฐานะธนาคารพาณิชย์ไร้สาขาที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยคลิกยืนยันนะครับว่าจะเดินหน้าส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนอย่างเหมาะสมควบคู่กับการบริหารความเสี่ยงการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการส่งเสริมความรู้ทางการเงินเพื่อสร้างระบบการเงินที่เข้าถึงได้อย่างยั่งยืนมากขึ้นนั่นเองครับและนี่ก็เป็นการร่อนจดหมายชี้แจงของ Clix Virtual Bank ธนาคารพาณิชย์ไร้สาขาแห่งแรกของประเทศไทยครับส่วนฝากฝั่งของธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทอ.ส.นะครับคุณมหัทธนะอัมพรพิสิทธิ์กรรมการผู้จัดการของทอ.ส.ก็ออกมาพูดถึงกระแสการบิดหนี้เบื้องต้นเนี่ยทอ.ส.ไม่หวั่นกระแสดังกล่าวนะครับโดยคุณมหัทธนะออกมาเปิดเผยถึงกรณีสื่อสังคมออนไลน์ได้มีการเผยแพร่เรื่องของการชักชวนประชาชนร่วมกันบิดหนี้หรือจงใจไม่ชำระหนี้ซึ่งส่งผลให้ประชาชนกังวลว่ามันจะส่งผลกระทบต่อหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือ NPL ของระบบสถาบันการเงินนั้นเรื่องนี้กรรมการผู้จัดการทอ.ส.ระบุนะครับว่าทางธนาคารเนี่ยไม่ได้กังวลต่อประเด็นดังกล่าวเนื่องจากสินเชื่อของธนาคารเป็นสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยซึ่งมีการพิจารณาความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้าอย่างรอบด้านตั้งแต่ก่อนอนุมัติสินเชื่อแล้วนะครับเพื่อให้มั่นใจว่าผู้กู้มีความต้องการซื้อบ้านอย่างแท้จริงซึ่งแตกต่างจากสินเชื่อส่วนบุคคลที่กำลังเป็นประเด็นในตอนนี้อยู่ครับคุณมหัทธนะจากทอ.ส.บอกว่าหากลูกค้าได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจหรือรายได้ลดลงจนเริ่มมีปัญหาการผ่อนชำระทางทอ.ส.เนี่ยก็จะเข้าไปช่วยเหลือตั้งแต่ระยะเริ่มต้นเพื่อไม่ให้กลายเป็นหนี้เสียนะครับผ่านมาตรการปรับโครงสร้างหนี้ประนอมหนี้ขยายระยะเวลาการกู้และปรับค่างวดให้เหมาะสมกับความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้านั่นเองครับคือทางทอ.ส.เนี่ยเขาก็จะดูประวัติการชำระหนี้ของลูกค้าทอ.ส.แต่ละรายนะครับถ้าเกิดว่ารายไหนเริ่มที่จะมีประวัติในการชำระล่าช้าชำระได้ไม่เต็มยอดที่กำหนดเขาก็จะใช้มาตรการดังกล่าวเหล่านี้นะครับอย่างเช่นปรับค่างวดให้เหมาะสมจากเดิมเนี่ยอาจจะอยู่ที่งวดละ 10,000 บาทใช่ไหมครับก็อาจจะมาคุยกันว่าไหวที่จำนวนเท่าไหร่แล้วก็เป็นไปตามข้อกำหนดของทางธนาคารอย่างเช่นอาจจะปรับค่างวดลดลงมาเหลืองวดละ 7,000 บาทเหล่านี้เป็นต้นหรืออาจจะเสนอมาตรการอื่นๆที่มองดูแล้วมีความเหมาะสมกับลูกค้าลูกบ้านแต่ละรายนั่นเองครับนอกจากนี้นะครับทางทอ.ส.พร้อมนำระบบดิจิทัลแดชบอร์ดและก็การวิเคราะห์ข้อมูลมาใช้ติดตามคุณภาพสินเชื่ออย่างใกล้ชิดด้วยเพื่อให้สามารถเข้าไปช่วยเหลือลูกค้าได้อย่างทันท่วงทีและลดโอกาสการเกิด NPL ในอนาคตนั่นเองครับคุณมหัทธนะกล่าวอีกนะครับว่าปัจจุบันภาคอสังหาริมทรัพย์ตลาดบ้านคอนโดห้องชุดเหล่านี้นี่นะครับก็ยังคงเผชิญความท้าทายแต่ว่าตลาดได้ผ่านจุด

ต่ำสุดมาแล้วและก็คาดว่าการฟื้นตัวในช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้ก็คือปี69น่าจะเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไปตามภาวะเศรษฐกิจและกำลังซื้อของพี่น้องประชาชนนั่นเองครับสำหรับบ้านราคาต่ำกว่า3ล้านบาทยังคงเป็นตลาดหลักของธนาคารทอ.ส.นะครับคิดเป็นสัดส่วนกว่า 80% ของสินเชื่อใหม่ทั้งหมดส่วนวงเงินกู้เฉลี่ยต่อรายในปีนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ1ล้านบาทเศษลดลงกว่า 10% จากปีที่แล้วหรือปี68นะครับสะท้อนการมุ่งช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลางให้สามารถเข้าถึงสินเชื่อที่อยู่อาศัยได้มากขึ้นนั่นเองครับนอกจากนี้การที่ภาครัฐขยายมาตรการลดค่าธรรมเนียมการโอนและจดจำนองออกไปอีก1ปีก็ยังสามารถช่วยประคับประคองภาคอสังหาริมทรัพย์ได้ต่อเนื่องนั่นเองครับนี่ก็เป็นการออกมาให้สัมภาษณ์นะครับจากคุณมหัทธนะอัมพรพิสิทธิ์กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทอ.ส.นั่นเองครับทางด้านธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยหรือไอแบงค์นะครับก็ได้มีมติแต่งตั้งดร.เบญจรงค์สุวรรณคีรีดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคารคนใหม่แทนคุณโชตินาถยงสุนทรกรรมการธนาคารที่สิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่งเนื่องจากเกษียณอายุนั่นเองครับสำหรับดร.เบญจรงค์สุวรรณคีรีที่เข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการธนาคารคนใหม่นะครับก็จะมีวาระไปจนถึงวันที่26พฤศจิกายน2570ก็คือช่วงปลายปีหน้านั่นเองครับสำหรับดร.เบญจรงค์นี้นะครับมีประสบการณ์เคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลังและรองกรรมการผู้จัดการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยด้วยครับคราวนี้เดี๋ยวพาคุณผู้ฟังมาดูเรื่องของผังเมืองกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นผังเมืองฉบับใหม่ทำเลทองที่น่าจับตานะครับก็คือแถวแถวริมแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะว่าตอนนี้นี่นะครับกลุ่มทุนขนาดใหญ่ได้เข้ามาลงทุนในโครงการอสังหาริมทรัพย์ริมแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งฝั่งเจริญกรุงนั่นก็คือเอเชียทีคและฝั่งเจริญนครนั่นคือไอคอนสยามทำให้กลายเป็นแลนด์มาร์กระดับโลกเลยทีเดียวครับสำหรับการลงทุนและก็ผังเมืองใหม่ส่งผลให้ราคาที่ดินย่านเจริญกรุงและเจริญนครตอนนี้เป็นทำเลทองอย่างที่บอกนะครับราคาที่ดินเนี่ยพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยมีโครงข่ายรถไฟฟ้าสายสีต่างๆช่วยสนับสนุนการเติบโตมากขึ้นนั่นเองครับคุณผู้ฟังลองนึกภาพตามนะครับทำเลริมโค้งแม่น้ำเจ้าพระยาตอนนี้กลายเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ถูกจับตามองมากที่สุดของกรุงเทพมหานครความเจริญได้ขยายตัวอย่างรวดเร็วและก็เป็นที่นิยมของชาวต่างชาติด้วยส่งผลให้พื้นที่แห่งนี้นะครับก้าวขึ้นมาเป็นแลนด์มาร์กระดับโลกและจุดหมายปลายทางสำคัญของทั้งนักท่องเที่ยวนักลงทุนและผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ปัจจุบันก็มีทั้งโครงการคอนโดมิเนียมโรงแรมศูนย์การค้าชั้นนำมิกซ์ยูสนี่นะครับร้านอาหารกิจกรรมทางน้ำเกิดขึ้นตลอดสายน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยานั่นเองครับพื้นที่ดังกล่าวนะครับมีรถไฟฟ้าพาดผ่านทั้งสายสีน้ำเงินบริเวณถนนจรัญสนิทวงสายสีทองรถไฟฟ้าสายสีเขียวก็เลยทำให้เกิดการขยายตัวนะครับทั้งในพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งสองฝั่งเลยและก็รวมไปถึงพื้นที่ตามแนวรถไฟฟ้าส่งผลให้ทำเลย่านนี้เนี่ยโดยเฉพาะเจริญกรุงฝั่งพระนครและเจริญนครฝั่งธนบุรีคลาคล้ำไปด้วยตึกสูงอาคารขนาดใหญ่รายรอบเลยนั่นเองครับโดยเฉพาะคอนโดริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่ผุดขึ้นมามากมายนั่นเองครับมาดูราคาที่ดินย่านนี้กันหน่อยนะครับเป็นราคาคร่าวๆในเบื้องต้นละกันอย่างที่บอกเลยนะครับตอนนี้ราคาที่ดินย่านนี้ขยับสูงอย่างต่อเนื่องโดยฝั่งเจริญกรุงบริเวณเอเชียทีคนะครับราคาที่ดินเนี่ยอยู่ที่1,500,000 บาทต่อตารางวา1,500,000 บาทต่อตารางวานะครับเนื่องจากอยู่ฝั่งพระนครและเชื่อมเข้าสู่ใจกลางเมืองอย่างสุรวงศ์สาทรสีลมได้อย่างสะดวกรวดเร็วนั่นเองขณะที่ฝั่งเจริญนครบริเวณไอคอนสยามราคาที่ดินเนี่ยอยู่ที่ประมาณกว่า 700,000 บาทต่อตารางวานะครับก็แตกต่างกันครึ่งต่อครึ่งเลยก็ว่าได้ฝั่งนี้ 700,000 บาทต่อตารางวาและก็ในระยะเวลาอันใกล้น่าจะทะลุไปที่1ล้านบาทต่อตารางวาได้เนื่องจากพื้นที่โดยรอบก็มีการพัฒนาเป็นตึกส

สูงคอนโดอย่างไม่ขาดสายโดยเฉพาะค่ายใหญ่แบรนด์ดังต่างๆนั่นเองครับคุณผู้ฟังครับสำหรับย่านเจริญนครที่สร้างแรงกระเพื่อมให้กับทำเลย่านนี้เป็นอย่างมากนะครับนั่นก็คือทุนใหญ่อย่างไอคอนสยามเนี่ยศูนย์การค้าสุดหรูริมแม่น้ำแห่งแรกของประเทศไทยซึ่งได้พลิกโฉมเป็นแลนด์มาร์คย่านช้อปปิ้งระดับโลกนี่นะครับรวมถึงโครงการอื่นๆอย่างเช่นโครงการ Magnolias Waterfront Residence คอนโดหรู70ชั้นซึ่งสูงที่สุดในกรุงเทพมหานครในพื้นที่ไอคอนสยามและ The Residence at Mandarin Oriental กรุงเทพนะครับซึ่งเป็นอาคารที่พักอาศัยระดับ Super Luxury ความสูงประมาณ52ชั้นก็เลยส่งผลให้ย่านนี้จากเมืองที่เงียบสงบกลับกลายมาเป็นย่านคึกคักที่มีกิจกรรมหลากหลายผสมผสานกับการท่องเที่ยวทางน้ำร้านอาหารและโรงแรมหรูนะครับก็เลยทำให้ทำเลในย่านนี้เนี่ยน่าจับตาเป็นอย่างมากเพราะว่าเป็นทั้งย่านช้อปปิ้งแล้วก็เป็นย่านที่อยู่อาศัยที่ราคาถูกกว่าแล้วก็วิ่งเข้าแหล่งงานในย่านสีลมสาทรด้วยการใช้รถไฟฟ้านี่นะครับเมื่อเทียบกับที่อยู่อาศัยฝั่งพระนครซึ่งเป็นทำเลในเมืองแน่นอนนะครับเป็นทำเลที่ราคาจับต้องได้ยากกว่านั่นเองครับสำหรับทำเลทองดังกล่าวนี้นี่นะครับเรียกว่าเป็นอาณาจักรใหญ่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาที่สร้างแรงกระเพื่อมอย่างต่อเนื่องนะครับและก็พร้อมเกื้อหนุนซึ่งกันและกันก็เลยทำให้พื้นที่และก็ชุมชนรายรอบเติบโตไปด้วยกันนั่นเองครับขยับมากันที่อีกย่านหนึ่งแล้วกันนะครับนั่นก็คือย่านหัวหมากรามคำแหงฝั่งตะวันออกของกรุงเทพนะครับเพราะว่าเขามีความร่วมมือที่เกิดขึ้นแล้วก็เตรียมพัฒนาโครงการศูนย์การค้าในย่านนี้เพื่อที่จะยกระดับพื้นที่สู่แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของย่านหัวหมากและรามคำแหงนั่นเองครับสำหรับโครงการดังกล่าวนี้นะครับเป็นความร่วมมือกันของบริษัทโอสถสภาจำกัดมหาชนผนึกกำลังกับบริษัท CP Extra จำกัดมหาชนนะครับซึ่งเป็นผู้ดำเนินธุรกิจ Macro Lotus เพื่อที่จะต่อยอดศักยภาพที่ดินของบริษัทใจกลางหัวหมากและรามคำแหงสู่การเป็นแลนด์มาร์คค้าปลีกและไลฟ์สไตล์แห่งใหม่ของชุมชนโดยมีสโลแกนว่า A New Landmark of Community Spirit นั่นเองครับสำหรับที่ดินที่จะมีการจัดสร้างเป็นศูนย์การค้านี่นะครับทางโอสถสภาก็ได้มีการเช่าพื้นที่ระยะยาวเป็นเวลา30ปีนะครับบนเนื้อที่45ไร่อยู่ที่บริเวณสำนักงานใหญ่หัวหมากของโอสถสภากับ CP Extra นั่นเองครับโดยจะมี Lotus Hypermarket เป็นร้านค้าหลักเพื่อเป็นจุดหมายปลายทางด้านการค้าปลีกชั้นนำและก็เป็นศูนย์กลางของชุมชนแห่งใหม่ในย่านนี้นะครับเพราะว่าทำเลดังกล่าวหัวหมากรามคำแหงเนี่ยตอนนี้ประชากรก็เริ่มอาศัยหนาแน่นมากยิ่งขึ้นมีปริมาณการสัญจรในแต่ละวันที่อยู่ในระดับสูงนะครับก็เลยทำให้เกิดอุปสงค์และอุปทานเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นจึงเป็นที่มาในการพัฒนาศูนย์การค้าแห่งนี้นั่นเองครับโดยคุณประธานชัยประสิทธิ์รองประธานคณะกรรมการบริหารอาวุโสของโอสถสภาเปิดเผยนะครับว่าเรามุ่งให้โครงการแห่งนี้เป็นจุดหมายปลายทางใหม่ที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของพนักงานผู้คนผู้บริโภคและชุมชนย่านหัวหมากรามคำแหงนะครับต้องการให้เศรษฐกิจมีความคึกคักมากขึ้นเพิ่มความสะดวกสบายแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนในพื้นที่ย่านนี้และนี่คือการนำวิสัยทัศน์พลังเพื่อเสริมสร้างชีวิตมาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมนั่นเองครับคุณเบญจวรรณอ่องศรีประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานธุรกิจศูนย์การค้าและคุณอิทธิชัยบรรณสารประสิทธิ์ผู้อำนวยการฝ่ายจัดหาที่ดินและบริหารสินทรัพย์ของ CP Extra นะครับทั้งสองฝ่ายก็ได้มีการลงนามในเอกสารร่วมกันและก็กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ด้วยว่าการเข้ามาพัฒนาพื้นที่ตรงนี้เนี่ยน่าจะช่วยให้เราสามารถส่งมอบประสบการณ์การช้อปปิ้งแบบไร้รอยต่อนะครับก็จะมีทั้งสินค้าอุปโภคบริโภคและอาหารสดคุณภาพสูงในราคาที่คุ้มค่าตอบโจทย์ความต้องการของคนในพื้นที่ได้อย่างสมบูรณ์แบบขณะที่การปรับปรุงพื้นที่และก็การก่อสร้างเนี่ยคาดว่าน่าจะเริ่มดำเนินการได้ในเร็วๆนี้นะครับและเมื่อโครงการก่อสร้างเสร็จสิ้นนะครับก็จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนย่านหัวหมากรามคำแหงและชุมชนโดยรอบได้เป็นอย่างดีนั่นเองครับขณะที่ช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับคุณสุภจี

0: สุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ออกมาเปิดเผยนะครับว่าได้มีการแต่งตั้งคุณภูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้เป็นปลัดกระทรวงพาณิชย์คนใหม่นะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็มีการจับตาว่าเอ๊ะน่าจะเป็นใครที่ขึ้นมาทำหน้าที่ตรงนี้นะครับก็เป็นการแต่งตั้งแทนคุณวุฒิไกรลีวีรพันธ์ปลัดกระทรวงพาณิชย์คนปัจจุบันซึ่งจะเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายนนี้นะครับสำหรับปลัดกระทรวงพาณิชย์คนใหม่คุณภูนพงษ์นายนาภากรปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและตำแหน่งสำคัญในอดีตเคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าเป็นรองปลัดกระทรวงพาณิชย์ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและผ่านงานสำนักงานพาณิชย์จังหวัดไม่ว่าจะเป็นชลบุรีปทุมธานีประจวบคีรีขันธ์และสมุทรสาครรวมกว่า18ปีเรียกว่าเส้นทางการทำงานเนี่ยก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของการค้าการพาณิชย์มาอย่างต่อเนื่องสำหรับคุณภูนพงษ์นะครับเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญในการนำเสนอโครงการเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในช่วงวิกฤตทางเศรษฐกิจที่มันเกิดขึ้นโดยเฉพาะในส่วนของการลดค่าครองชีพให้กับประชาชนด้วยการผลักดันโครงการไทยช่วยไทยลดราคาสินค้าที่มีความจำเป็นต่อการบริโภคของพี่น้องประชาชนพอเสนอแนวคิดดังกล่าวขึ้นไปนี่นะครับถูกหยิบนำไปใช้ต่อยอดเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายหลักของรัฐบาลปัจจุบันนั่นเองครับนอกจากนี้คุณภูนพงษ์ก็ยังได้มีการจัดการปัญหานอมินีที่สะสมกันมาเนิ่นนานทั้งการวางระบบป้องกันการจดทะเบียนนิติบุคคลการปราบร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์นั่นเองครับโดยคุณสุภจีเชื่อมั่นนะครับว่าการแต่งตั้งปลัดกระทรวงคนใหม่ในครั้งนี้จะก่อให้เกิดความต่อเนื่องในการบริหารราชการการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นรวมถึงช่วยผลักดันภารกิจของกระทรวงพาณิชย์ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมสร้างประโยชน์ต่อประชาชนภาคธุรกิจและเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมต่อไปนั่นเองครับและนี่ก็คือประเด็นทั้งหมดนะครับในรายการพินิจเศรษฐกิจการเมืองของเราในวันศุกร์นี้นะครับขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของเราส่วนใครที่อาจจะฟังไม่ทันนะครับหรือว่าในช่วงเวลาออนแอร์สดเนี่ยอาจจะไม่สะดวกนะครับก็สามารถที่จะรับฟังย้อนหลังกันได้ไม่ว่าจะเป็นที่เว็บไซต์ curadio.jula.ac.th นะครับรวมไปถึงที่แอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus ของเรานั่นเองครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณวิรัตแววอารามเทคนิคดูแลรายการส่วนผมอั้นนันทวัฒน์ก็จะกลับมาเจอกับคุณผู้ฟังทุกท่านได้อีกครั้งนะครับวันศุกร์หน้า14สิงหาคม2569เวลาเดียวกันนี้หลังวันแม่แห่งชาตินะครับส่วนวันนี้ลาทุกท่านกันไปก่อนขอให้มีความสุขในช่วงสุดสัปดาห์นี้ทุกท่านด้วยละกันลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ
1: Fifty Minutes เกาะติดประเด็นข่าวดำเนินรายการโดยนันทวัฒน์

น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีความห่วงใยและมีพระราชปณิธานในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะท้องทะเลไทยที่นับวันสัตว์ทะเลน้อยใหญ่ต่างถูกทำลายจนเริ่มมีปริมาณลดลงซึ่งหากปล่อยไว้ในระบบนิเวศที่เกื้อหนุนวงจรชีวิตซึ่งกันและกันจะถูกทำลายจึงเป็นที่มาของโครงการพระราชดำริเกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติที่สำคัญหลายโครงการและจุดประกายให้มีการสานต่อจนถึงปัจจุบันหนึ่งในนั้นคือโครงการสมเด็จอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลที่เกาะมันในจังหวัดระยองย้อนกลับไปเมื่อปีพุทธศักราช2500

0: 2518สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานทรัพย์สินส่วนพระองค์คือพื้นที่เกาะมันในเกาะกลางทะเลอ่าวไทยในอำเภอแกลงจังหวัดระยองให้กรมประมงดำเนินโครงการตามพระราชดำริพัฒนาพื้นที่ประมาณ137ไร่ชายฝั่งมีระยะทางยาว 1,200 เมตรกว้าง550เมตรเพื่ออนุรักษ์เต่าทะเลคืนความอุดมสมบูรณ์สู่ท้องทะเลไทยพระมหากรุณาธิคุณครั้งนั้นไม่เพียงเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตของสัตว์ทะเลหากยังสะท้อนพระทัยที่เปี่ยมไปด้วยความรักต่อธรรมชาติและแผ่นดินไทยอย่างแท้จริงด้วยจากข้อมูลที่ถูกบันทึกโดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในหนังสือใต้ร่มพระบารมีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา5รอบ12สิงหาคมพุทธศักราช2535ระบุว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระราชปณิธานแน่วแน่ในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งท้องทะเลไทยที่เป็นบ้านของสัตว์ทะเลนานาชนิดพระองค์ทรงตระหนักถึงภัยคุกคามต่อสิ่งมีชีวิตในท้องทะเลที่กำลังลดจำนวนลงอันอาจส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศโดยรวมจึงได้ส่งริเริ่มและพระราชทานแนวพระราชดำริด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติขึ้นหลายโครงการหนึ่งในนั้นคือโครงการสมเด็จอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลที่ตั้งอยู่ณเกาะมันในจังหวัดระยองจึงกลายเป็นพื้นที่ต้นแบบแห่งการอนุรักษ์สัตว์ทะเลหายากของไทยในเวลานั้นเต่าทะเลในหน้าน้ำไทยมีจำนวนลดลงอย่างน่าห่วงทั้งการล่าการทำประมงและการทำลายแหล่งวางไข่พระองค์จึงพระราชทานพระราชานุญาตให้ใช้ชื่อโครงการว่าโครงการสมเด็จอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลพร้อมทั้งพระราชทานเต่าทะเลสำหรับพ่อพันธุ์และลูกเต่าทะเลรวม100ตัวเพื่อปล่อยคืนสู่ท้องทะเลอ่าวไทยณเกาะมันในเมื่อวันที่11สิงหาคม2522ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นของการฟื้นฟูประชากรเต่าทะเลในประเทศไทยอย่างเป็นระบบภายใต้โครงการดังกล่าวของพระองค์ท่านกรมประมงได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีพุทธศักราช2523โดยรับลูกเต่าทะเลจากกองทัพเรือเกาะครามจังหวัดชลบุรีมาทำการเพาะเลี้ยงและอนุบาลจนเติบโตแข็งแรงก่อนจะปล่อยกลับคืนสู่ทะเลไทยจากสถิติในช่วงแรกมีการปล่อยลูกเต่าทะเลจำนวน822ตัวและได้ดำเนินโครงการต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันสามารถเพาะและปล่อยลูกเต่าทะเลคืนสู่ธรรมชาตินับพันตัวในแต่ละปีโดยเฉพาะพันเต่าตนุและเต่ากระซึ่งเป็นพันพื้นถิ่นของอ่าวไทยปัจจุบันมีแม่เต่าทะเลกลับมาวางไข่บริเวณชายหาดเกาะมันในเพิ่มมากขึ้นทุกปีลูกเต่าทะเลจำนวนมากได้ถูกฟักและเลี้ยงดูอย่างปลอดภัยก่อนจะถูกปล่อยกลับคืนสู่ท้องทะเลซึ่งช่วยให้ระบบนิเวศทางทะเลฟื้นความสมดุลและอุดมสมบูรณ์ยิ่งขึ้นบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
1: จุฬาเรดิโอพลัสเสนอทันข่าว

ติดตามทันข่าว9นาฬิกาจากจุฬาเรดิโอพลัสกับผมธนกรวัสยานนท์ครับกองทัพเรืออัญเชิญเรือพระที่นั่งลงน้ำเพื่อเตรียมความพร้อมการซ้อมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคค่ำวันนี้กองทัพเรือได้จัดให้มีการอัญเชิญเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9ลงน้ำณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ในวันที่6พฤศจิกายน2569การอัญเชิญเรือพระที่นั่งลงน้ำในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคประกอบด้วยเรือพระที่นั่งจำนวน4ลำคือเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9เรือพระที่นั่งอนันตนาคราชและเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงโดยจะอัญเชิญลงน้ำและเข้าจอดณอู่หมายเลข1อู่ทหารเรือธนบุรี

0: อิทได้สั่งการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมตั้งคณะกรรมการสอบสวนภายในเพื่อหาต้นเหตุและผู้รับผิดชอบและย้ำว่าเหตุการณ์ลักษณะนี้ไม่ควรเกิดขึ้นและต้องใช้เป็นโอกาสที่จะยกระดับมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลภาครัฐทั้งระบบโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรายงานว่าผลการตรวจสอบเบื้องต้นยังไม่พบว่าฐานข้อมูลภาครัฐถูกเจาะโดยตรงและได้ปิดช่องทางการเข้าถึงที่เกี่ยวข้องพร้อมเร่งตรวจพิสูจน์หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ดิจิทัลเพื่อหาสาเหตุและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือสกมช.ได้เร่งตรวจสอบและประเมินระบบสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศซึ่งจะดำเนินการภายใน30วันและปิดท้ายกันที่ข่าวต่างประเทศครับศูนย์อุตุนิยมวิทยาของจีนขยายเวลาเตือนภัยพายุไต้ฝุ่นระดับต่ำสุดหลังพายุดอลฟินเข้าใกล้ชายฝั่งตะวันออกของประเทศสำนักข่าวซินหัวของทางการจีนรายงานว่าศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติจีนขยายระยะเวลาเตือนภัยพายุไต้ฝุ่นระดับสีน้ำเงินหรือระดับต่ำสุดขณะที่พายุไต้ฝุ่นดอลฟินซึ่งเป็นพายุไต้ฝุ่นลูกที่13ของปี2026เคลื่อนตัวเข้าใกล้ภูมิภาคชายฝั่งทางตะวันออกของประเทศและได้คาดการว่าพายุไต้ฝุ่นดอลฟินจะเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกด้วยความเร็ว 15-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยมีแนวโน้มคงระดับความรุนแรงเท่าเดิมหรือทวีกำลังแรงขึ้นเล็กน้อยก่อนจะเคลื่อนเข้าสู่ทะเลจีนตะวันออกในวันศุกร์และค่อยๆเคลื่อนเข้าใกล้พื้นที่ชายฝั่งทางตะวันออกของจีนทั้งนี้ทางศูนย์ได้แนะนำให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในภูมิภาคชายฝั่งตะวันออกของจีนติดตามข้อมูลการคาดการพายุไต้ฝุ่นและการเตือนภัยล่วงหน้าอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งเตรียมรับมือกับผลกระทบจากพายุไต้ฝุ่นล่วงหน้าและทั้งหมดนี้คือทันข่าว9นาฬิกาจากจุฬาเรดิโอพลัสครับ
1: ติดตามรับฟังทันข่าวได้ใหม่เวลา 13:00 น
2: เมื่อข่าวสารไม่ใช่แค่รู้เร็วต้องรู้ลึกรู้จริงแล้วรอบด้านจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ชวนคุณผู้ฟังติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำข่าวไทย PBS ข่าวของคุณข่าวที่แตกต่างในสไตล์สื่อสาธารณะเพื่อให้คุณรู้ลึกอย่างรอบด้านและเท่าทันทุกเหตุการณ์สำคัญติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBS ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 นถึง 20:30 นทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Pass รู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ
3: ์เกาะติดข่าวธุรกิจไทยเทค Innovative Wisdom ถึงพร้อมด้วยภูมิปัญญาทางธุรกิจกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่วง Innovative Wisdom ช่วงเวลาดีๆที่เราจะมาเรียนรู้ความรู้ทางด้านธุรกิจที่เข้าใจง่ายนะคะกับคณาจารย์คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะและวันนี้ทุกท่านอยู่กับดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กฤตินีเพิ่มทรัพย์อาจารย์พิเศษภาควิชาการตลาดคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะก็ช่วงนี้เป็นช่วงซัมเมอร์ค่ะของนิสิตจุฬานะคะเกดก็ได้ไปสอนหลักสูตรปริญญาโท 2-3 หลักสูตรค่อนข้างมากกว่าปกตินิดนึงนะคะทีนี้ตอนที่สอนจบก็มีนิสิตเดินมาบอกนิสิตทำธุรกิจบอกอาจารย์ทำยังไงให้คือผมมาตั้งใจจะทำคลินิกกายภาพให้ดีๆนะคะอยากจะให้คนที่มาเนี่ยได้รับรู้ความตั้งใจความใส่ใจของเราแต่พอเราบอกว่าเออเราใส่ใจเราตั้งใจนะมันเหมือนลูกค้าจะเข้าใจแต่ไม่เข้าใจนะคะก็เลยอยากจะทำคลิปจริงๆในคลาสก็ตอบนิสิตไปแล้วค่ะแต่ว่าอยากจะทำคลิปมาเพราะว่าคิดว่าน่าจะเป็นโจทย์ที่หลายๆท่านสงสัยหรือว่าอยากทราบนะคะโดยเฉพาะยิ่งท่านที่เป็นผู้บริหารแบรนด์หรือเจ้าของแบรนด์เนาะเราพยายามจะบอกแล้วว่าขนมเราดีต่อสุขภาพเสื้อผ้าเราใส่แล้วสวยนะหรือร้านอาหารเราอร่อยนะ แต่พูดไปทำไมคนก็ยังไม่ค่อยเข้าใจสินค้าเรานะคะก็เรื่องนี้จะแบ่งเป็น2ตอนด้วยกันโดยตอนแรกจะเป็นเรื่องของสินค้าที่จับต้องได้ส่วนตอนที่2จะเป็น

สินค้าธุรกิจบริการที่จับต้องไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราเข้าสู่ตอนนี้กันเลยค่ะสื่อสารอย่างไรให้ลูกค้าเข้าใจสินค้าเราตอนที่1กรณีสินค้าที่จับต้องได้นะคะมีเทคนิคอะไรบ้างที่เราจะเรียนรู้ไปด้วยกันก่อนจะไปที่เทคนิคนะคะก็อยากจะเล่าให้ทุกท่านฟังถึงหมอนใบนึงที่ได้ไปเจอที่ญี่ปุ่นสมมุตินะคะเกดเล่าว่าหมอนใบนี้ท่านนอนปุ๊บจะหลับดีเลยค่ะเพราะเรามีเส้นใยสองชั้นที่จะช่วยรองรับน้ำหนักได้ดีมากเส้นใยชั้นแรกก็จะถี่นะคะเส้นใยชั้นที่สองก็จะกว้างขึ้นแต่ก็เป็นรูปสามเหลี่ยมอย่างที่ท่านเห็นแล้วเรามีการถ่ายภาพอุณหภูมิเทอร์โมกราฟีนะคะเพื่อดูการกระจายน้ำหนักของศีรษะตอนที่ท่านนอนบนหมอนเราจะเห็นว่าหมอนของเรามีการกระจายน้ำหนักที่ดีเยี่ยมมากเอาละค่ะถึงตรงนี้ทุกท่านอาจจะแบบฟังแล้วงงอาจารย์เกตมาแปลกทำอะไรเนี่ยนะคะฟังแล้วน่าซื้อหมอนนี้ไหมคะหมอนที่ดีต่อสุขภาพหมอนที่นอนแล้วนอนหลับให้เวลาคิด3วินาทีนะคะทุกท่านจะบอกว่าก็เทอร์โมกราฟีกระฟงอะไรนะอาจารย์เมื่อกี้ฟังไม่ทันนะคะหรือว่าหมอนแล้วนอนดีก็ดีนะมันจะจบแค่ความรู้สึกว่าก็ดีนะประมาณนั้นไหมคะที่เราฟังกันมาอ้าวก็ฉันสอนก็ฉันขายหมอนที่ทำให้คนนอนหลับได้ดีขึ้นหมอนเพื่อสุขภาพทำไมยังไม่น่าซื้อล่ะสาเหตุหลักคือบางทีมันเป็นคำที่ทุกคนใช้ค่ะหมอนที่หลับง่ายหมอนหลับสบายหมอนนุ่มหมอนกระจายน้ำหนักศีรษะนะคะเทคนิคแรกที่อยากจะบอกทุกท่านว่าถ้าเรามีสินค้าอะไรนะคะทำยังไงให้ลูกค้าสนใจมากขึ้นหรือเห็นภาพมากขึ้นเทคนิคข้อที่1คือการตั้งชื่อให้เห็นภาพไม่ใช่บอกแค่ประเภทสินค้าอย่างหมอนเพื่อสุขภาพแต่ทำยังไงจะทำให้ลูกค้าอ่านชื่อปุ๊บเข้าใจปั๊บได้เลยนะคะยกตัวอย่างจริงๆหมอนใบเดิมนะคะแต่ว่าเอากล่องมาให้ท่านดูก่อนถ้าเกิดท่านไหนดูใน YouTube นะคะท่านที่ฟังทางวิทยุเนี่ยมันจะเป็นกล่องใส่หมอนสีดำนะคะมันดำมันวาวแล้วก็มีตัวอักษรสีขาวๆตรงกลางเขียนว่าฮิตซิจิโนะอิรานายมาคุระเป็นภาษาญี่ปุ่นนะคะยังไม่แปลพลิกไปด้านหลังกล่องก็เรียบๆเหมือนกันแต่มีรูปแกะตัวเบลเลอร์เลยแปะอยู่พอจะเดาได้ไหมคะว่าชื่อแบรนด์นี้ชื่ออะไรแบรนด์นี้นะคะชื่อว่าหมอนไม่ต้องนับแกะหมอนไม่ต้องนับแกะพอไปเจอที่โรงแรมญี่ปุ่นปุ๊บอ่านแล้วชอบมากแบบอุ๊ยน่าสนใจจังเลยหมอนใบนี้เป็นยังไงบ้างนะคะเราก็จะอยากรู้ต่อทำไมถึงน่าฟังกว่าคำว่าหมอนเพื่อสุขภาพล่ะเพราะมันเป็นชื่อที่ฟังแล้วเห็นภาพแทนจะบอกว่านอนหมอนเราแล้วนอนดีจากคนที่นอนไม่หลับต้องคอยนับแกะทุกคืนเราตั้งชื่อไปเลยว่าหมอนไม่ต้องนับแกะคนก็จะเห็นภาพมากขึ้นนะคะหลังจากนั้นเขาถึงค่อยๆอธิบายว่าเรามีเทคโนโลยีอะไรมีการปรับหมอนได้ทั้งหมด14ระดับสูงกลางต่ำปรับได้ไม่ว่าคุณจะชอบหมอนแบบไหนนะคะซื้อหมอนแบบนี้ไปใบเดียวมันปรับได้หมดแล้วก็มีบริการทดลองนอนได้30วันนะถ้าไม่พอใจก็คืนเงินได้ทันทีหรือถ้าเกิดซื้อไปแล้วนอนไปแล้วก็ยังไม่ค่อยพอใจอีกก็คืนเงินได้ภายใน100วัน3เดือนเลยนะคะที่เขาอนุญาตให้เพราะฉะนั้นแค่การตั้งชื่อดึงความสนใจคนก่อนจากนั้นค่อยๆทำให้ลูกค้าใจอ่อนหรือว่าเข้าใจมากขึ้นคืนเงินได้นะซื้อมาแล้วแบบลองไม่ชอบเปลี่ยนได้นะลองได้นะนะคะแต่บริการเหล่านี้ค่ะจะไม่มีผลเลยถ้าไม่มีชื่อที่เข้าใจง่ายเปิดประเดิมมาพอเห็นภาพนะคะเพราะฉะนั้นเทคนิคที่1คือการตั้งชื่อต้องตั้งให้เห็นภาพไม่ใช่แค่บอกแค่ประเภทสินค้านี้สำคัญมากนะคะไปถึงข้อที่2กันค่ะถ้าชื่อเราก็ตั้งได้ประมาณนี้แหละงั้นทำอะไรได้อีกบ้างนะคะลองบอกดูว่าชีวิตที่จะเปลี่ยนเป็นยังไงหมายความว่าถ้าลูกค้าลองซื้อสินค้าเราไปชีวิตของลูกค้าจะดีขึ้นยังไงบ้างนะคะเรามาดูตัวอย่างนี้จากร้านร้อยเยนในญี่ปุ่นกันร้านร้อยเยนร้านอื่นค่ะในญี่ปุ่นเช่นไดโซะนะคะมีร้านชื่อวัต WATT นะคะทุกร้านเขาก็จะมีพวกเนี้ยค่ะเป็นทัพเปอร์แวร์ภาชนะใส่เครื่องปรุงกล่องพลาสติกใส่พวกผงน้ำตาลผงเกลือขวดใส่ซอสนะคะทุกแบรนด์ก็จะมาประมาณนี้พลาสติกใสๆฝาขาวๆหรือฝาสีดำเรียบๆนะคะแต่วันดีคืนดีค่ะมีร้านร้อยเยนร้านหนึ่งในญี่ปุ่นชื่อว่าเซเรียนะคะเขาก็เห็นว่าโปรดักต์ตัวนี้ไม่ค่อยมีใครมาเล่นหรือถ้าเล่นก็เล่นแบบก็ทัพเปอร์แวร์ก็กล่องใส่เครื่องปรุงมันจะได้ขนาดไหนกันเชียวเขาก็ลองมาขยับทำอะไรบางอย่างดูนะคะและเขาตั้งชื่อโปรดักต์กลุ่มนี้ไม่ใช่อุปกรณ์ครัวหรือที่ใส่เครื่องปรุงแต่เขาตั้งชื่อโปรดักต์ซีรีส์นี้ว่า
มูดะซีโร่นะคะมูดะซีโร่มูดะแปลว่าเปลืองซีโร่แปลว่าศูนย์ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณใช้ผลิตภัณฑ์ในเซตนี้นะความสิ้นเปลืองก็จะหายไปเกดขออนุญาตแปลชื่อรุ่นของผลิตภัณฑ์รุ่นนี้ให้เข้าใจง่ายขึ้นมูดะซีโร่ก็ประมาณว่าใช้หมดจนหยดสุดท้ายไม่ต้องเสียดายนะคะอันนี้เขาไปเจออินไซต์หรือความต้องการของแม่บ้านที่มักจะบอกว่าเนี่ยนะเวลาใช้ซีอิ๊วเนี่ยไปถึงก้นขวดแล้วมันออกมาไม่หมดขวดเสียดายเสียดายหรือเป็นไหมคะเวลาเราใช้ครีมทาหน้าเราบีบจนสุดท้ายเราบิดขวดออกมาหั่นขวดแล้วยังใช้ไม่หมดมันยังเหลือติดหลอดนิดนึงเสียดายจังเนอะแม่บ้านญี่ปุ่นก็มีฟีลลิ่งแบบนั้นเหมือนกันนะคะกับพวกเครื่องปรุงนั่นเองทีนี้มูดะซีโร่ทำอะไรบ้างก็มาดูโปรดักต์ตัวแรกกันนะคะโปรดักต์ตัวแรกเป็นกล่องที่ใส่พวกเครื่องปรุงค่ะจะใส่เกลือพริกไทยแป้งก็ได้นะคะทีนี้กล่องเขาจะเป็นกล่องสูงกล่องแคบๆแล้วก็พอเราใช้นิ้วโป้งมือขวากดที่ฝาปุ๊บมันก็จะเปิดได้เลยนะคะทีนี้ความประหยัดพื้นที่ก็คือช้อนมันจะติดอยู่ที่ฝาค่ะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องเสียเวลาไปดึงลิ้นชักเอาช้อนเล็กเรามาตักจากนั้นเอาไปล้างเราสามารถใช้ช้อนที่อยู่ที่ฝาเนี่ยตักเกลือตักน้ำตาลเวลาทำกับข้าวได้เลยนะคะและช้อนเขาออกแบบมาให้ความมนของช้อนเนี่ยมันสามารถเข้าถึงซอกในสุดของกล่องทำให้เราสามารถตักน้ำตาลได้จนหยดเม็ดสุดท้ายจริงๆนี่คือตัวอย่าง product แรกพอเข้าใจคำว่ามูดะซีโร่หรือยังคะความว่าไม่เปลืองเป็นยังไงไม่เปลืองพื้นที่ไม่เปลืองช้อนที่ต้องล้างใหม่ไม่ต้องเปลืองน้ำตาลที่จะเสียไปกับผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็มียูทูบเบอร์เอาไปลองใช้ปรากฏว่ามันตักได้ง่ายแล้วก็ตักได้หมดจริงๆนะคะตัวผลิตภัณฑ์ตัวอื่นในซีรีส์มูดะซีโร่นี้เช่นขวดใส่น้ำมันหรือว่าขวดใส่ซีอิ๊วค่ะก็หน้าตาเราจะดูเหมือนขวดสเปรย์ทั่วไปนะคะแต่ว่ามันพิเศษยังไงบ้างขวดซีอิ๊วขวดนี้ถ้าเกิดเราดูที่ก้นเขาจะทำเป็นขวด2ชั้นนะคะด้านนอกเป็นกระบอกธรรมดาแต่ด้านในมันจะเหมือนเป็นสามเหลี่ยมทรงคว่ำพีระมิดทรงคว่ำแล้วตัวหลอดที่เชื่อมกับหลอดสเปรย์เนี่ยมันจะลงไปถึงตรงก้นสามเหลี่ยมนั้นเลยแปลว่าไม่ว่าคราบน้ำเหลือเท่าไหร่มันจะไปรวมกันที่ก้นสามเหลี่ยมแล้วเวลาเราฉีดสเปรย์ก็จะสามารถใช้หมดจนหยดสุดท้ายท้ายได้จริงๆนะคะหรือมีอีกกล่องนึงอันนี้ของญี่ปุ่นเวลาเขาใช้พวกผงซุปเขาจะเป็นซองเล็กๆนะคะก็จะมีกล่องใส่พวกซองเล็กๆซองเครื่องปรุงได้เหมือนกันหรือแม้แต่ขวดน้ำสลัดขวดน้ำสลัดเขานะคะก็จะออกแบบฝาขวดให้เทแล้วไม่หกปกติเราเทแล้วมันจะเลอะฝาเลอะแก้วใช่ไหมคะแต่ว่าเทน้ำสลัดลงจานลงอะไรปุ๊บไม่ต้องเอาทิชชู่มานั่งเช็ดตรงหัวซอสหัวขวดติดต่อไปนะเทปุ๊บนั่นก็หยดไหลกลับเข้าไปในขวดได้เลยแล้วก็ข้างๆขวดก็จะมีตัวมิลลิมลนะคะมิลลิลิตรสามารถบอกได้ด้วยว่าเราจะใส่ผสมน้ำสลัดอะไรเองยังไงบ้างจะได้กะตวงเครื่องปรุงได้ง่ายขึ้นนะคะอันนี้เอาภาพมาให้ดูของตัวก้นขวดของผลิตภัณฑ์ที่เป็นสเปรย์นะคะที่บอกว่าเป็นสามเหลี่ยมแล้วตัวหลอดมันเข้าไปดึงน้ำหรือของเหลวเครื่องปรุงในนั้นเนี่ยใช้ได้หมดจนหยดสุดท้ายได้จริงๆเพราะฉะนั้นแทนที่เราจะบอกว่าทุกคนมาซื้อขวดพลาสติกของเรากันเถอะมันจะดูธรรมดามากแต่ถ้าเราบอกว่าเฮ้ยทำเป็นซีรีส์นะมูดะซีโร่ใช้หมดจนหยดสุดท้ายได้จะเป็นยังไงนะคะอันนี้คือตัวอย่างของการบอกชีวิตที่จะเปลี่ยนมีอะไรที่เป็นประโยชน์กับชีวิตของลูกค้ามากขึ้นอีกนิดนึงนะคะเราอาจจะตั้งชื่อให้ใหม่แทนจะบอกว่าอร่อยขึ้นอร่อยมากคำว่าอร่อยมันเป็นคำกว้างๆใช่ไหมคะเราอาจจะบอกว่าทำให้ทุกคนในครอบครัวทานแล้วอมยิ้มได้ทานแล้วอมยิ้มได้เห็นไหมอันนี้คือตัวอย่างของชีวิตที่จะเปลี่ยนหรือดีขึ้นเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์เราโดยใช้คำที่หลากหลายไม่ได้ใช้คำเดิมๆนะคะชีวิตที่จะเปลี่ยนเรามาลองค่อยๆเล่นกันหรือฟังไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยๆนึกไอเดียอื่นๆออกนะคะเทคนิคที่3ค่ะจริงๆเมื่อกี้ร้าน100เยนซีเรียก็แอบใช้เทคนิคดีด้วยแต่ว่าเราจะมาเห็นภาพมากขึ้นในตัวอย่างถัดไปนะคะสินค้าที่จับต้องได้ถัดไปลองมาฟังตัวอย่างของเฟอร์นิเจอร์บ้างเทคนิคนี้เราเรียกว่าสร้างภาพรวมด้วยธีมค่ะสร้างภาพรวมด้วยธีมใครที่ขายสินค้าออนไลน์จริงๆเทคนิคนี้เราอาจจะใช้ได้ดีขึ้นใช้ได้ง่ายขึ้นเพราะว่ามันทำให้ของดูน่าซื้อมากขึ้นนะคะการกำหนดธีมคืออะไรมาดูตัวอย่างของเฟอร์นิเจอร์ร้านนี้กันค่ะคนไทยอาจจะเริ่มรู้จักกันมากขึ้นนะคะชื่อร้านชื่อว่านิโตริเป็นร้านเฟอร์นิเจอร์แบบคล้ายๆอิเกียในญี่ปุ่นก็คือฟังก์ชันดีราคาเข้าถึงได้ราคาไม่ได้แพงเกินไปนะคะทีนี้สินค้าของนิโตริค่ะเขาก็จะมีหลากหลายมากตั้งแต่
ฟูกเตียงหมอนโซฟาโต๊ะวางตรงโซฟานะคะมีโต๊ะวางหน้าทีวีโคมไฟก็จะขายแยกๆไปค่ะที่ผ่านมาก็จะขายแยกๆไปแยกๆไปแยกๆไป

ล่าสุดเกิดเข้าไปดูในเว็บไซต์ Nitori ก็สังเกตเห็นการขายที่น่าสนใจมากๆของเขานะคะแทนที่เขาจะบอกว่าโต๊ะตัวนี้สวยนะคะโซฟานี้นุ่มนะคะโซฟานี้บุเป็นหนังปูสีเทากำมะหยี่เป็นอย่างดีหรูหราไม่ได้ขายแยกแต่ละตัวละแต่เขานำเฟอร์นิเจอร์บางรุ่นมาขายด้วยกันแล้วกำหนดเป็นธีมซึ่งธีมนี้เขาใช้ธีมว่าโอโตนะคาวายินะคะโอโตนะแปลว่าผู้ใหญ่คาวายิแปลว่าน่ารักขอแปลเป็นภาษาไทยว่าหวานอย่างมีระดับแล้วนิโตดิก็ขึ้นป้ายนี้ค่ะแบนเนอร์ป้ายตัวใหญ่ๆเขียนว่าตกแต่งห้องให้หวานอย่างมีระดับกันเถอะโอ้สำหรับคำว่าคาวายิหรือคำว่าหวานปกติเราจะเห็นเป็นความรู้สึกเหมือนวัยรุ่นนะคะห้องหวานห้องน่ารักแต่บวกคำว่าอย่างมีระดับหรือเป็นผู้ใหญ่เข้าไปปุ๊บมันทำให้เราสึกว่าเออคนวัยเลข4เลข5ก็สามารถทำให้ห้องเราน่ารักหรือหวานแบบดูดีมีระดับมีสไตล์ได้นะน่าสนใจจังคลิกเข้าไปดูดีกว่านะคะอันนี้ให้ดูหน้าเว็บไซต์ของ Nitori เขาจะเขียนตรงหัวจอยใหญ่เลยนะว่าตกแต่งห้องให้หวานอย่างมีระดับทีนี้ความน่าสนใจคือเขาค่อยๆเกริ่นมาก่อนค่ะว่าแม้ว่าคุณจะอยู่คนเดียวหรือว่าอยู่ในห้องนะคะแบบเช่าคอนโดมิเนียมเราก็มีเฟอร์นิเจอร์ที่ mix and match กันได้ง่ายมากเลยสำหรับเดือนนี้เราขอเสนอธีมตกแต่งห้องให้หวานอย่างมีระดับโดยท่านเป็นคนแบบไหนคะระหว่างแบบแรกคือสวยหรูโดดเด่นกับแบบที่สองคืออบอุ่นผ่อนคลายอู้มีธีมแล้วยังมีธีมย่อยให้เราเลือกด้วยนะคะชวนคุณผู้อ่านมาเลือกไปด้วยกันนะคะว่าท่านชอบแบบไหนคะระหว่างแบบแรกสวยหรูโดดเด่นหรือแบบที่สองอบอุ่นผ่อนคลายไม่ต้องโหวตนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปดูทั้งสองธีมด้วยกันว่าเอ๊ะทั้งสองธีมเขาจัดหน้าตาเป็นยังไงแล้วตั้งธีมยังไงบ้างนะคะมาดูธีมแรกกันถ้าเราคลิกเข้าไปที่ธีมแรกสวยหรูโดดเด่นปุ๊บก็จะมีรูปผลิตภัณฑ์ในธีมนี้นะคะว่าสวยหรูโดดเด่นธีมนี้หมายถึงอะไรพื้นผิวลายหิวออกลายหินอ่อนที่ให้ความรู้สึกหรูหราผสานกับกรอบสีทองที่ช่วยเพิ่มความสง่างามอย่างลงตัวสร้างบรรยากาศที่ดูหวานแบบพอดีไม่มากเกินไปช่วยให้ห้องดูมีระดับและเปี่ยมด้วยความสง่างามโอ้อยากให้ทุกท่านเห็นภาพมากเลยก็จะเป็นห้องสว่างสว่างมีดอกซากุระปลอมแต่งนิดนึงโซฟาตัว L สีขาวนะคะมีโต๊ะลายหินอ่อนโต๊ะขาโต๊ะสีทองวางอยู่ตรงกลางแล้วก็มีหมอนปลอกหมอนสีชมพูสีขาวสลับกันไปก็จะดูแบบสว่างสวยหรูแต่ดูแบบมีระดับจริงๆและทุกท่านลองนึกภาพนะคะว่าถ้าเกิดเขาขายแค่เฟอร์นิเจอร์แต่ละตัวมันจะเป็นยังไงถ้าวางแยกชิ้นกันมันไม่ค่อยเด่นหรอกค่ะแต่ถ้าเกิดเราเป็นร้านค้าปลีกแล้วเรานำสินค้าบางอย่างมาวางเป็นธีมมันจะทำให้ดูน่าสนใจมากขึ้นพอเซตธีมแล้วลูกค้าพอเห็นภาพรวมแล้วเราถึงค่อยอธิบายสินค้าแต่ละตัวแต่ละตัวทีละย่อยๆเข้าไปนะคะยกตัวอย่างเช่นโซฟาที่มีความที่เป็นสีชมพูโรสแบบแซลมอนพิงค์นะคะให้คุณนอนได้ง่ายขึ้นเข้ากับโต๊ะแบบไหนเข้ากับโต๊ะหินอ่อนขาสีทองแบบนี้นะคะเขาก็จะมีตัวอย่างให้ดูว่าสินค้าอะไร mix and match กับอะไรเข้าได้บ้างหรือถ้าชอบโซฟาสีเทาก็เข้ากับหินอ่อนได้เหมือนกันนะไม่จำเป็นต้องเป็นโซฟาสีชมพูก็ได้นะคะช่วยให้เราเกิดไอเดียมากขึ้นถ้าวางอย่างเดียวบางทีมันไม่เด่นวางคู่กันอาจจะสนุกกว่านะคะหรือมาดูธีมที่2กันธีมที่2ถ้ายังจำได้นะคะมันคือธีมที่ชื่อว่าอบอุ่นผ่อนคลายเป็นยังไงเฟอร์นิเจอร์ไม้ที่ถ่ายทอดความอบอุ่นของวัสดุธรรมชาติช่วยสร้างบรรยากาศที่นุ่มนวลและเป็นกันเองเปลี่ยนห้องให้เป็นพื้นที่แห่งการพักผ่อนทั้งร่างกายและจิตใจรู้สึกผ่อนคลายโอ้แล้วภาพก็จะเป็นภาพห้องแบบมีแสงแดดธรรมชาติอบอุ่นอันนี้เป็นต้นไม้สีเขียวแล้วนะคะไม่ใช่ซากุระแล้วนะคะผ้าปูที่นอนสีขาวเฟอร์นิเจอร์ไม้บีชนะคะแล้วก็มีหมอนสีเขียวอ่อนๆจางๆก็จะดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นอันนี้หวานน่ารักแบบมีระดับอีกแบบนึงแล้วก็มีธีมเช่นเคยให้ดูว่าเขาก็เขียนประโยคนึงนะคะว่าเฟอร์นิเจอร์ซีรีส์ของเราสามารถ mix and match ได้ง่ายมากไม่ว่าคุณจะอยากได้เป็นตู้หนังสือชั้นวางทีวีโซฟาวางเข้าด้วยกันแบบนี้แล้วสีจะโทนเดียวกันสีเผือกสีเบจเข้าด้วยกันหมดเลยนะคะเป็นต้นแล้วพอเราเลื่อนลงไปอีกในเว็บไซต์นะคะหรือใน Instagram เขาจะมีรูปว่าตัวอย่างการแต่งห้องสไตล์อบอุ่นผ่อนคลายสมมติเราสนใจธีมนี้มากอยากจะดูจริงๆว่ามันมีแบบอื่นหรือเปล่าแพทเทิร์นอื่นหรือเปล่าเขาก็จะมีรูปห้องให้ดูหลายแบบมากโดยที่เป็นห้องที่พนักงานของร้าน Nitori แต่ละสาขาค่ะถ่ายรูปแล้วก็อัพขึ้นมาในระบบนะคะทำให้เราเห็นภาพว่าอ๋อห้องนอนเป็นแบบนี้อุ๊ยดีจังเลยห้องนั่งเล่นอ๋อแต่งแบบนี้ได้เราซื้อม่านลายนี้มากับโซฟาแบบนี้นะก็จะเป็นการตกแต่งธีมที่ทำให้เรารู้สึกอุ๊ยดูแล้วไม่ได้อยากได้โซฟานะแต่อยากได้ห้องใหม่

0: อยากได้ผ้าม่านอยากได้โต๊ะอยากได้โซฟาทุกอย่างใหม่หมดเลยนะคะนั่นแหละค่ะคือตัวอย่างของการเซตธีมเพราะฉะนั้นธีมมันช่วยอะไรธีมจะช่วยทำให้ลูกค้าเห็นภาพฝันได้ง่ายขึ้นว่าโอ้ฉันไม่ได้อยากได้โซฟานะแต่ฉันอยากได้ห้องที่เป็นยังไงคะหวานอย่างมีระดับพอเห็นภาพไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีสินค้าที่หลากหลายมากขึ้นลองมาเซตธีมให้กับสินค้าของเราเช่นใกล้ช่วงเปิดเทอมแล้วจะเป็นสินค้าช่วงเปิดเทอมใกล้ช่วงวาเลนไทน์สินค้าช่วงหน้าวาเลนไทน์อันนี้ปกติใช่ไหมคะหน้าเทศกาลแต่ถ้าเราลองนึกมากขึ้นเช่นเสื้อผ้าสมมติว่าขายเสื้อผ้าเสื้อผ้าธีมใส่ไปดูหนังกับเพื่อนได้แล้วถ่ายรูปสวยหรือใส่ไปทะเลแล้วถ่ายรูปได้ดูโดดเด่นหรือใส่ไปพักโรงแรมแนวมินิมอลแล้วคุณจะดูเฉิดฉายอันนี้คือตัวอย่างของการเซตธีมทำให้คนเห็นภาพง่ายขึ้นนะคะว่าจะซื้อสินค้าเราไปทำอะไรได้บ้างเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราลองเทคนิคไปนะคะ3สร้างภาพรวมด้วยธีมนั่นเองจบไปแล้วนะคะกับ3เทคนิคที่เราได้เรียนกันจำได้ไหมคะว่ามีเทคนิคอะไรบ้างถ้าเราทำสินค้าแล้วรู้สึกว่าคำพูดบางอย่างเราเป็นนามธรรมอร่อยดีต่อสุขภาพนอนหลับง่ายมันทำให้ลูกค้าไม่เห็นภาพเราจะสามารถเริ่มได้จากเทคนิคข้อแรกค่ะ1ตั้งชื่อให้เห็นภาพไม่ใช่แค่ประเภทสินค้าในเมืองไทยจริงๆเราจะเก่งข้อนี้นะคะอย่างเช่นตัวอย่างที่ดีเช่นกล้วยเบรกแตกแปลว่าอะไรคะทานแล้วหยุดไม่ได้เพราะมันอร่อยเห็นไหมคะแทนที่เราจะพูดว่ากล้วยอร่อยกล้วยทอดอร่อยเราใช้คำว่ากล้วยเบรกแตกตั้งเชื่อเห็นภาพไม่ใช่แค่ประเภทสินค้าอย่าบอกว่าหมอนเพื่อสุขภาพอย่าบอกว่ากล้วยทอดอร่อยบอกว่ากล้วยเบรกแตกหรืออีกอันนึงที่ตัวอย่างที่เคยเห็นในเน็ตอะไรนะชุดนอนไม่ได้นอนอู้น่ารักมากเนาะอันจะบอกว่าชุดนอนเซ็กซี่นะชุดนอนไม่ได้นอนก็ชวนคนจินตนาการเห็นภาพไปต่ออันนี้คือการตั้งชื่อที่ดีและใช้เวลาและถ้าเกิดเราทำได้นะคะก็จะเป็นการสร้างความแตกต่างมากเลยเทคนิคที่สองค่ะให้บอกชีวิตที่จะเปลี่ยนไปหรือประโยชน์แทนที่เราจะบอกว่าหมอนปรับได้14ระดับลูกค้าไม่สนใจแต่เราบอกว่าซื้อหมอนใบนี้ไปไม่ว่าคุณพ่อคุณแม่คุณลูกก็สามารถนอนได้ใครๆก็นอนได้เพราะเรามีฟูก14ระดับให้คุณสามารถปรับความสูงของหมอนได้อย่างอิสระได้นะคะให้บอกชีวิตที่จะเปลี่ยนไปหรือแทนที่จะบอกว่าเราขายกล่องพลาสติกเราขายกล่องใส่เครื่องปรุงให้บอกว่าอุ๊ยมันคือกล่องที่จะทำให้คุณสามารถใช้เครื่องปรุงได้หมดจนหยดสุดท้ายโดยที่ไม่ต้องเสียดายอะไรและไม่สิ้นเปลืองเห็นไหมคะพูดแบบนี้ดูน่าฟังกว่าเยอะเลยเนาะและข้อสุดท้ายค่ะเมื่อกี้อธิบายไปยาวเลยนะคะสร้างธีมภาพรวมเหมาะอย่างยิ่งกับท่านที่มีสินค้าหลายอย่างในร้านลองเอามา mix and match ดูว่าจัดเป็นธีมอะไรได้หรือเปล่านะคะเคยดูคลิปนึงเขาทำน่าสนใจมากเขาทำเอาเสื้อของร้านยูนิโคลที่บอกว่าสีที่มันคนไม่น่าซื้อเช่นสีม่วงแจ๋นสีบานเย็นมา mix and match ยังไงได้บ้างก็เป็นการสร้างธีมแหละ mix and match เสื้อผ้าที่น่าจะ match ยากเรามีวิธีการ match กับอะไรได้บ้างเห็นไหมคะก็ทำให้สินค้าเราดูน่าสนุกน่าสนใจมากขึ้นและลูกค้ารู้สึกเห็นภาพมากขึ้นจริงๆแล้วทั้ง3เทคนิคนี้นะคะมีจุดรวมที่อะไรมีจุดรวมที่ทำให้ลูกค้าเห็นภาพชัดเจนว่าสินค้าแต่ละอย่างมันจะไปอยู่ในชีวิตฉันตรงไหนมันจะช่วยให้ชีวิตฉันดีขึ้นอย่างไรได้บ้างและนั่นคือโจทย์หลักที่พวกเราถ้าเกิดทำแบรนด์ที่เป็นสินค้าที่จับต้องได้นะคะเป็นตัวสินค้าเลยจากโรงงานจากผู้ผลิตเลยนะคะลองมาใช้เทคนิคต่างๆเหล่านี้ดูแล้วเราจะสื่อสารได้อย่างมีพลังมากขึ้นทั้งผ่านคลิป TikTok หรือว่าผ่านการพิมพ์คำอธิบายบนเว็บพวกอีคอมเมิร์ซนะคะก็จบลงไปแล้วกับตอนสื่อสารอย่างไรให้ลูกค้าเข้าใจสินค้าเราได้ตอนที่1กรณีสินค้าจับต้องได้แต่ถ้าเกิดท่านไหนทำธุรกิจบริการอดใจรอไว้นะคะเพราะว่าตอนหน้าเราจะมาดูตัวอย่างของสินค้าธุรกิจบริการที่จับต้องก็ไม่ได้จะถ่ายรูปบอกไม่ได้ว่าร้านชั้นนวดดีไม่รู้จะถ่ายรูปไม่รู้จะบอกยังไงโอ้น่าสนใจมากยิ่งขึ้นไปอีกนะคะอดใจรอไว้อาทิตย์หน้าสัปดาห์หน้าแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันอาจารย์กฤตินีเพิ่มทรัพย์ขอลาไปก่อนนะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
1: เกาะติดข่าวธุรกิจไทยเทค Innovative Wisdom ถึงพร้อมด้วยภูมิปัญญาทางธุรกิจกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: ข้อมูลทางเศรษฐกิจทั่วทุกภูมิภาคอัปเดตคุณภาพชีวิตแบบรู้ทันวิเคราะห์แนวโน้มทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องทุ ุกวันเสาร์บ่ายโมงครึ่งติดตามรายการเปิดโลกเศรษฐกิจโดยดร.ปิยานี

0: ทองทวีทาง FM 101.5 MHz
1: เอาละบอกมาทีละภาคนะว่าภาคไหนเลือกใครอ้าวเริ่มได
2: ้ภาคเหนือเลือกคุณสาลุดเจ้า
3: ภาคกลางเลือกคุณสาทกครับ
4: ภาคอีสานเลือกคุณสาลิกาเด้อ
5: ภาคตะวันออกเลือกคุณสากรครับ
6: ภาคตะวันตกเลือกคุณสารัตน์ค่ะ
7: ภาคใต้เลือกคุณสาลี่ค่ะ
1: จะภาคไหนเลือกใครไม่สำคัญแต่ทุกภาครวมกันได้ความว่าสามัคคีขอร่วมยืนหยัดอยู่คู่คนไทยหัวใจสามัคคี

0: วิทยุเครื่องนี้เดี๋ยวนี้มันฟังไม่ค่อยจะชัดเลยติดติดดับดับมีเสียงนู่นเสียงนี่มันเป็นอะไรของมันเนี่ย
1: คุณตาก็ไม่ต้องใช้วิทยุเครื่องใหญ่แล้วก็ได้นะคะฟังในมือถือก็ได้นะคะ
0: มือถือเนี่ยนะแค่รับแค่โทรก็พอแล้วตาทำอะไรไม่ค่อยจะเป็นหรอกมันจะยุ่งยากอะเซ
1: ่ไม่ยากเลยค่ะคุณตาง่ายนิดเดียวนี่ไงคะแค่หนูโหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสโหลดเสร็จกดแค่2ครั้งคุณตาก็ฟังรายการโปรดได้แล้วค่ะ
0: มันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอลูกแล้วต้องทำยังไงต่อ
1: ก็แค่เปิดแอปแล้วกดฟังได้ทันทีเลยค่ะไม่ต้องตั้งค่าอะไรยุ่งยากด้วย
0: เออแค่นี้เองมันก็ง่ายดีจังมันไม่ยากนี่
1: โหลดก็ฟรีด้วยนะคะที่สำคัญชัดแจ๋ว
0: แบบนี้ตาก็ฟังวิทยุจุฬาได้ทุกที่เลยอะสิเออมันก็ดีจริง
1: ๆใช่ค่ะคุณตาพกก็ง่ายใช้ก็สะดวกฟังได้ทุกวันฟังย้อนหลังก็ได้นะคะ
0: ดีเลยลูกเย็นนี้ตาจะฟังรายการยิ้มแย้มแก้มใสตาชอบฟังเสียงเด็กๆเล่านิทานร้องเพลงมันน่ารักดีย
2: ิ้มแย้มแก้มใสเสียงใครกำลัง
3: แอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสจะคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรืออยู่เจนไหนฟังวิทยุจุฬาผ่านมือถือง่ายๆแค่โหลดแล้วเปิดฟังได้ทันทีดาวน์โหลดฟรีทั้งระบบ Android และ iOS ยิ่งดาวน์โหลดยิ่งใกล้ชิดกัน
1: โหลดกันเยอะๆนะคะ
4: เคยมีคำกล่าวว่าถ้าห่วงใยใครก็พับนกกระเรียนให้เจ็บป่วยเมื่อไหร่ต้องส่งดอกไม้ช่อใหญ่แทนความห่วงใยแต่สำหรับเราจุฬาเรดิโอพลัสทุกความห่วงใยใส่ไว้ในทุกรายการมาร่วมแบ่งปันความห่วงใยทาง FM 101.5 MHz จุฬาเรดิโอพลัสสื่อสารความรู้สร้างสรรค์ความคิดส่งเสริมแรงบันดาลใจ
5: คลินิก 101.5 เยียวยารักษาป้องกันครบครันเข้าทันทุกมิติสุขภาพทุกวัน 9:30 นถึง 10:00 นดำเนินรายการโดยพิมลลิตพัฒน์รบพิรมและทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการคลินิก 101.5 พบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ไปจนถึงวันศุกร์ทาง FM 101.5 MHz สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหรือจุฬาเรดิโอพลัสค่ะพบกันเป็นประจำแบบนี้ทุกๆวันในช่วงเวลาประมาณ 9:30 นไปจนถึง 10:00 นเป็นประจำทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์ยังคงมีเรื่องราวดีๆที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจมาฝากคุณผู้ฟังกันเป็นประจำทุกๆวันด้วยแล้ววันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันรันพิมลลิตพัฒน์รภพิรมรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะคุณผู้ฟังคะเป็นประจำทุกๆวันศุกร์ก็จะมีท่านคณาจารย์จากคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหมุนเวียนเปลี่ยนกันมาให้ความรู้กับคุณผู้ฟังเป็นประจำนะคะโดยในวันนี้มีอีกหนึ่งหัวข้อที่น่าสนใจมากๆเป็นเรื่องของการปรับตัวในช่วงแห่งการเข้ารั้วมหาวิทยาลัยเชื่อว่าน้องๆหลายคนที่กำลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6แล้วก็นะคะตอนนี้กำลังเปิดเทอมขึ้นมาเป็นเปิดเทอมใหม่ที่เข้าสู่การเป็นเฟรชชี่หรือว่าขึ้นปี1แล้วนะคะแล้วก็จะเป็นน้องปี1ในรั้วมหาวิทยาลัยจากที่เราเป็นรุ่นพี่ม.ปลายอยู่ม.6นะคะโตสุดในโรงเรียนเราจะกลายมาเป็นน้องเล็กสุดในระดับมหาวิทยาลัย

0: แล้วจะต้องปรับตัวอย่างไรการเรียนการสอนอาจจะไม่เหมือนเดิมเลยมีการเก็บหน่วยกิจมีการเรียนระดับมหาวิทยาลัยซึ่งมันแตกต่างจากมัธยมมากๆวันนี้นะคะหลายๆคนนะคะจะได้นำความรู้ตรงนี้ไปปรับใช้แล้วก็เผื่อคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองจะได้นำไปดูแลบุตรหลานของท่านด้วยซึ่งทางรายการได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พจน์ธรรมพีระท่านเป็นอาจารย์ประจำคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้เกียรติสละเวลามาร่วมพูดคุยกันกับเราในรายการค่ะและขณะนี้ท่านอาจารย์พจน์อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวมาพูดคุยกันเรื่องของการปรับตัวกันค่ะอาจารย์แต่ว่าจะเป็นน้องๆเฟรชชี่แล้วสำหรับน้องๆที่อาจจะเพิ่งจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่6นะคะเรียนจบชั้นม.6นะคะกำลังจะเข้าสู่มหาวิทยาลัยเลยนะคะแล้วก็เดือนสิงหาคมเนี่ยเชื่อว่าน่าจะเปิดเทอมนะคะเป็นเดือนแห่งการเปิดเทอมนะคะเรียนเทอมแรกเลยปี1เทอม1เลยค่ะอาจารย์ก็ต้องมีการปรับตัวเยอะมากๆเพราะมันเปลี่ยนจากโรงเรียนมาเป็นมหาวิทยาลัยเดี๋ยววันนี้ให้อาจารย์มาเล่าถึงการปรับตัวที่ต้องมีการปรับตัวกันสักนิดนึงแล้วก็การดูแลตัวเราเองหรือการเผชิญกับความเครียดต้องเจอทั้งเพื่อนใหม่อาจารย์ใหม่สังคมใหม่ๆด้วยนะคะเผื่อเด็กๆบางคนอาจจะสนุกสนานมีความสุขแต่บางคนอาจจะเครียดได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวให้อาจารย์นะคะได้มาบอกวิธีการปรับตัวให้กับนะคะน้องๆนะคะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างเรียนเชิญเลยค่ะ
1: ได้เลยค่ะก่อนอื่นนะคะก็จะต้องขอแสดงความยินดีกับนิสิตใหม่นะคะที่ได้สอบเข้าผ่านเข้ามาเรียนในคณะที่ตัวเองอยากจะเรียนนะคะแต่การก้าวเข้าสู่ชีวิตมหาวิทยาลัยเนี่ยก็ถือว่าเป็นก้าวที่ค่อนข้างที่จะใหญ่เหมือนกันเนาะกับการที่จะต้องปรับตัวนะคะเพราะว่าก็มีอะไรหลายๆอย่างที่เปลี่ยนไปนะคะจากชีวิตมหาวิทยาจากมัธยมมาเป็นมหาวิทยาลัยนะคะซึ่งการก้าวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยเนี่ยค่ะก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญครั้งหนึ่งในชีวิตเลยเนาะในสิ่งใหม่หลายๆคนก็อาจจะรู้สึกตื่นเต้นทั้งมีความภูมิใจความกังวลใจหรือว่าสับสนไปพร้อมๆกันเนาะเพราะว่าช่วงชีวิตเนี้ยค่ะก็การเรียนที่มหาวิทยาลัยเนี่ยมันก็จะมีความแตกต่างกันกับการเรียนในระดับมัธยมเนาะทั้งรูปแบบการเรียนความรับผิดชอบที่จะต้องมีความรับผิดชอบมากขึ้นการใช้ชีวิตนะคะเพราะว่าพอโตขึ้นแล้วก็จะต้องมีการรับผิดชอบชีวิตตัวเองมากขึ้นการตัดสินใจอะไรหลายๆอย่างด้วยตัวเองซึ่งในหลายๆครั้งก็อาจจะรู้สึกว่ารู้สึกกดดันจังเลยสิ่งที่ฉันเลือกจะเป็นสิ่งที่ถูกหรือเปล่านะอะไรอย่างเงี้ยเนาะซึ่งความรู้สึกเหล่านี้เนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องปกตินะคะแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการการเติบโตที่ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะรู้สึกแบบนั้นได้การที่เรารู้สึกเครียดรู้สึกกดดันในช่วงเวลาเราแบบนี้เนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเราผิดปกติหรืออะไรแต่ว่ามันเป็นกระบวนการนึงที่มันก็จะช่วยเราให้แบบเติบโตต่อไปนะคะสิ่งที่สำคัญอันดับแรกก็คือการเปิดใจเรียนรู้นะคะเราก็จะต้องให้เวลาตัวเองในการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่นะคะไหนจะเพื่อนใหม่มหาวิทยาลัยใหม่วิธีการเรียนแบบใหม่นะคะทุกอย่างก็ต้องใช้เวลาในการปรับตัวนะคะไม่ต้องกดดันตัวเองว่าฉันจะต้องทำได้ดีทุกอย่างในครั้งแรกมันไม่มีใครสามารถทำได้อย่างนั้นนะคะมันไม่มีความจำเป็นที่เราจะต้องเข้าใจทุกอย่างหรือทำได้ทุกอย่างตั้งแต่วันแรก
0: ค่ะ
1: ในช่วงการเรียนในระยะแรกๆเนี่ยค่ะมันเป็นเหมือนช่วงเวลาการทดลองการเรียนรู้เนาะแล้วก็ค้นหาวิธีที่เหมาะสมกับเรานะคะในหลายครั้งเราอาจจะเริ่มจากการทำความเข้าใจระบบการเรียนว่าโอเคที่นี่เรียนเป็นยังไงมีลักษณะเป็นยังไงตารางเรียนของเราเป็นยังไงบ้างจะต้องส่งงานอะไรยังไงสอบทำยังไงหรือว่าถ้าเกิดว่าต้องการความช่วยเหลือจะสามารถติดต่ออาจารย์หรือว่าหน่วยงานต่างๆภายในคณะหรือภายในมหาวิทยาลัยยังไงได้บ้างนะคะจะเห็นได้ว่ามีหลายอย่างมากเลยที่จะต้องเรียนรู้นะคะในแง่ของการเรียนเนี่ย มหาวิทยาลัยเนี่ยก็เขาก็จะไม่ได้มาจ้ำจี้จ้ำชัยแล้วว่าโอเคตอนนี้จะต้องทำอะไรบ้างแล้วนิสิตเนี่ยก็จะต้องมีการความสามารถในการกำกับตัวเองมากขึ้นเรียนรู้ด้วยตัวเองมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนิสิตก็ควรที่จะต้องวางแผนการเรียนไว้ล่วงหน้าถ้าเกิดวิชาไหนที่เรารู้สึกว่ายากอาจจะต้องมีการเตรียมตัวเข้ามา

0: ่อนเรียนอาจจะมีการอ่านเนื้อหามาก่อนเรียนหรือว่ามีการทบทวนบทเรียนอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เรียนทันตามเพื่อนนะคะแล้วอาจจะมีการวางแผนในการทำงานต่างๆที่ได้รับมอบหมายตั้งแต่เนิ่นๆนะคะเพราะว่าอีกทักษะหนึ่งที่สำคัญก็คือการบริหารเวลานะคะเพราะว่าในรั้วมหาวิทยาลัยเนี่ยก็ไม่ได้มีเรื่องเรียนอย่างเดียวใช่ไหมคะก็จะมีทั้งกิจกรรมและแน่นอนว่าอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือการพักผ่อนของนิสิตเองนะคะซึ่งถ้าเกิดเราสามารถบริหารจัดการเวลาได้ดีเนี่ยเราสามารถรักษาสมดุลระหว่างการเรียนกิจกรรมแล้วก็เวลาพักผ่อนที่เราทำเนี่ยนะคะมันก็จะดีมากขึ้นนะคะนอกจากนี้เนาะเรื่องการเรียนก็รู้แหละว่าสำคัญแต่ว่าอีกอันนึงที่ไม่แพ้กันเนาะนอกเหนือจากการเรียนกับการพักผ่อนแล้วนะคะก็คือการสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนกับรุ่นพี่กับอาจารย์นะคะก็มีความสัมพันธ์มีความสำคัญเช่นกันก็คือการที่เรามีเครือข่ายพวกนี้ค่ะจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้นิสิตใหม่รู้สึกว่าโอเคฉันเป็นส่วนหนึ่งของสังคมนี้นะสังคมใหม่ที่ฉันได้เข้ามาหามีแหล่งสนับสนุนเวลาที่เจอปัญหาหรือว่าความท้าทายต่างๆคนเหล่านี้เนี่ยแหละจะเป็นคนที่ทำให้เราเนี่ยก้าวข้ามผ่านปัญหาเหล่านั้นไปได้ง่ายมากขึ้นนะคะแล้วจะทำยังไงล่ะเราไม่รู้จักใครเลยใช่ไหมคะเข้ามาวันแรกอันดับแรกเราก็อาจจะเริ่มจากการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของคณะนะคะไม่ว่าจะเป็นการปฐมนิเทศการรับน้องกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่ที่ทางคณะมีนะคะก็จะเป็นโอกาสที่ดีในการทำให้เราเนี่ยรู้จักผู้อื่นมากขึ้นแล้วก็เรียนรู้จากผู้อื่นได้ง่ายมากขึ้นทั้งนี้ทั้งนั้นอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นแค่กิจกรรมของคณะนะคะอาจจะเป็นระดับมหาวิทยาลัยก็ได้เหมือนกันนะคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะทีนี้แล้วเนี่ยอย่างที่บอกไปเนาะว่าเรื่องเรียนก็สำคัญเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนรุ่นพี่อาจารย์นะก็สำคัญแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คืออย่าลืมดูแลตัวเองนะคะทั้งสุขภาพกายและใจนะคะทราบแหละว่าชีวิตมหาวิทยาลัยเนี่ยมันมีอะไรหลายอย่างมากๆนะคะทั้งการกดดันจากการเรียนการสอบความคาดหวังต่างๆรวมไปถึงการปรับตัวด้วยเนาะแต่อย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยเราก็ควรที่จะพักผ่อนให้เพียงพอนะคะรับประทานอาหารให้เหมาะสมเนาะออกกำลังกายบ้างเมื่อมีเวลาอาจจะหากิจกรรมอะไรที่ทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายเนาะเวลาที่เรารู้สึกเครียดรู้สึกวิตกกังวลเหนื่อยล้าอะไรอย่างเงี้ยมันก็สามารถที่จะมีผลกระทบกับการเรียนและการใช้ชีวิตของเราได้นะคะถ้าเกิดว่ามีเรื่องอะไรที่ต้องการความช่วยเหลืออาจจะหาไปหาขอความช่วยเหลือจากเพื่อนจากอาจารย์ที่สอนหรือว่าอาจารย์ที่ปรึกษานะคะเชื่อว่ามหาลัยหลายที่เนี่ยก็จะมีหน่วยงานสนับสนุนด้านนี้อยู่แล้วนะคะก็สามารถที่จะไปขอความช่วยเหลือได้นะคะแล้วการที่เราขอความช่วยเหลือเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเราอ่อนแอเนาะแต่ว่ามันเป็นหนึ่งทักษะหนึ่งเลยนะคะที่สำคัญมากในการดูแลตัวเองเนาะเพราะถ้าเกิดว่าเราคิดว่าเรามีปัญหาเราต้องการความช่วยเหลือเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียนเรื่องสุขภาพกายสุขภาพใจการปรับตัวหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนาะที่เราคิดว่าเราน่าจะต้องขอความช่วยเหลือแหละนะคะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยเปิดใจเนาะแล้วก็ไปปรึกษาผู้ที่เราคิดว่าคนเหล่านี้เนี่ยสามารถที่จะให้คำแนะนำกับเราได้นะคะซึ่งการขอความช่วยเหลือตั้งแต่เนิ่นๆเนี่ยมันก็มักที่จะทำให้ปัญหาที่มันยังเล็กๆอยู่เนี่ยสามารถแก้ไขไปได้อย่างง่ายดายนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเรารอจนปัญหามันใหญ่มากขึ้นแล้วเนี่ยวิธีแก้มันก็จะมีความซับซ้อนมากขึ้นนะคะก็อยากให้ลองดูนะคะลองเปิดใจตอนนี้ก็จะเป็นช่วงเวลาที่ต้องเปิดใจกว้างๆเลยแหละเพราะว่าก็จะมีหลายอย่างสิ่งใหม่ๆที่เข้ามาในชีวิตนะคะแล้วก็ยังเป็นช่วงเวลาที่เราเนี่ยยังได้ค้นหาตัวเองแล้วก็พัฒนาทักษะของตัวเองด้วยแล้วก็เติบโตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเนา
1: ะ
0: ก็อยากให้ทุกคนเนี่ยคอยดูแล ตัวเองทั้งกายและใจเนาะแล้วก็ค่อยปรับตัวอย่าไปกดดันกับตัวเองให้มากเกินไปค่ะ
1: กิจกรรมในมหาลัยค่อนข้างเยอะเลยค่ะอาจารย์บางคนอาจจะไม่ทราบว่าเอ๊ะอันนี้ทําได้ไหมอันนี้จําเป็นต้องทําหรือเปล่าอันนี้เหมือนถูกบังคับเลยแต่ว่านี้ไม่เข้าร่วมได้ไหมรวมถึงวิชาเลือกนะคะก็ต้องเลือกเรียนด้วยแล้วก็วิชาเรียนก็หนักอยู่แล้วมันก็เลยมีความยากง่ายปะปนกันไปบางคนเครียดบางคนสนุกบางคนเข้าใจในแต่ละรายวิชาบางทีเจอเพื่อนใหม่เจอเพื่อนน่ารักนะคะเราก็แฮปปี้แต่เจอเพื่อนที่ไม่เข้าใจกันบางทีก็เครียดอีกแล้วบางคนแบบไปเรียนคณะที่ยากๆคณะสายวิทย์นะคะแล้วบางทีอาจารย์ไม่เข้าใจในไลฟ์สไตล์เราอย่างนี้นะคะอย่างที่อาจารย์บอกว่าจริงๆต้องดูแลทั้งกายและใจให้ดีเลยแต่ในมหาวิทยาลัยเองก็มีหน่วยงานเขาเรียกว่าที่จะดูแลเรื่องของการแบบให้คำปรึกษาหรือว่าเยียวยาจิตใจได้ด้วยนะคะอาจารย์แล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องเข้าใจลูกๆด้วยหลายๆคนพอไปเรียนมหาวิทยาลัยคิดว่าเกรดเราเนี่ยจะดีเท่ากับตอนมัธยมแล้วก็มีอยู่ส่วนหนึ่งเวลาเกรดออกมาแล้วค่ะอาจารย์มักจะเห็นได้ว่าเกรดเนี่ยคือได้น้อยอ่ะกว่าตอนเรียนมัธยมค่ะอาจารย์มันก็จะเกิดความเครียดได้ตรงเนี้ยเชื่อว่าต้องเป็นการปรับตัวที่ค่อนข้างยิ่งใหญ่เหมือนกันสำหรับคนที่ไม่เข้าใจนะคะอาจารย์คะ
0: ใช่ค่ะหลายๆคนก็จะเหมือนรู้สึกว่าอยู่มัธยมเนาะก็ได้คะแนนดีมาเรียนมหาวิทยาลัยก็อยากได้คะแนนดีแต่บางครั้งเกรดที่ออกมามันอาจจะไม่ได้ตรงตามความคาดหวังเนาะก็จะต้องบอกก่อนว่าวิธีการเรียนการสอนการประเมินต่างๆของในมหาวิทยาลัยนะคะก็จะมีความแตกต่างจากมัธยมมากอยู่เหมือนกันค่ะอย่างที่บอกว่าเราก็จะต้องค่อยๆปรับตัวเนาะอย่ากดดันตัวเอง
1: ค
0: ม
1: ่
0: า
1: ะ
0: กเกินไปค่ะอย่างเรื่องกิจกรรมเนี้ยก็อาจจะลองบาลานซ์ดูนะคะว่ากิจกรรมไหนที่เหมาะกับเราอะไรที่ไม่เหมาะกับเราเราสามารถเลือกที่จะเข้าร่วมได้นะคะไม่จําเป็นที่ว่าเราจะต้องเข้าทั้งหมดอาจจะดูว่าณตอนนี้เนี่ยอะไรคือสิ่งที่สําคัญกับเราค่ะอย่างเช่นใกล้จะสอบแล้วแต่มีกิจกรรมเข้ามาแล้วเรารู้สึกว่าเรายังอ่านหนังสือไม่ทันเลยอะไรเงี้ยเราก็จะ
1: ค่
0: ต
1: ะ
0: ้องลองชั่งน้ําหนักดูแล้วว่าอะไรที่สําคัญมากกว่ากันนะคะเราจะไม่ต้องเข้าร่วมทุกอย่างเนาะแต่อะไรที่มันจําเป็นอาจจะต้องดูความจําเป็นแหละเป็นหลักว่ามันจําเป็นมากน้อยขนาดไหนถ้ามันจําเป็นมากมากอะก็อาจจะไปหรือว่าแบบเราชอบเนาะแต่ไม่จําเป็นเท่าไหร่มาดูว่าโอเคเวลาเราเหลือไหมถ้าเราเหลือนะคะเราก็สามารถไปได้เนาะอย่างที่บอกว่ามันก็คือเกี่ยวข้องกับการวิธีการจัดการเวลาของเราอย่าลืม
1: ค
0: ว่
1: ่
0: า
1: ะ
0: ทุกคนก็คือมีเวลาเท่ากันเนาะค่ะอยู่ที่ว่าเราเลือกที่จะใช้เวลาที่เรามีอ่ะอย่างไรแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไปทำกิจกรรมอย่างเดียวเลยเราไม่เรียน
1: ค่ะ
0: เรื่องเรียนก็ยังเป็นเรื่องที่สำคัญเห
1: ใ
0: ม
1: ช
0: ือน
1: ่
0: กัน
1: ค่ะ
0: ค่ะก็ทิ้งไม่ได้เนาะค่ะ
1: งั้นเดี๋ยวขอเทคนิควิธีในการปรับตัวหรือว่าการดูแลตัวเองสําหรับน้องใหม่ละกันเพราะว่าปี2ปี3ปี4ถ้าจะปรับตัวได้นะคะอาจารย์แต่สําหรับน้องๆปี1เฟรชชี่ที่กําลังจะเปิดเทอมแล้วนะคะอาจารย์ก็บอกว่ามันอาจจะต้องเจอหลายๆอย่างที่ไม่เหมือนกันต้องดูแลกายและใจให้ดีในช่วงท้ายรายการนี้อยากให้อาจารย์ได้ฝากถึงคุณผู้ฟังแล้วก็เขาเรียกว่าวิธีการปรับตัวทั้งของตัวเด็กๆเองแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ด้วยที่ต้องให้กําลังใจลูกๆค่ะอาจารย์คะเรียนเชิญเลยค่ะ
0: ก็อาจจะฝากสำหรับผู้ปกครองก่อนแล้วกันเนาะค่ะสำหรับผู้ปกครองก็คืออาจจะลองช่วยเป็นซัพพอร์ตพาสปอร์เตอร์ให้น้องๆนิสิตนะคะที่กำลังจะก้าวข้ามเข้ารั้วจิเข้ารั้วมหาวิทยาลัยมาเพราะว่าครั้งเนี้ยก็คือเป็นการที่เขาค่อยๆเริ่มเติบโตขึ้นแล้วมีหลายๆอย่างที่เขาก็จะต้องทำด้วยตัวเขาเองนะคะก็มันก็เป็น process หนึ่งของการเติบโตก็อยากให้มองว่าสิ่งที่น้องๆเจออยู่นะคะเขาก็จะค่อยๆผ่านไปได้ถ้าเกิดว่าเขาต้องการความช่วยเหลือเขาหันกลับมาคุณพ่อคุณแม่ก็ยังอยู่ช่วยเขาอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็พยายามประคองกันให้เขาค่อยๆเดินไปได้ในทางของเขาเองช่วงนี้เขาอาจจะมีความเครียดนะคะกับการที่จะต้องเปลี่ยนสภาพแวดล้อมใหม่เปลี่ยนเพื่อนใหม่มีการปรับตัวหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นก็อาจจะมีmood swing อารมณ์ไม่ดีบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะอยากให้ผู้ปกครองเข้าใจเนาะค่ะคุณพ่อคุณแม่เข้าใจแล้วก็อาจจะมีการเตือนบ้างว่ามันมากไปหรือเปล่าให้ใจเย็นๆมี ถ้าเกิด

0: ามีปัญหาอะไรให้มาพูดคุยกันหาทางออกร่วมกันอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถที่จะช่วยน้องๆแล้วก็ลดความกดดันของน้องๆไปได้ประมาณนึงสำหรับน้องๆนะคะก็จริงๆแล้วหลักๆเนี่ยที่เคยเจอมาเนาะปัญหาเรื่องเรียนเนี่ยก็ไม่ค่อยมีหรอกหลักๆก็จะเป็นการหาเพื่อนอะไรประมาณเนี่ยมากกว่านะคะอยากให้คิดว่าแรกๆเนี่ยเราอาจจะพยายามทำความรู้จักคนเยอะๆไว้ก่อนแล้วเราก็ค่อยดูว่าใครที่คลิกกับเรานะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าเราสนิทกับคนนี้แล้วนะปรากฏว่าเราไม่ค่อยคลิกกันเลยเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนกลุ่มเพื่อนได้เพราะในหลายๆครั้งเนี่ยก็พบว่านิสิต
1: ค
0: มั
1: ่
0: ก
1: ะ
0: ที่จะคิดว่าเมื่อสนิทกับเพื่อนคนหนึ่งแล้วอยู่กับกลุ่มนี้แล้วเนี่ยเราจะไม่สามารถที่จะไปสนิทกับคนอื่นได้อีกเลยเราจะต้องอยู่กับกลุ่มนี้ตลอดไปจริงๆในความเป็นจริงมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเนาะเราก็สามารถที่จะมีกลุ่มเพื่อนหลายๆกลุ่มได้ซึ่ง
1: ค่ะ
0: การที่เรามีเพื่อนหลายๆกลุ่มเนี่ยอาจจะมีบางกลุ่มที่โอเคเราสะดวกคุยกับเขาเรื่องนี้นะอีกกลุ่มหนึ่งสะดวกคุยเรื่องนี้นะเรามีปัญหาอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะช่วยได้เยอะเหมือนกันเพราะเพื่อนนี่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในบุคคลสำคัญเลยเนาะในชีวิตมหาวิทยาลัยค่ะหลายๆครั้งก็รอดมาได้ก็เพราะเพื่อนเนี่ยแหละ
1: จริงค่ะอาจารย์
0: อีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเกิดเราเริ่มเรียนอย่างเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าเราติดเรียนตามเพื่อนไม่ทันนะเราจะลองดูซิว่ามีอะไรที่เราทําได้บ้างอย่างเช่นเราจะมีการเตรียมตัวไปก่อนเรียนไหมอ่านเนื้อหาที่จะต้องเรียนมาก่อนเพื่อว่าพอได้เรียนจริงเนี่ยเราก็จะได้เข้าใจได้ง่ายมากขึ้นอ่ะหรือว่าจะเป็นการจัดตารางทบทวนบทเรียนอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อทําความเข้าใจบทเรียนที่เราไม่เข้าใจหรือแม้กระทั่งถามอาจารย์ผู้สอนเองก็สามารถที่จะเข้าไปถามได้ว่าตรงนี้ไม่เข้าใจช่วยอธิบายให้อีกทีหนึ่งได้ไหมอะไรค่ะ
1: ค่ะ
0: เชื่อว่าอาจารย์หลายๆคนก็ยินดีที่จะตอบคำถามของน้องๆนะคะก็จะทำให้ค่อยๆลดความกดดันต่างๆไปได้เหมือนกันค่ะ
1: ฉะนั้นแล้วจริงๆมีหลากหลายวิธีการหลากหลายเทคนิคเลยนะคะแล้วก็เรื่องของการปรึกษาอาจารย์ปรึกษาคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะแล้วก็จริงๆเรื่องของการคุยกับเพื่อนหาเพื่อนคือเด็กๆเข้าไปแรกๆเนี่ยก็อยากจะมีเพื่อนที่สนิทเพื่อนที่เข้าใจกันแล้วเรียนกันไปเรื่อยๆแต่พอบางทีผ่านไปแต่ละเทอมค่ะอาจารย์ต้องไปลงวิชาเลือกบางทีไม่ได้เรียนกับเพื่อนเราไปเจอเพื่อนใหม่บ้างบางทีเปลี่ยนหรือว่าเลือกวิชาไม่เหมือนกันสาขาวิชาถึงแม้ว่าอยู่คณะเดียวกันอาจจะมีหลากหลายสาขาวิชาตรงเนี้ยเด็กๆ ก็ต้องมีการปรับตัวด้วยนะคะแรกๆอาจจะยังไม่เข้าใจเพราะว่าอยู่มัธยมเนี่ยก็จะเป็นเพื่อนกลุ่มเดิมตลอดเลยค่ะอาจารย์แต่พอมาเป็นมหาวิทยาลัยบางทีเจอเพื่อนใหม่บ้างไปเรียนกับรุ่นพี่บ้างนะคะพอเราขึ้นปี2ปี3ไปเรียนกับรุ่นน้องบ้างวิชาเลือกก็จะมีให้เลือกได้หลากหลายมากๆฉะนั้นเดี๋ยวช่วงท้ายรายการอีกสักนิดนึงขอกำลังใจจากอาจารย์ค่ะสำหรับการปรับตัวในช่วงของการขึ้นมหาวิทยาลัยหรือการเข้ารั้วมหาวิทยาลัยนะคะเรียนเชิญเลยค่ะ
0: ได้ค่ะก็ช่วงนี้น้องๆ นะคะก็อาจจะรู้สึกทั้งตื่นเต้นสับสนกังวลเครียดกับอะไรหลายอย่างที่มันเข้ามาพร้อมๆกันนะคะก็อยากให้ค่อยๆตั้งสติแล้วก็ค่อยๆใช้ชีวิตไปเรื่อยๆเนาะเราไม่จำเป็นที่จะต้องทำให้ได้ทำให้สำเร็จในวันแรกนะคะสมมติว่าเราในแง่ของการหาเพื่อนอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกว่าเราไปวันแรกๆเรายังไม่ค่อยสนิทกับใครเลยแต่ว่าคนอื่นเขาดูสนิทกันจังเลยอะไรเงี้ยเราก็ไม่ต้องไปกดดันตัวเองว่าโอ้ทำไมฉันถึงยังไม่สนิทกับคนอื่นเลยคนอื่นเขาดูแบบสนิทกันจังเลยทำไมเราไม่เป็นแบบนั้นบ้างอะไรเงี้ยซึ่งทุกคนเนี่ยก็จะมีเพซของตัวเองนะคะจะมีจังหวะของตัวเองก็รอจังหวะของตัวเองลองดูว่าเราคลิกกับใครนะคะจังหวะของเราเนี่ยอาจจะไม่ได้เท่ากับเพื่อนเนาะแต่ไม่ใช่หมายความว่าเราแบบสนิทกับใครไม่ได้เลยนะคะทุกอย่างก็จะค่อยๆใช้เวลาเช่นเดียวกันกับเรื่องเรียนนะคะก็ไม่อยากให้กดดันตัวเองมากเกินไปว่าทำไมเพื่อนคนนี้ดูเรียนครั้งเดียวแล้วเข้าใจเลยจําได้ทุกอย่างเลยแต่เราไม่เข้าใจเลยหรือว่าเราฉันไม่เหมาะกับที่นี่อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าฉันไม่ดีพออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะ
0: มันไม่ได้เป็นแบบนั้นหรอก

0: นะคะมันเป็นสิ่งที่เราเนี่ยบอกกับตัวเองซึ่งสิ่งที่อะไรก็ตามที่เราบอกกับตัวเองอ่ะมันมีพลังมากมันมี
1: ค
0: พ
1: ่ะ
0: ลังมากสักกว่ามากกว่าสิ่งที่คนอื่นบอกเราซะอีกนะคะถ้าเกิดว่าเราบอกว่าเราทําไม่ได้เราไม่ดีเราเชื่ออย่างนั้นน่ะมันก็จะยิ่งทําให้เราอ่ะเครียดมากขึ้นนะคะเราต้องปรับมุมมองใหม่นะคะว่าฉันทําได้ใช่จะไม่เก่งเท่าคนอื่นแต่ว่าฉันมีความพยายามคนอื่นทําได้ฉันก็ทําได้เหมือนกันนะคะทุกคนก็จะมีจังหวะเป็นของตัวเองเราไม่จําเป็นต้อง
1: ค
0: เป
1: ่
0: ระ ียบเทียบตัวเองกับใครเพรา
1: อ
0: ะ
1: ่
0: เ
1: า
0: ราก็มีดีของเราเหมือนกันนะคะซึ่ง
1: ค่
0: หละ ายๆครั้งเนี่ยก็เข้าใจแหละว่ามันก็เครียดแล้วก็กดดันพอเห็นคนอื่นเป็นอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นเราก็อดไม่ได้ที่จะเปรียบเทียบกับตัวเราเอง
1: ใช่แล้วค่ะ
0: ก็อาจจะต้องระวังตรงเนี้ยนิดนึงเพราะหลายๆคนเข้ามาครั้งแรกก็โอ้เจอเพื่อนใหม่คนนู้นคนนี้คนนั้นเป็นอย่างงู้นนี้อย่างนั้นอะไรเงี้ยค่ะก็จะเกิดความเครียดแล้วก็กดดันเพราะกังวลได้ค่ะก็
1: ค
0: อ
1: ่
0: ย
1: ะ
0: ากให้ทุกคนมีความมั่นใจในของตัวเองนะคะว่าเราก็มีดีในแบบของเรานะคะก็ไม่ต้องกดดันแล้วเครียดมากจนเกินไปค่ะอยากให
1: ค
0: ้
1: ่
0: ท
1: ะ
0: ุกคนเนี่ยสนุกกับชีวิตใหม่เนาะชัปเตอร์ใหม่บทใหม่ของชีวิตในการเรียนมหาวิทยาลัยใช้ชีวิตให้คุ้มค่ะ
1: ค่ะเรียกได้ว่าเรียนมหาวิทยาลัยสนุกที่สุดแล้วนะคะเดี๋ยวไปทํางานแล้วเจอเรื่องอื่นมากมายทั้งเพื่อนร่วมงานใหม่หัวหน้างานใหม่หรืออะไรก็ตามแต่นั่นเองค่ะแต่ว่าถือว่าเป็นประสบการณ์หนึ่งครั้งหนึ่งที่เราได้เรียนมหาวิทยาลัยนั่นเองค่ะวันนี้เชื่อว่าท่านผู้ฟังทุกท่านคงจะได้รับความรู้ต่างๆมากมายนะคะแล้วก็นําไปปรับใช้น้องๆนิสิตที่เข้าใหม่นักศึกษาด้วยไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามที่ฟังรายการของเราขอให้มีความสุขในการใช้ชีวิตนะคะวันนี้ทางรายการต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พจน์ธรรมพีระท่านเป็นอาจารย์ประจำคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะที่ให้เกียรติสละเวลามาร่วมพูดคุยกันกับเราในรายการสำหรับช่วงนี้ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์พจน์มากๆเลยค่ะ
0: ขอบคุณคุณนันแล้วก็คุณผู้ฟังด้วยค่ะ
1: ขอบพระคุณค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะกับรายการคลินิก101.5ยังไงเดี๋ยวคุณผู้ฟังทุกท่านกลับมาติดตามรับฟังกันได้ใหม่เป็นประจำทุกวันจันทร์ไปจนถึงวันศุกร์ทาง FM 101.5 MHz สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหรือจุฬาเรดิโอพลัสวันนี้รันพร้อมทั้งท่านอาจารย์และทีมงานต้องขอตัวลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: คลินิก101.5เยียวยารักษาป้องกันครบครันเท่าทันทุกมิติสุขภาพทุกวัน9นาฬิกา30นาทีถึง10นาฬิกาดำเนินรายการโดยพิมลลิตพัฒน์รบพิรมและทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3: ทำไมถึงโกรธเขาได้ขนาดนี้ทั้งที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนทำไมต้องพรั่งพรูคำหยาบคายเต็มไปหมดเพราะแค่รู้สึกไม่ถูกใจทำไมต้องก้าวร้าวและอารมณ์ขึ้นทุกครั้งที่เห็นเขาคิดต่างในบางเรื่องทำไมต้องรู้สึกสนุกร่วมด้วยทุกครั้งเวลาทัวร์ลงใครทั้งที่ในนั้นเต็มไปด้วยความคิดเห็นด้านลบมาร่วมกันตระหนักถึงผลกระทบจากการกระทำในโลกออนไลน์แล้วสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อโลกจริงที่เราอยู่กันเถอะครับสติและการยับยั้งชั่งใจของทุกคนช่วยได
4: ้คำพ่อสอนในการสร้างอนาคตที่มั่นคงรุ่งโรจน์นั้นนอกจากวิชาความรู้ที่เจนจัดแล้วบุคคลยังจำเป็นต้องอาศัยคุณสมบัติและความสามารถพิเศษอีกหลายด้านเป็นเครื่องอุดหนุนและส่งเสริมความรู้ของตนด้วยข้อแรกจะต้องเป็นคนที่ทำตัวทำงานอย่างมีหลักการมีระเบียบมีเหตุผลที่ถูกต้องเป็นประโยชน์เป็นธรรมข้อ2ต้องมีความเพียรพยายามอย่างสม่ำเสมอทั้งในการทำงานและการทำความดีแม้จะมีความเหนื่อยยากหรือมีอุปสรรคขัดขวางมากมายเพียงใดก็ไม่ย่อท้อถอยหลังข้อ3ต้องเอาใจใส่ศึกษาค้นคว้าหาวิชาและความรอบรู้ในเรื่องต่างๆให้ลึกซึ้งและกว้างขวางรอบด้านไว้สำหรับใช้เทียบเคียงป ประกอบการพิจารณาตัดสินปัญหา

ต่างๆในการงานข้อ4ซึ่งสำคัญที่สุดต้องสามารถควบคุมกายใจคือการกระทำความคิดของตนให้สงบหนักแน่นแน่วแน่ในความเป็นกลางอยู่เสมอแม้ในเวลามีเหตุชวนให้วุ่นวายสับสนความสามารถทำกายทำใจให้สงบหนักแน่นเป็นกลางห่างจากอคตินี้จะช่วยให้เกิดสติระลึกรู้ถึงเหตุถึงผลถึงข้อเท็จจริงและความถูกผิดของเรื่องทั้งปวงจึงเป็นอุปการะสำคัญของการคิดพิจารณาปัญหาต่างๆเพราะช่วยให้มองเห็นปัญหาได้กระจ่างแจ่มชัดสามารถตัดสินชี้ขาดได้โดยถูกต้องเที่ยงตรงเป็นธรรมเป็นประโยชน์เสมอพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ณอาคารใหม่สวนอัมพรวันพฤหัสบดีที่21กรกฎาคม2526

0: มณีหนึ่งคันไหลไปสวรรค์มณีนั้นพระองค์พาล่าร่ำไห้ฝากประกายกิตติคุณร่มบุญไทยส่องสวัยสว่างกล้าวแก่ชาวชนใจจุฬาภักดีไทยอาลัยแล้วดั่งดวงแก้วอีกดวงมาร่วงหล่นราชจารึก11มิถุนายนไทยทุกคนส่งเสด็จเช็ดน้ำตาน้อมรำลึกพระกรุณาที่คุณสถิตอยู่ในดวงใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงพจน
1: ์นี่คือการรวมพลังครั้งใหม่ของสื่อวิทยุในมหาวิทยาลัยไทยมิติใหม่ของการสื่อสารที่เชื่อมโยงองค์ความรู้จาก10มหาวิทยาลัยชั้นนำจากรายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบันสู่รายการไทยยูนิวส์โดยเครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษาร่วมกันผลิตสื่อที่มีคุณภาพสร้างสรรค์ครอบคลุมทุกมิติก่อติดสถานการณ์สังคมเข้าถึงประชาชนในทุกพื้นที่รับฟังพร้อมกันทั่วประเทศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 12:00 น.ถึง 13:00 น.ไทยยูนิวส์เครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษาเชื่อมองค์ความรู้สู่สังคมอย่างยั่งยืนBig Genius รายการที่นำเสนอความรู้ทางการตลาดและกลยุทธ์ทางธุรกิจระดับอัจฉริยะที่จะช่วยให้คุณรู้เท่าทันโลกธุรกิจพร้อมการสร้างแรงบันดาลใจผ่านมุมมองใหม่ที่ทันสมัยเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีโดยกูรูการตลาดแห่งยุคผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอกภัทรคณกุลและมนชัยวงกิติไกรวันทุกวันจันทร์ 16:30 น.ทุกวันนี้เราทุกคนกำลังสะสมฝุ่นตัวจิ๋วไว้ตามอวัยวะในร่างกายโดยไม่รู้ตัวยิ่งนานอาจทำให้สมองพัฒนาการช้าสมาธิสั้นเกิดโรคภูมิแพ้ทั้งระบบหายใจและผิวหนังเกิดภาวะหัวใจขาดเลือดหัวใจล้มเหลวปอดอักเสบไปจนถึงมะเร็งปอดและข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกเปิดเผยว่ามีประชากรทั่วโลกต้องจากไปเพราะมลพิษทางอากาศมากกว่า6ล้านคนในแต่ละปีและในจำนวนนี้เป็นเด็กอายุต่ำกว่า5ขวบกว่า6แสนคนเราต้องมาช่วยกันลดฝุ่น PM 2.5 และหยุดกิจกรรมที่ก่อฝุ่นควันที่ฟุ้งไปทั่วเมืองลดการจุดธูปเลิกเผากระดาษไหว้เจ้างดการปิ้งย่างไม่เผาขยะและเศษใบไม้ไม่จอดรถติดเครื่องไว้นานๆมันทำความสะอาดบ้านล้างแอร์เครื่องฟอกอากาศและเปลี่ยนไส้กรองอย่างสม่ำเสมอที่สำคัญไม่เก็บสะสมของที่ไม่จำเป็นที่เป็นแหล่งสะสมฝุ่นเอาไว้ช่วยโลกช่วยเราทุกคนช่วยกันได้มาร่วมกันป้องกัน PM 2.5 ระเบิดเวลาที่มองไม่เห็น
2: สอนคูณสุขความสุขยิ่งทวีคูณด้วยการให้และแบ่งปันดำเนินรายการโดยอารดาสุคนธสิทธิ
3: ์สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สโมสรคูณสุขทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์เรามาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังจันทร์ถึงศุ

10 โมงถึง10 โมงครึ่งค่ะอยู่กับอ้อมอรดาสุคนธสิทธิ์พร้อมด้วยทีมงานและแขกรับเชิญที่น่ารักของเราทุกท่านเลยนะคะที่นำเรื่องราวความสุขความประทับใจเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจรวมไปถึงเรื่องราวกิจกรรมดีๆโครงการดีๆที่น่าสนใจต่างๆมาฝากคุณผู้ฟังค่ะหลายๆเรื่องราวหลายๆกิจกรรมนะคะที่นำมาพูดคุยในร

0: นะคะที่ภาคอีสานจะเป็นโครงการอะไรเกี่ยวกับใครบ้างนั้นไปคุยกันเลยดีกว่าค่ะในช่วงของกิจกรรมทำดีค่ะ
1: ช่วงกิจกรรมทำดี
0: ช่วงกิจกรรมทำดีในสโมสรคุณสุขวันนี้นะคะชวนคุณผู้ฟังมาพูดคุยรู้จักกับโครงการดีๆโครงการหนึ่งทางภาคอีสานค่ะโครงการศึกษาพัฒนากลไกและแนวทางการเสริมสร้างคุณค่าศักดิ์ศรีและศักยภาพชีวิตของผู้สูงอายุเปราะบางและผู้สูงอายุในชุมชนพื้นที่ภาคอีสานค่ะกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้คุณศักดิ์ชัยศรีสุภัทผู้จัดการมูลนิธิพัฒนาเครือข่ายสุขภาพสำนักงานภาคอีสานค่ะสวัสดีค่ะพี่ศักดิ์ชัยคะ
2: สวัสดีครับพร้อมครับ
0: ค่ะวันนี้รบกวนด้วยนะคะขอพระคุณมากๆเลยค่ะที่มาร่วมพูดคุยกันในรายการค่ะพี่ศักดิ์ชัย
2: ครับผม
0: ค่ะก่อนอื่นเลยนะคะก่อนที่จะไปถึงโครงการเดี๋ยวให้พี่ศักดิ์ชัยช่วยแนะนำมูลนิธินะคะให้ได้รู้จักกันนิดนึงสำหรับมูลนิธิพัฒนาเครือข่ายสุขภาพสำนักงานภาคอีสานอยากให้คุณผู้ฟังได้รู้จักมูลนิธินี้สักนิดนึงค่ะพี่ศักดิ์ชัยเชิญเลยค่ะ
2: ขอบคุณครับขออนุญาตสวัสดีทางแฟนเพลงรายการนะครับผ่านการรายการทุกท่านนะครับผมศักดิ์ชัยนะครับศักดิ์ชัยศรีภัทรเป็นผู้จัดการที่พัฒนาเครือข่ายสุขภาพครับสำนักงานภาคอีสานครับมูลนิธิจะเป็นองค์กรภาคองค์กรเอกชนนะครับไม่แสวงหาผลกำไรครับก็จะทำงานเรื่องเยาวชนแล้วก็ทำงานเรื่องกลุ่มเปราะบางนะครับทั้งเด็กเยาวชนแล้วก็กลุ่มผู้สูงอายุรวมถึงกลุ่มน้องๆชายขอบและกลุ่มผู้พิการทางการได้ยินและพิการทางการมองเห็นในภาคอีสานนะครับแล้วก็กลุ่มพี่ผู้อยู่ร่วมกับเชื้อ HIV ในภาคอีสานแล้วก็กลุ่มเปราะบางอีกหลายๆกลุ่มนะครับแล้วรวมถึงกลุ่มผู้สูงอายุและพระสงฆ์ที่เป็นปัญหาเรื่องสุขภาพมาเป็นประเด็นด้านสุขภาพครับผมก็ทางมูลนิธิมีทางมูลนิธิมีภาคีเครือข่ายหรือว่ามีกระบวนมีทีมทำงานในภาคอีสานนะที่เป็นภาคประชาชนด้วยกันก็หลายหน่วยงานในการทำงานร่วมกันในการขับเคลื่อนในจังหวัดขอนแก่นแล้วก็จังหวัดอื่นๆในภาคอีสานครับผม
0: อันนี้คือครอบคลุมทั้งภาคอีสานเลยใช่ไหมคะในภารกิจพันธกิจของเราเนาะที่ทำอยู่ใช่ไหมคะตามกำลังของมูลนิธิแต่ก็มีเครือข่ายที่ร่วมงานกันอยู่นะคะแล้วเป็นมาเป็นไปยังไงคะพี่ศักดิ์ชัยสำหรับโครงการชื่อโครงการยาวมากเนาะโครงการศึกษาพัฒนากลไกและแนวทางการเสริมสร้างคุณค่าศักดิ์ศรีและศักยภาพชีวิตของผู้สูงอายุเปราะบางและผู้สูงอายุในชุมชนพื้นที่ภาคอีสานสำหรับโครงการนี้ที่มาที่ไปเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วก็ทำในพื้นที่ไหนยังไงบ้างคะพี่ศักดิ์ชัย
2: ขอบคุณมากครับก็จริงๆเรียกโครงการสั้นๆก็ได้ครับคือโครงการเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุหรือว่าโครงการผู้สูงอายุถ้าผมเรียกนะครับแต่โครงการชื่อมันยาวก็คือ
0: มีชื่อเล่น
2: สำหรับมูลนิธิเราเรียกโครงการผู้สูงอายุเพราะว่าอาจจะเป็นโปรเจกต์แรกที่ทำเรื่องผู้สูงอายุแบบเต็มโปรเจกต์ครับโดยปกติเราจะทำผ่านโปรเจกต์ของมัธยมหรือว่าโปรเจกต์อื่นของสปสช.ในเขตนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นโปรเจกต์แรกที่ทำกับสสนะครับของทางมหาลัยสยามแล้วก็ของทีมอาจารย์ดร.เนตรนะครับก็จริงๆความเป็นมาก็คือเราทำงานในการทำงานเนี่ยมันมีเรื่องของสถานการณ์ปัญหาสุขภาพที่ไปเชื่อมโยงกับผู้สูงอายุตั้งแต่เรื่องตอนที่ทำงานเรื่องเด็กปฐมวัยเรื่องเยาวชนซึ่งเด็กเยาวชนส่วนใหญ่ก็อยู่กับผู้สูงอายุทางมูลนิธินี่เห็นปัญหามาหลายสิบปีว่าจริงๆเรามีเห็นปัญหาของผู้สูงอายุที่เป็นเรื่องของกายใจสังคมพวกนี้ครับแล้วก็เรื่องเศรษฐกิจที่มีผลกระทบในภาคอีสานนะครับแต่พอเราได้เห็นโปรเจกต์นี้เมื่ ประมาณปี2566ที่ทางสสได้ชวนเราเข้ามาดูนะครับเราก็เห็นว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์ในเรื่องของการป้องกันแล้วก็ให้ความรู้เรื่องดูแลสุขภาพในเรื่องของผู้สูงอายุแล้วก็คนที่ดูแลผู้สูงอายุด้วยครับไม่ใช่แค่ผู้สูงอายุเช่นลูกหลานที่ดูแลที่ต้องได้เรียนรู้ได้เข้าใจเรื่องการอยู่ร่วมกับผู้สูงอายุแล้วการทำให้ผู้สูงอายุมีความสุขแล้วก็ตอบโจทย์เรื่องปัญหาสุขภาพด้านความเครียดเรื่องสุขภาพเรื่องภาวะซึมเศร้าหรือเรื่องอื่นๆที่จะเกิดขึ้นโดยเราดูเรื่องของสุขภาพกายใจสังคมเป็นหลักนะครับผม
0: ค่ะก็เรียกได้ว่าร่วมกัน หลายหน่วยงานหลายองค์กร

0: ที่มาร่วมกันทำด้วยใช่ไหมคะทั้งสสสทั้งเมื่อครู่พี่ศักดิ์ชัยพูดถึงมอสยามมหาวิทยาลัยสยามใช่ไหมคะนะ
1: ใช่ครับ
0: และยังมีในส่วนของสปสช.นะคือร่วมกันหลายฝ่ายทำคนเดียวหน่วยงานเดียวไม่ไหวใช่ไหมคะเนาะบางทีมันมีองค์ประกอบหลายอย่างเนาะพี่ศักดิ์ชัยเนาะต้องช่วยๆกันทำเอาคนเก่งๆเอาคนที่เข้าใจจากหลายๆพื้นที่หลายๆองค์กรเนี่ยมาทำร่วมกันนะคะเมื่อครู่เห็นพี่ศักดิ์ชัยพูดถึงอาจารย์เนตรอาจารย์เนตรหงไกลเลอร์ใช่ไหมคะที่มอสยามนะค่ะซึ่งก็ทำงานกับทำงานกับสสสด้วยเนาะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เนตรหงไกรเลิศนะก็อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ทางมูลนิธิได้เข้าไปมีส่วนร่วมด้วยแล้วก็ทำในพื้นที่ที่มูลนิธิดูแลรับผิดชอบอยู่เนาะมีหน้างานอยู่ด้วยสำหรับโครงการนี้ความแปลกแตกต่างความโดดเด่นจะแตกต่างจากโครงการอื่นหรืออื่นๆทั้งที่เราทำมาเองและที่คนอื่นเขาทำเกี่ยวกับผู้สูงอายุกันอยู่เนี่ยก็เยอะแยะหลายโครงการในส่วนของโครงการนี้ที่ทางมูลนิธิทำอยู่เนี่ยค่ะมีความแปลกแตกต่างโดดเด่นยังไงบ้างคะพี่ศักดิ์ชัย
1: โอเคครับขอบคุณมากสำหรับคำถามนะครับคือจริงๆเราทำงานเพื่อที่จะสร้างความเข้มแข็งกับตัวกลไกการทำงานหรือว่าตัวคนตัวผู้สูงอายุในพื้นที่ด้วยแล้วก็พี่ๆที่เป็นอสม.เป็นผู้นำชุมชนเป็นกลุ่มนะครับซึ่งโครงการของสำนักงานโครงการของภาคอีสานเราเนี่ยครับโครงการผู้สูงอายุที่เราทำเนี่ยเราเน้นในประเด็นหลักๆหรือตัวแก้ไขปัญหาสถานการณ์ที่เราเจอก็คือเราเจอสถานการณ์ปัญหาส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวใช่ไหมครับแล้วก็ผู้สูงอายุที่มีภาวะความเครียดผู้สูงอายุที่มีรายได้ไม่เพียงพอเพราะว่าลูกหลานไม่ได้ส่งเงินซัพพอร์ตให้ครอบคลุมการใช้ชีวิตแล้วก็เรื่องสภาพความเป็นอยู่ครับเช่นบ้านไม่ปลอดภัยหรือว่าสถานที่อะไรพวกนี้ครับคือภาวะซึมเศร้าภาวะความเครียดอื่นที่เป็นปัญหาที่เราไปเจอมาแล้วก็เอามาออกแบบว่าเราจะเซตทีมหรือว่าสร้างกลไกคนทำงานในพื้นที่นะครับที่เป็นพี่ๆอสม.เป็นผู้นำชุมชนเป็นคนเป็นจิตอาสารวมถึงลูกหลานที่ดูแลนะครับว่าจะทำยังไงให้เข้าใจแล้วก็สามารถที่จะดูแลผู้สูงอายุได้อย่างมีคุณภาพเราเลยทำกิจกรรมวางเป้าหมายไว้ในการทำงานร่วมกับผู้สูงอายุใน2พื้นที่ก็คือผมทำที่พื้นที่จังหวัดขอนแก่นโดยเลือกอำเภอในอำเภอเมืองนอกเทศบาลบ้านทุ่มครับแล้วก็เลือกพื้นที่สารคามที่เป็นอำเภอที่อยู่ชนบทก็คืออำเภอกู่ตำบลกู่สันตลัดอำเภอท่านาดูนนะครับอำเภอนาดูนนะครับก็จะเป็นความแตกต่างระหว่างคนผู้สูงอายุในชุมชนที่เป็นชุมชนเมืองกับผู้สูงอายุที่เป็นชุมชนชนบทที่จะเห็นผ่านการปัญหาที่แตกต่างกันซึ่งเป้าหมายวัตถุประสงค์เป้าหมายหลักเราต้องการสร้างความเข้มแข็งแล้วก็ส่งเสริมให้ผู้ดูแลผู้สูงอายุนะครับแล้วก็ตัวผู้สูงอายุเองนะครับได้รับการพัฒนาศักยภาพในเรื่องของการใช้ชีวิตหรือว่าการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มันจะไปลดปัญหาเหล่านั้นได้รวมถึงเราต้องการทำวิจัยหรือทำข้อมูลเพื่อให้เป็นข้อมูลที่ใช้ในการทำงานภายใต้หน่วยงานรัฐในพื้นที่ว่าจะเป็นเทศบาลหรือว่าเป็นการบริหารส่วนตำบลนะครับเพื่อที่จะเอาข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้ในเรื่องของผู้สูงอายุเพราะฉะนั้นเป้าหมายหลักๆเราจึงวางไว้เรื่องของการพัฒนาสภาพคนทำงานหรือว่ากลไกท้องถิ่นเพื่อให้เขาสามารถวิเคราะห์ปัญหาและก็ออกแบบการช่วยเหลือผู้สูงอายุได้โดยทำภายใต้ความร่วมมือในตำบลนั้นๆแหละครับอันนี้เริ่มจากตำบลหนึ่งก่อนอันที่สองก็คือเพื่อศึกษาข้อมูลแล้วก็สาเหตุของผลของปัญหาที่เป็นปัญหาของผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบางนะครับที่เป็นกลุ่มที่เป็นผู้สูงอายุที่เจอสถานการณ์ปัญหาครับเพื่อเอามาออกแบบแนวทางแก้ไขร่วมกันกับพื้นที่ของตำบลไม่ว่าจะเป็นท่านนายกท่านผู้อำนวยการกองการกองสาธารณสุขกองต่างๆที่อยู่ในพื้นที่เพื่อให้ได้ทีมคณะทำงานที่เป็นทีมพื้นที่แล้วมูลนิธิเนี่ยไม่ได้ทำงานแค่มูลนิธิก็ยังทำงานร่วมกับพี่ๆที่เป็นองค์กรเป็นมูลนิธิในเป็นภาคประชาชนในพื้นที่เช่นมูลนิธิพยาธรที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานในพื้นที่อำเภอเมืองแล้วก็ชมรมเด็กและเยาวชนจังหวัดมหาสารคามที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องการทำงานด้านเด็กแล้วก็ผู้สูงอายุในสารคามนี่ก็ทำงานควบคู่กันไปแล้วก็สร้างความเข้มแข็งของคนไทยทำงานในพื้นที่ครับผม
0: โอ้ค่ะก็มีความแตกต่างในรูปแบบเมือง

0: เนาะกับในรูปแบบนอกเมืองก็คือชนบทหน่อยนึงออกมาต่างอำเภอนิดนึงใช่ไหมคะพี่ศักชัยเนาะเห็นถึงความร่วมไม้ร่วมมือกันแนวโน้มแนวทางนะคะตามที่พี่ศักชัยเล่ามาเนี่ยก็มีส่วนร่วมกันแหละทั้งในส่วนท้องถิ่นท้องที่แนวโน้มเนี่ยในเรื่องของความร่วมไม้ร่วมมือการส่งต่อรับไม้ต่อสำหรับโครงการนี้นะคะมันจะมีโอกาสที่จะดำเนินต่อเนื่องไปมากน้อยได้แค่ไหนยังไงบ้างคะพี่ศักชัย
1: ครับผมก็น่าจะสองไตรมาสนะครับที่เราดำเนินการในช่วงในต้นปีมานะครับก็ได้สิ่งแรกเลยที่ได้ก็คือเรื่องของความเข้าใจแล้วก็ความเข้มแข็งความร่วมมือของผู้ที่มีจิตอาสาแล้วก็แกนนำรวมถึงกลุ่มคนทำงานในพื้นที่นะครับไม่ว่าชุดที่มีจิตอาสาเข้ามาร่วมเป็นทีมท่านเรียกตัวเองว่าพี่รหัสใช้โค้ดว่าพี่รหัสก็คือพี่ที่เข้ามาการทำงานก่อนเพื่อไปต่อยอดให้กับกลุ่มที่ยังไม่ได้เรียนรู้นะครับก็จะมีพี่รหัสแล้วก็พัฒนาครอบครัวในชุมชนมีกลุ่มชมรมผู้สูงอายุมีรปตโรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลประจำตำบลเนาะที่เป็นเครือข่ายแล้วก็มีสภาเด็กมีอสมมีผู้นำชุมชนอย่างที่ผมกล่าวก็คือรวมถึงองค์กรปกครองท้องถิ่นในพื้นที่ที่เข้ามาร่วมเพื่อนี้สิ่งที่จะเห็นต่อก็คือพอเราเห็นปัญหาเราทำต้องขอกล่าวอย่างนี้ว่าตัวกลุ่มเป้าหมายหรือว่าคุณแม่คุณยายผู้สูงอายุเนี่ยในยกตัวอย่างเช่นตำบลเดียวของที่เราทำก็คือเทศบาลบ้านทุ่มเนี่ยมีประมาณ 2,900 คนแต่เราสุ่มทำล่องแค่100คนนะครับ100ท่านซึ่งที่น่าจะเป็นรูปแบบในการคือถ้าเท่าที่เราทำมาก็คือหนึ่งผู้สูงอายุมีกิจกรรมร่วมกันก็คือได้ออกกำลังกายได้เข้ามาพบปะแล้วก็ได้มีเวทีมีพื้นที่ปฏิสัมพันธ์มีพื้นที่สาธารณะที่จะพูดคุยสื่อสารเล่าปัญหาซึ่งกันและกันแล้วก็มีพื้นที่ออกกำลังกายร่วมกันแล้วก็มีกลุ่มคนที่รอคอยรับฟังแล้วก็สะท้อนปัญหาหรือว่าช่วยแก้ไขปัญหาเช่นพี่หมอในโรงพยาบาลพี่จากหน่วยงานของเทศบาลที่มาช่วยเช่นผู้สูงอายุไม่มียกตัวอย่างเช่นผู้สูงอายุที่ไม่สามารถมารับยาที่โรงพยาบาลรปตโรงพยาบาลชุมชนได้เนื่องจาก1ค่าใช้จ่ายไม่พอ2บ้านไกลมันก็มีโครงการที่เราทำร่วมกับเทศบาลว่าอาจจะมีเรื่องของการขออนุมัติใช้รถของเทศบาลเพื่อที่จะไปรับส่งในโซนที่อยู่ไกลนะซึ่งทางเทศบาลก็เอาเข้าเป็นนโยบายเป็นแนวเป็นแผนงานเพื่อที่จะช่วยเหลือให้กลุ่มผู้สูงอายุได้เข้าสู่กระบวนการรักษาอย่างต่อเนื่องอันนี้เป็นประเด็นหนึ่งที่มันเกิดขึ้นในพื้นที่อย่างเงี้ยครับอันนี้ผมก็คิดว่าการต่อยอดก็คือท้องถิ่นเองก็จะได้เห็นข้อมูลแล้วก็ได้แก้ไขปัญหาร่วมกันแล้วก็ได้วางเป็นกรอบแนวคิดนโยบายหรือว่าแผนงานที่จะป้องกันปัญหาผู้สูงอายุรวมถึงวางแนวทางในการส่งเสริมการทำงานผู้สูงอายุจากโปรเจกต์หรือว่าจากข้อมูลที่เราทำไว้ในเบื้องต้นแล้วก็ทำร่วมกันในเบื้องต้นนะครับผมคิดว่าทั้งสองพื้นที่มีโอกาสที่จะต่อยอดไปถึงเรื่องของความเข้มแข็งที่จะเป็นครอบครัวสัมพันธ์หรือว่าศูนย์คนต่างวัยที่มีเด็กมีเยาวชนมีครอบครัวมีผู้สูงอายุที่จะมาพูดคุยแล้วก็เป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมชุมชนหรือว่าความรู้ดั้งเดิมที่ผู้สูงอายุจะแชร์ไปยังเด็กได้นี่ผมคิดว่าที่เราพยายามทำอยู่ต่อมาในแนวประมาณนี้ครับผม
0: ค่ะโอ้ฟังดูแล้วท้องถิ่นเขาก็ร่วมไม้ร่วมมือโครงการเราได้ดีเลยทีเดียวนะคะนะเริ่มมีนโยบายอะไรที่เอื้ออำนวยต่อการดูแลผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นนะเอ๊ะแบบนี้เรียกเป็นนวัตกรรมได้ไหมพี่ศักชัยนะมันคือความร่วมไม้ร่วมมือกันด้วยเนาะแล้วก็คือจริงๆจริงๆแต่ละพื้นที่เรามีอยู่แล้วทั้งพื้นที่ที่ทางมูลนิธิได้ทำโครงการนำร่องตรงนี้ด้วยเนาะโอ้จำนวนผู้สูงอายุไม่ใช่น้อยเนาะแต่ก็เริ่มมีการนำร่องก่อนเนาะนำร่องในประมาณหลักประมาณ100คนเนี่ยเนาะจากกลุ่มตรงนี้ได้เริ่มนำร่องคืออสมก็มีทุกที่เนาะแต่การที่จะมาร่วมไม้ร่วมมือกันและร่วมกับทางท้องถิ่นท้องที่เนี่ยเนาะเพื่อให้เขาเห็นถึงความสำคัญและออกมาเป็นนโยบายต่างๆที่จะเอื้ออำนวยสนับสนุนเนาะเราก็เป็นแค่โครงการนึงเนาะแต่สามารถไปร่วมไม้ร่วมมือกับเขาได้เนาะเปิดใจให้เขาเข้ามาเห็นถึงความสำคัญความจำเป็นต่อสิ่งที่โครงการเนี่ยวัตถุประสงค์ของโครงการเนี่ยที่ได้ทำอยู่เนี่ยเนาะท้องถิ่นเขาก็เริ่มมอง

0: มองเห็นแล้วถ้าฟังจากที่พี่ศักชัยบอกเพราะว่าท้องถิ่นเขาก็เหมือนรับไม้ต่อแล้วเนาะแล้วก็มีส่งเสริมสนับสนุนในเรื่องของรถนะที่จะช่วยดูแลรับส่งผู้สูงอายุมาโรงพยาบาลมารับยาอะไรพวกนี้อันนี้เรียกเป็นนวัตกรรมได้ไหมนะ
1: ครับผมก็ต้องดูว่าพอตอนท้ายเนี่ยมันอาจจะมีผลสำเร็จที่มากกว่าที่เราคาดไว้หรืออาจจะมีบางอย่างที่เราอาจจะต้องเป็นช่องว่างในการที่จะร่วมกันแต่ว่าต้องการหน่วยงานราชการแล้วก
0: ็เพราะโดยตัวของมูลนิธิเองเนี่ยไม่สามารถทำครอบคลุมได้หรอกก็ต้องอาศัยตัวท้องถิ่นท้องที่พื้นที่เององค์กรในท้องถิ่นด้วยใช่ไหมคะเนาะและที่สำคัญคือคนในชุมชนนั่นแหละเนาะก็คือตัวอสม.ต่างๆบวกกับทางท้องถิ่นท้องที่เนี่ยมอบนโยบายลงมานี่โอ้โหเพิ่มความเข้มแข็งขึ้นเยอะเลยเนาะสำหรับการดูแลผู้สูงอายุนี่ฟังจากพี่ศักชัยเล่าแค่คร่าวๆเนาะอันนี้เฉพาะพื้นที่นำร่องก่อนใช่ไหมคะตอนนี้เราทำนำร่องเนาะตั้งแต่ช่วงปี66ใช่ไหมคะนะผลตอบรับแสดงว่าค่ะ
1: จริงเราเพิ่งดำเนินการช่วงเดือนกุมภาครับแต่ว่าหมายถึงว่าเรื่องของตัวแนวทางในการเตรียมการที่จะเริ่มทำงานตั้งแต่ปี2566ที่เราก็วิเคราะห์
0: มีแนวทางมาก่อนนะแต่เริ่มดำเนินการจริงก็ไม่กี่เดือนนี้เองแต่ก็ได้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงความการร่วมไม้ร่วมมือเนาะแสดงว่าด้วยความที่ว่ามองเห็นถึงความร่วมไม้ร่วมมือนั่นหมายความว่าเราเองเราเลือกพื้นที่ด้วยไหมคะพี่ศักชัยว่าเรามองแล้วแหละว่าชุมชนตรงนี้ท้องที่ท้องถิ่นตรงเนี้ยเขาให้ความสำคัญกับเรื่องผู้สูงอายุแล้วมีใจที่จะทำตรงนี้เราเลือกแบบนั้นด้วยไหมในการที่เราจะเปิดพื้นที่นำร่องสำหรับโครงการนะคะ
1: ใช่เลยครับพี่อ้อมก็คือในเรื่องการทำงานที่ใช้ระยะเวลาน้อยนะครับหมายถึงว่า1ปีหรือปีครึ่งซึ่งมันอาจจะเป็นสำหรับโปรเจกต์ที่ศักดิ์มองว่ามันเป็นระยะเวลาที่ถ้ามันต้องมีตัวชี้วัดและผลลัพธ์ที่มากกว่าที่ระยะเวลามันมีนั้นการเลือก1เลือกสถานที่หรือว่าเลือกพื้นที่เป็นสิ่งสำคัญ2เลือกคนที่มีส่วนร่วมหรือว่าคนที่จะมาร่วมทำงานไม่ว่าจะเป็นภาคีเครือข่ายหรือว่าตัวคนที่เป็นกลไกเป็นแกนนำในพื้นที่ต้องเลือกคนที่มีใจซึ่งทางมูลนิธิมักจะพูดว่าถ้าเราเจอคนมีใจหรือว่าเจอคนเหมือนกันนะครับอาจจะเป็นภาษาบ้านๆอาจจะเจอคนที่แบบชอบเหมือนกันเช่นอยากสูงอายุอยากทำอยู่แล้วเพราะประมาณที่สนับสนุนถ้าเจอคนแบบนี้มันจะสามารถทำงานได้ค่อนข้างเร็วแล้วก็คลิกกันง่ายหรือว่าเข้าใจกันง่ายแล้วก็เหมือนกับเวลาไม่ใช่ปัญหากลางวันกลางคืนเสาร์อาทิตย์ไม่ใช่ปัญหาของการทำงานในภาคประชาชนกับพี่ที่เป็นหน่วยงานรัฐเหมือนกันถ้าทำงานกับภาคประชาชนก็จะไม่ค่อยสนใจเรื่องวันเสาร์อาทิตย์วันหยุดเพราะว่าถ้าเป็นปัญหาเราก็จะลงไปร่วมกันอันนี้เป็นข้อน่ารักของหน่วยงานภาครัฐที่เข้ามาทำงานกับภาคประชาชนอันนี้ต้องชื่นชมครับแล้วก็ที่หนักมองว่าเรื่องการคัดการเลือกพื้นที่นำร่องหรือว่าเลือกพื้นที่ที่เรามองว่าจะประสบผลสำเร็จได้ในระยะเวลาที่กำหนดอ่ะเป็นสิ่งสำคัญมากนะครับอันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากๆแล้วก็เลือกคนแล้วก็เลือกเวลาเป็นสิ่งที่เราควรวางไว้ในเรื่องของการทำงานโครงการโปรเจกต์ระยะสั้นนะครับ
0: ค่ะนี่สำคัญมากเช่นเดียวกันเนาะคือกลุ่มเป้าหมายนะชัดเจนอยู่แล้วแหละเป็นผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบางและผู้สูงอายุในชุมชนแต่ว่าอีกกลุ่มเป้าหมายนึงก็คือคนที่จะมาทำงานร่วมกับเราในโครงการนี่แหละตรงนี้แหละต้องหาคนที่มีใจเนาะพร้อมลุยไปด้วยกันเนาะมีใจที่จะช่วยดูแลเนาะที่จะช่วยในการที่จะขับเคลื่อนงานตรงนี้ไปได้เนาะซึ่งโชคดีมากเลยที่เราได้เจอพื้นที่นั้นด้วยในการนำร่องสำหรับโครงการนี้นะคะผมเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่นำมาฝากกันเนาะเชื่อว่าหลายๆพื้นที่ได้ฟังแล้วก็คงรู้สึกเนาะว่าโอ้ยอยากจะทำแบบนี้บ้างจังเลยเนาะก็อาจจะเปิดช่องทางนิดนึงค่ะพี่ศักชัยคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังเนี่ยติดตามรับฟังอยู่นะสนใจเนาะอยากจะเห็นเรื่องราวของกิจกรรมโครงการหรือของมูลนิธิเนี่ยค่ะจะสามารถไปติดตามติดต่อทางมูลนิธิได้ช่องทางไหนยังไงบ้างคะ
1: อ๋อขอบคุณมากเลยครับจริงๆเรามีช่องทางในการติดต่อที่เป็นแบบออนไลน์ก็จะมีเพจที่เป็นเพจมูลนิธินะครับชื่อ Unit ข่าวกิจกรรมครับผมอันนี้ก็จะมีการให้เห็นกระบวนการในการทำงานเป็นช่วงๆเป็นระยะเป็นอาทิตย์นะครับทุกๆครั้งที่เราทำกิจกรรมครับแต่ว่าถ้า

0: ผมเชื่อว่ามีหลายท่านที่เป็นผู้เชี่ยวชาญหรือว่าเป็นคนที่ทำโปรเจกต์อยู่แล้วแล้วก็ค่อนข้างเก่งแล้วก็ที่เก่งกว่าเราก็เยอะแยะครับเพียงแต่ว่าอาจจะมีบางอย่างที่เราแลกเปลี่ยนกันได้นะครับสามารถที่จะแชร์หรือว่าแลกเปลี่ยนในกระบวนการทำงานผมต้องขอบคุณทางพี่ๆเครือข่ายแล้วก็ทางอาจารย์ที่เข้ามาร่วมรวมถึงอีกท่านนึงที่ขอเอ่ยถึงก็คืออาจารย์ที่ปรึกษาท่านอาจารย์ดร.สว่างนะครับที่เป็นประธานเป็นที่ปรึกษาให้นะครับอยู่ที่มูลที่เรื่องของมูลที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุของภาคเหนืออาจารย์ก็จะให้ข้อมูลนะครับให้แนวทางในการทำงานซึ่งผมว่าเราอาจจะแลกเปลี่ยนกันได้นะครับมีเบอร์ในการติดต่อของผมก็จะเป็นเบอร์0967622504นะครับ0967622504หรือว่าสามารถติดต่อผ่านเว็บเพจของทางเพจทาง Facebook มูลนิธิได้เลยนะครับชื่อ Hewnet ครับชื่อเพจชื่อ Hewnet แล้วก็Facebook ก็ชื่อ Hewnet ครับเป็นภาษาอังกฤษครับผมแล้วก็สามารถติดตามมาผ่านทางรายการพี่อ้อมหรือว่าผ่านทางอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เนตราอาจารย์ดร.เนตแล้วก็ทีมงานที่มอสยามได้เลยครับเรายินดีแลกเปลี่ยนกันได้ครับผม
1: ได้เลยค่ะนะคะมีช่องทางติดต่อไว้ให้นะคะ Hewnet นะคะภาษาอังกฤษเลยค่ะ Health แล้วก็ Net นะคะ Hewnet นะคะก็จะสามารถติดตามเรื่องราวกิจกรรมต่างๆของทางมูลนิธิได้มูลนิธิพัฒนาเครือข่ายสุขภาพสำนักงานภาคอีสานนะคะก็เป็นอีกหนึ่งองค์กรภาคเอกชนเนาะที่ร่วมไม้ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่างๆเนาะซึ่งต้องบอกว่าหลายๆกิจกรรมหลายๆอย่างนะคะจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยของเราเองก็มีกิจกรรมโครงการกับภาคเอกชนและภาคองค์กรภาครัฐและต่างๆเยอะแยะมากมายภาคประชาสังคมเนี่ยก็เช่นเดียวกันนะคะจะเห็นบทบาทของสถาบันการศึกษาทุกที่นะตอนนี้ที่เข้าไปร่วมในการพัฒนาคนพัฒนาชุมชนในหลายๆพื้นที่ด้วยกันนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่นำมาฝากกันด้วยนะคะสำหรับโครงการศึกษาพัฒนากลไกและแนวทางการสร้างเสริมคุณค่าศักดิ์ศรีและศักยภาพชีวิตของผู้สูงอายุเปราะบางและผู้สูงอายุในชุมชนพื้นที่ภาคอีสานค่ะเป็นกำลังใจให้พี่ศักดิ์ชัยแล้วก็ทีมโครงการทั้งหมดด้วยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณพี่ศักดิ์ชัยมากๆเลยที่นำเรื่องราวดีๆแบบนี้มาแบ่งปันกันค่ะพี่ขอบคุณนะคะ
0: ขอบคุณครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: คร
1: ับ นั่นก็คือคุณศักดิ์ชัยศรีสุภัทรค่ะผู้จัดการมูลนิธิพัฒนาเครือข่ายสุขภาพสำนักงานภาคอีสานที่นำเรื่องราวดีๆมาฝากกันค่ะช่วงหน้าบอกเล่าข่าวสังคมกันนะคะ
2: สโมสรคูณสุขความสุขยิ่งทวีคูณด้วยการให้และแบ่งปันดำเนินรายการโดยอารดาสุคนธสิทธิ์

0: ิดมุมมองความคิดกับงานวิจัยรอบทิศนวัตกรรมรอบด้านติดตามทุกสถานการณ์ในรายการรอบตัวเราทุกวันอาทิตย์เวลา 10:30 น.ดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ดร.ทวีวงศ์ศรีบุรีและศาสตราจารย์ดร.สุชนาชวนิตทางจุฬาเรดิโอพาส FM 101.5 MHz
1: ณอุทยานนี้งามด้วยจามจุรี
2: จากอดีตจนถึงปัจจุบันกับทุกความทรงจำในรั้วจามจุรี
3: คำว่าโรงเรียนข้าราชการพลเรือนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยก็คือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปัจจุบันนี่เอง
4: อนุสาวรีย์ฐานอาสาโยงไปถึงตึกบัญชาการหรือว่าอาคารมหาจุฬาลงกรณ์ก็เป็นอาคารที่เป็นรูปแบบไทยประยุกต์ทั้ง2อาคารนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราย้อนทบทวนถึงช่วงรัชกาลที่6ก็เป็นช่วงที่มีความเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม
2: ติดตามรายการจามจุรีมีเรื่องเล่าโดยหอประวัติจุฬาทุกเช้าวันเสาร์เวลา 8:30 น.ถึง 8:55 น.
0: จะเดินจะลุกจะนั่งหรือปั่นจักรยานขึ้นรถเมล์ลงเรือเต้นรำถ่ายกับข้าววิ่งช็อกกิ้งซักผ้าตีลังกาแอโรบิกอุ้มลูกเดินขึ้นบันไดไปหาเพื่อนเดินไปตลาดไปเที่ยวกับบ้านนี่คือส่วนหนึ่งของกิจกรรมทางกายเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้กับคุณขยับได้ทุกที่สุขภาพดีได้ทุกเวลาติดตามฟังรายการกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพทุกวันเสาร์อาทิตย์15:55 น.ถึง16:00 น.โดยศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5: วิทยุเครื่องนี้เดี๋ยวนี้มันฟังไม่ค่อยจะชัดเลยติดติดดับดับมีเสียงนู่นเสียงนี่มันเป็นอะไรของมันเนี่ย
6: คุณตาก็ไม่ต้องใช้วิทยุเครื่องใหญ่แล้วก็ได้นะ

0: นะคะฟังในมือถือก็ได้นะคะ
1: มือถือเนี่ยนะแค่รับแค่โทรก็พอแล้วตาทำอะไรไม่ค่อยจะเป็นหรอกมันจะยุ่งยากอะเซ
0: ไม่ยากเลยค่ะคุณตาง่ายนิดเดียวนี่ไงคะแค่หนูโหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสโหลดเสร็จกดแค่2ครั้งคุณตาก็ฟังรายการโปรดได้แล้วค่ะ
1: มันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอลูกแล้วต้องทำยังไงต่อ
0: ก็แค่เปิดแอปแล้วกดฟังได้ทันทีเลยค่ะไม่ต้องตั้งค่าอะไรยุ่งยากด้วย
1: เออแค่นี้เองมันก็ง่ายดีจังมันไม่ยากนี่
0: โหลดก็ฟรีด้วยนะคะที่สำคัญชัดแจ๋ว
1: แบบนี้ตากับฟังวิทยุจุฬาได้ทุกที่เลยอะสิเออมันก็ดีจริง
0: ๆใช่ค่ะคุณตาพกก็ง่ายใช้ก็สะดวกฟังได้ทุกวันฟังย้อนหลังก็ได้นะคะ
1: ดีเลยลูกเย็นนี้ตาจะฟังรายการยิ้มแย้มแก้มใสตาชอบฟังเสียงเด็กๆเล่านิทานร้องเพลงมันน่ารักดีย
2: ิ้มแย้มแก้มใสเสียงใครกำลัง
3: รอแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสจะคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรืออยู่เจนไหนฟังวิทยุจุฬาผ่านมือถือง่ายๆแค่โหลดแล้วเปิดฟังได้ทันทีดาวน์โหลดฟรีทั้งระบบ Android และ iOS ยิ่งดาวน์โหลดยิ่งใกล้ชิดกัน
0: โหลดกันเยอะๆนะคะ
4: หนูกำลังจะถึงบ้านแล้วนะเนี่ยข้ามทางม้าลายไปก็เข้าซอยบ้านแล้วค่ะไว้เจอกันนะคะแม่บ๊ายบายค่ะโหวันนี้รถเยอะจังเลยแถมยังขับเร็วมากๆด้วยเฮ้ยไม่เป็นไรเรารอให้รถซาลงก่อนแล้วกันไม่รีบ

0: ชะลอรถเหยียบเบรกและรอให้คนข้ามถนนด้วยทางม้าลายทุกครั้งเพราะพวกเขาก็มีครอบครัวมีคนที่รอให้พวกเขากลับบ้านเหมือนกับพวกคุณทุกคนใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังห่วงใยใส่ใจผู้อื่นอยู่เสมอด้วยความปรารถนาดีจากจุฬาเรดิโอพลัส
1: เปิดมุมมองใหม่ของโลกวิทยาศาสตร์ในยูเรกาห้องโลกวิทยาการกับดร.บัญชาธนบุญสมบัติ
2: ได้เวลาท่องโลกวิทยาการกับยูเรกาแล้วครับกับอาจารย์บัญชาธนบุญสมบัติและหญิงธรณินทร์เทพวงศ์นะครับตอนนี้จะเป็นอีกตอนครับที่เราจะไปทำความรู้จักกับบุคคลสำคัญในวงการวิทยาศาสตร์นะครับอาจารย์เป็นคนอินเดียครับอาจารย์พูดถึงอินเดียเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเก่งทางด้านคำนวณ นะครับเกี่ยวกับตัวเลขเลย
3: จริงๆแล้วไอ้ซอฟต์แวร์ที่เราใช้กันอยู่ตอนนี้นะครับ
2: ครับ
3: ก็จริงๆมาจากคนอินเดียเยอะใช่ไหมเบื้องหลังใช่ไหมครับ
2: ใช่
3: ทำงานแบบว่าเรียกคนละสถานที่เนาะทำงานอยู่อินเดียเองนะครับ
2: ครับผมและคนนี้ก็เป็นคนที่น่าสนใจเหมือนกันครับสัตยาราชโบสนะครับ
3: ครับครับคนอินเดียนะครับเป็นนักฟิสิกส์ควอนตัมนะครับ
2: ครับ
3: ซึ่งร่วมสมัยกับไอน์สไตน์นะครับแล้วก็มีเรื่องน่าสนใจเยอะแยะเลยนะครับที่ว่าอยากจะมาเล่าสู่กันฟัง
2: ร่วมสมัยกับไอน์สไตน์ด้วย
3: ใช่ใช่ใช่แล้วชื่อของเขาที่แนวโอ้โหได้การพูดถึงนะครับในเวลาฟิสิกส์อนุภาคนะโบสอนโบสอนนี่ก็ชื่อโบสนะครับตัวเขาเองเนี่ยแม้ว่าจะไม่ได้รับรางวัลโนเบลนะครับแต่ว่าคนอินเดียจะภูมิใจมากว่าแม้ว่างานของเขาเนี่ยจะเรียกว่ายิ่งใหญ่นะครับแต่ว่ารางวัลโนเบลเนี่ยไม่ได้ก็จริงเนี่ยแต่ว่าชื่อของเขาเนี่ยไปอยู่ในหนังสือฟิสิกส์ยุคใหม่แทบทุกเล่มหรือทุกเล่มในแง่ของฟิสิกส์อนุภาคเป็นต้น
2: เห็นว่านักฟิสิกส์หลายคนก็เรียกว่าพูดถึงเขาเหมือนกัน
3: ครับ
2: ครับเดี๋ยวไปดูชีวิตของเขากันนะครับ
3: ก่อนอื่นนะครับผมค้นข้อมูลเยอะเลยนะครับแนะนำนิดนึงนะฮะทางซ้ายมือนี่จะเป็นไฟล์ PDF ที่เนาะเป็นหนังสือที่ค่อนข้างเป็นทางการนิดนึงดาวน์โหลดได้นะครับเอาชื่อนี้ไปค้นเลยทางขวามือนี่เป็นสถาบันนะครับที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติกับเขานะครับอินเดียเนี่ยสถาบันการศึกษาไอ้ทางด้านวิทยาศาสตร
2: ์
3: พื้นฐานเลยนะครับก็มีข้อมูลเขามีภาพด้วยแล้วก็แม้แต่ Royal Society นะครับก็ยกย่องให้เป็นสมาชิกด้วยไม่ธรรมดาแน่นอนนะครับแล้วก็เนื่องจากเป็นสมาชิกปั๊บเนี่ยก็เลยมีชีวิตประวัติอยู่นะครับก็เอกสารพวกนี้สามารถค้นได้นะครับผมก็จะนำมาจากพวกนี้เพื่อให้อ้างอิงได้ทีนี้เกิดที่กัลกัตตานะครับทีนี้ต้องบอกนิดนึงนะครับกัลกัตตาเนี่ยเป็นชื่อเดิมนะครับโกกาตานะครับในช่วงที่อินเดียยังถูกปกครองโดยอังกฤษ
2: ที
3: ่อินเดียช่วงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นชีวิตเขาเนี่ยจะเกิดมาในสภาพที่เรียกว่าอย่างนี้ถูกครอบงำโดยเรียกว่าจักรวรรดิของอังกฤษสหราชอาณาจักรนะฮะอังกฤษนะครับก็มีความพยายามที่จะเรียกว่าฟื้นอินเดียกลับขึ้นมาพยายามจะเป็นเอกราชต่างๆนะครับก็เกิดในครอบครัวชนชั้นกลางนะครับคุณพ่อนี่ทำงานเป็นนักบัญชีนะครับเกี่ยวกับเรื่องพวกทางรถไฟนะครับแล้วก็เป็นงานคำนวณพ่อนี่จะเรียกว่าเก่งนะครับเรียกว่าจะให้ทิ้งโจทย์ไว้ให้เขานะครับตอนเด็กๆเนี่ยก่อนออกไปทำงานเนี่ยก็จะเขียนโจทย์เป็นพื้นนะครับแล้วกลับมาเนี่ยลูกสามารถแก้โจทย์คณิตศาสตร์ได้หมดเลย
2: อ๋อนี่น่าจะเป็นจุดประกาย
3: เป็นจุดหนึ่งนะที่ว่ากันว่าแบบนั้น
2: คร
3: ับนะอันนี้บ้านเกิดเขานะครับบ้านเกิดนะครับ

0: ต้องให้ดูแผนที่อินเดียนิดนึงนะครับคือในสมัยนั้นนะครับซึ่งยังเป็นเรียกว่าบริติชอินเดียอยู่เนี่ยนะครับก็ไม่แยกมาเนาะยังไม่แยกมาเป็นบังกลาเทศอะไรงั้นนะครับมันก็มีเมืองกัลกัตตานะครับที่เกิดนะครับซึ่งปัจจุบันเรียกกัลกัตตาครับใช่ๆแล้วก็มีเมืองเมื่อก่อนเรียกดักกานะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเรียกว่าทากานะครับทากานะครับ
1: บังกลาเทศปัจจุบันน
0: ี้ใช่ใช่ซึ่งจริงๆแล้ว2เมืองนี้เนี่ยสัมพันธ์กันมากๆเลยเพราะว่าใช้ภาษาเบงกอลีนะครับนะจริงๆแล้วก็คือคนพวกเดียวกันแหละม
1: ัน
0: ถูกแบ่งแยกด้วยเชิงเรียกว่าเป็นการเมืองนะครับนะอันนี้ก็ให้รู้บริบทด้วยแล้วก็สตีเยนทรานาดเนี่ยนะครับก็สตีเยนเรียกสั้นๆนะครับนะก็ทำงานอยู่2ที่หลักๆนะครับที่กัลกัตตากับดักกานี
1: ่
0: คร
1: ับ
0: อันนี้เป็นภาพการ์ตูนที่ให้ AI ลองจำลองมานะครับบอกว่าอันนี้จริงๆมีเป็นเรื่องจริงนะครับพื้นเป็นสีแดงนะครับแล้วก็พ่อนี่จะเขียนโจทย์ให้ส
1: ามเป็นนักบัญชี
0: ใช่เขียนโจทย์ให้สามไปเฮดดิ้งให้ลูกปรากฏว่ากลับมาปั๊บเนี่ยลูกแก้ได
1: ้
0: ก็ยากขึ้นก็แก้ได้อีกก็เห็นแววละเห็นแววนะครับแม้แต่ครูที่โรงเรียนก็เห็นแววนะครับเชื่อไหมครับคะแนนเต็มร้อยเนี่ยตอนวัยเด็กเนี่ยครับได้110ทำไมครับยินทำไมครูบอกว่าอย่างนี้ครูให้เหตุผลว่าพอให้โจทย์ไปปั๊บเนี่ยเด็กคนอื่นก็ทำได้บ้างไม่ได้บ้างก็แล้วแต่เนาะแต่สตีเยนเนี่ยนะครับทำได้ไม่พอนะทำมากกว่า1วิธีคือครูคิดว่าทำวิธีนี้อย่างที่ครูสอนเขาคิดวิธีอื่นด้วยและทุกวิธีที่คิดได้เนี่ยเขียนมา
1: คำตอบเหมือนกันเลย
0: ใช่แปลว่าอย่างนี้แปลว่าเป็นนักคิดไง
1: คิดแถมให้ด้วยนะเนี่ย
0: แล้วครูเขาก็เห็นบอกว่าคณิตศาสตร์นี่ก็อย่างที่หลายคนพอทราบว่ายากนะครับว่าคงมีคนน้อยแต่ว่านี่ยิ่งกว่าคนทั่วไปคือว่านอกจากจะทำวิธีที่ครูสอนแล้วเนี่ยยังคิดวิธีใหม่ขึ้นมา
1: จีเนียส
0: จีเนียสจริงๆก็แสดงความเรียกว่าปัดเปลืองนะครับในเชิงคณิตศาสตร์ตั้งแต่เด็กนะครับก็นี่เอาไว้ภาพตอนวัยรุ่นให้ดูด้วยทีนี้ตอนประมาณสักช่วงวัยรุ่นเนี่ยนะครับก็เจอคนคนหนึ่งนะครับชื่อเมฆนาถสหะนะครับคนนี้เนี่ยคนไทยคงไม่รู้จักแต่พอผมค้นไปดูโอ้คนอินเดียนับถือมากเพราะว่าเรียกว่าเป็นหนึ่งในนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำของอินเดียนะครับนอกจากสตีเยนนะครับอีกคนนึงคือรามันนะครับก็ต่อมาก็เป็นนักฟิสิกส์กันทั้งคู่นะครับคู่นี้นะครับแนะนำเมฆนาถนิดนึงนะครับก็เป็นนักฟิสิกส์ดาราศาสตร
1: ์
0: นะครับแล้วก็สมการของเขาเนี่ยสามารถที่จะทำให้นักดาราศาสตร์เนี่ยคำนวณอุณหภูมิของดาวฤกษ์ได้นะครับจากเส้นสเปกตรัมและปัจจุบันยังใช้กันอยู่ไม่ธรรมดาแน่นอนครับไม่ธรรมดาแน่นอน
1: ถือว่าเป็นแรงบันดาลใจให้กับสตีเยนด้วย
0: ครับคู่นี้เนี่ยก็จะรู้จักกันแล้วก็ชอบพอกันนะครับเอาโจทย์มาคิดนะครับ
1: คู่ซีเลย
0: คู่ซีเลยครับตลอดชีวิตเลยคู่ซีเลยนะครับเอาตอนช่วงแต่งงานให้ดูนิดนึงครับเพราะว่ามีเกร็ดเชิงวัฒนธรรมน่าสนใจสตีเยนนี่ก็จะแต่งงานตอนอายุ20นะครับ20แต่เจ้าสาวลองดูสิครับเจ้าสาวนี่อายุ11เท่านั้นเอง
1: เด็กมากครับ
0: เป็นเชิงวัฒนธรรมนะครับของทางแถบนั้นนะครับพวกทางเบงกอลเนี่ยนะครับเขาจะแต่งได้อยู่น้อยๆนะครับก่อนมีประจำเดือนนะครับเป็นความเชื่อครับจากปัจจุบันเนี่ยนะครับก็จะมีกฎหมายเนี่ยห้ามทำแบบนี้แล้วแต่ก็ยังมีบางพื้นที่เนี่ยก็ยังทำกันอยู่บ้างแบบอินเดียเนาะนะครับนะเป็นเชื่อว่าถ้าทำนี่บางทีพูดกันยากนะครับว่าอะไรถูกอะไรผิด
1: ครับก็มีลูก9คน
0: 9คนนะครับเสียไป2นะก็มีลูกเยอะทีเดียวนะครับก็มี7คนนะครับ
1: ก็ตามธรรมเนียมประเพณีแถวนั้นไหมครับเพราะว่าก็ต้องมีลูกเยอะ
0: ลูกเยอะยุคสมัยความจริงเนี่ยตัวสตีเยนเองก็เป็นเรียกว่าอย่างนี้อยู่ในครอบครัวที่มีลูก7คนนะ
1: ครับ
0: เขาเป็นคนโตสุดนะครับคนโตสุดแล้วก็ที่เหลือเป็นน้องสาวหมดเลยอีก6คน
1: ครับเขาไปเริ่มเรียนศึกษาจริงจังที่ไหนครับอาจารย์
0: ครับก็นี่เลยครับเนี่ยมหาวิทยาลัยของกาลกัตตานะครับก็เข้าเรียนนี่นะครับเข้าเรียนคณิตศาสตร์นะครับ Mixed Mathematics ชื่อแปลกฟังดีเนาะ Mixed Mathematics ตอนนี้ผมเห็นครั้งแรกนี่งงๆกันคืออะไรนะคร
1: ับคณิตศาสตร์ผสมอย่างเงี้ยแหละคร
0: ับไปค้นดูโอเคเป็นวิธีคิดแบบอินเดียคืออย่างงี้คือแทนที่จะเรียนคณิตศาสตร์บริสุทธิ
1: ์
0: เดียวนะครับพวกการวิเคราะห์พวก analysis อะไรต่างๆทฤษฎีจำนวนอย่างเดียวนี่ครับหรือว่าคณิตศาสตร์ประยุกต์อย่างเดียวนะครับเขาผสมผสานกัน
1: บูรณาการ
0: บูรณาการคือให้มีความลึกในเชิงเรียกว่าทฤษฎีด้วยบวกกันประยุกต์ด้วยในเชิงวิศวกรรมเชิงเคมีเชิงต่างๆนะครับดังนั้นสตีเยนนะครับกับสหะเมื่อกี้เนี่ยนะฮะก็จะเรียนมาแบบนี
1: ้
0: แล้วก็นี่อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้เขามีความรอบตัวสามารถเอาคณิตศาสตร์ลึกๆเนี่ยนะครับไปใช้กับเรื่องที่เป็นประยุกต์ได้
1: จับมาได้หมดเลยผสมกันได้หมดเลย
0: ความจริงเนี่ยปัจจุบันนี่เราพูดถึงสหวิทยาการเนอะ interdisciplinary นะครับคำนี้ก็ยิ่งก็ไม่ต่างกันในคณิตศาสตร์นะครับก็คือแทนที่คุณจะเรียนเป็น pure math หรือเป็น applied math เนี่ยก็มองรวมเลย
1: แต่ว่าคำนี้ดูจะเข้าใจง่ายมาก
0: เข้าใจง่าย mixed mathematics นะครับ
1: ครับ
0: ก็ได้ที่1นะครับก็คงไม่แปลกใจเนาะแล้วก็พอจบมาก็เป็นครูสอนนะครับที่มหาวิทยาลัยกัลกัตตานะครับ
1: อ๋อจบที่นี่สอนที่นี่เลย
0: สอนที่นี่แป๊บนึงนะฮะครับทีนี้ก็ไปสอนที่ดักกานะฮะจำได้ไหมที่ปัจจุบันอยู่บังกลาเทศเนาะ
1: คร
0: ับก็และที่นี่เองนะครับที่เขาเรียกว่าทำให้ตัวเองมีชื่อเสียงโด่งดังคือตอนนั้นยังโนเนมมากเลยโนเนมมากทีนี้ ด้วยความที่สนใจทฤษฎีฟิสิกส์ยุคใหม่เนาะควอนตัมสัมพัทธภาพต่างๆนะครับก็เขาเนี่ยครับกับลิวสฮาร์เนี่ยก็จะแปลบทความของไอน์สไตน์นะครับสัมพัทธภาพเนี่ยเป็นภาษาเบงกาลีคือเขามองว่าอย่างนี้มองว่าคนท้องถิ่นเนี่ยแทนที่จะต้องเรียนวิชาการเนี่ยครับเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยทำไมไม่เรียนเป็นภาษาตัวเองด้วย
1: เพื่อจะได้คนในพื้นที่เข้าใจมากขึ้นด้วย
0: ใช่อันนี้เป็นอะไรที่ทำตลอดชีวิตเลยนะครับทีนี้มีอยู่ช่วงนึงที่อย่างนี้เขาก็ไปขออนุญาตไอน์สไตน์นะแปลบทความนะครับตัวเขาเองเนี่ยนะครับสติเยนเนี่ยน่าสนใจมากคือแน่นอนพูดภาษาเบงกาลีได้เนาะภาษาฮินดีก็ได้อังกฤษก็ได้อยู่แล้วนะครับนะฝรั่งเศสก็รู้นะครับฝรั่งเศสที่คล่องเลยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังด้วยนะครับส่วนภาษาเยอรมันเนี่ยจำเป็นต้องรู้เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเยอรมันเนี่ยเป็นผู้นำทางด้านควอนตัมสัมพัทธภาพใช่ไหมแต่ว่าอ่านได้แต่เขียนเนี่ยอาจจะไม่คล่องสิ่งเกิดขึ้นคืออย่างนี้สติเยนชอยนัทโบสเนี่ยนะครับก็จะคิดวิธีการพิสูจน์กฎของแพลงออกมานะครับโดยไม่ใช้วิธีของแพลงคือไม่ต้องมีสมมติฐานว่าตัวสั่นเนี่ยสั่นด้วยบางค่าเท่านั้นแบบแพลงนะครับแต่ใช้วิธีหนึ่งเลยนะครับพอคิดมาได้ปั๊บเนี่ยนะครับก็เขียนบทความขึ้นมาแล้วส่งไปให้วารสารของอังกฤษ Philosophical Magazine เนี่ยปรากฏว่าถูกเรียกว่าอย่างนี้ตีตกไปตีกลับมาไม่ยอมรับไงมองไม่เห็นคุณค่ามันไงทำไงล่ะเขียนจดหมายหาไอน์สไตน์คิดดูนะครับอายุ30เองนะครับยังไม่มากเนาะเห็นไอน์สไตน์บอกท่านครับนะครับผมได้คิดวิธีการใหม่ในการพิสูจน์กฎของแพลงค์ขึ้นมานะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าท่านพิจารณาแล้วถ้าเกิดว่าเห็นว่ามันดีเนี่ยนะครับช่วยแปลเป็นภาษาเยอรมันแล้วก็ส่งตีพิมพ์ไม่น้อยของนี้เลยนะครับของนี้เลยแล้วก็บอกว่าอย่างนี้บอกว่าผมเนี่ยอาจจะดูแปลกหน้าสำหรับท่านนะแต่จริงแล้วเราเนี่ยถือว่าตัวเองเนี่ยเป็นลูกศิษย์ของท่านผ่านงานเขียนแล้วก็ยังจำได้ไหมว่าที่ผมเนี่ยเคยเขียนมาขออนุญาตในการแปลบทความสัมพัทธภาพของท่าน
1: ครับ
0: นะครับ
1: เป็นภาษาเบงกาลี
0: ใช่นี่ครับเกิดอะไรขึ้นโอ้ไอสไตล์อ่านปุ๊บสุดยอดมากตอบกลับมาแปลให้แปลให้นี่ไม่ธรรมดานะครับคิดดูนะนักวิทยาศาสตร์โนเนมคนหนึ่งจากโลกที่3ต้องเรียกว่าอย่างนี้นะในขณะนั้นนะแล้วก็อินเดียตอนนั้นอยู่ในการปกครองอังกฤษด้วยนะครับไม่มีใครรู้จักเขาเลยนะ
1: ครับ
0: เขียนจดหมายหานักฟิสิกส์อันดับ1ของโลกนะครับ
1: คือถ้าตอนนั้นเนี่ยยุคนั้นมันต้องจดหมายเท่านั้นนะคร
0: ับใช่ใช่ทีนี้ถ้าคิดถึงสมัยนี้โอเคอาจจะมีคนกล้านะเขียนหานักวิทยาศาสตร์โนเบลสักคนเนี่ยแต่ว่ามันอาจจะเรื่องง่ายนะเขียนอีเมลเขียนอะไรนะสมัยนั้นยังไม่น่าจะง่ายขนาดนั้น
1: นึกถึงว่าตอนนั้นไอน์สไตน์ต้องรับจดหมายมากี่ฉบับกันแล้วเขา
0: แน่นอนไอน์สไตน์เนี่ยตามประวัตินี่นะครับแม้จะมาเด็กๆนะจำได้ไหมก็เอามาจะมาตอบใช่ไหมตอบกับใช่ไหมฮะกับอันนี้พออ่านปุ๊บเนี่ยปิ๊งเลยแล้วก็ตอบกลับมาว่าแปลให้นะแล้วก็ถกเถียงกันนิดหนึ่งว่าที่คุณคัดค้านผมเนี่ยผมไม่เคยเห็นด้วยเท่าไหร่นะก็ว่าไปนะแต่ว่าไม่เป็นไรเรื่องเล็กมากนะครับเกิดอะไรขึ้นนี่เอาให้ดูนะครับนี่คือบทความภาษาอังกฤษนะครับที่สตีเวนทอร์ดัตโพสเนี่ยครับเขียนมีแค่สี่หน้านะครับยิน
1: สี่หน้า
0: สี่หน้าเท่านั้นแค่นี้เองเลย
1: แต่อธิบายทุกอย่างเลย
0: อธิบายเรียกว่างี้ลงแบบวิธีใหม่เลย
1: ครับ
0: คือถ้าเป็นพวกทฤษฎีต่างๆนี่นะครับจริงๆไม่ต้องเยอะก็ได้แต่ขอให้เข้าสู่แก่นของมันนะครับนะแล้วก็นำเอาที่ไอน์สไตน์แปลมาแบบตรงๆเลยแปลมาแบบชนิดตัวๆเลยนะครับนะแล้วก็ทิ้งท้ายอย่างนี้ด้วยนะครับไอน์สไตน์เนี่ยทิ้งคอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับบอกว่าในมุมมองข้าพเจ้าเนี่ยนะครับวิธีการพิสูจน์ของโบสเนี่ยนักสเตนทอนัทโบสเนี่ยนะครับพิสูจน์ไอ้กฎของแพลงค์เนี่ยนะครับเป็นก้าวสำคัญมากๆเลยนะครับแล้วก็วิธีการนี้นะครับเนี่ยทำให้เรียกว่างี้น่าจะใช้กับพวกแก๊สอุดมคติในทางควอนตัมได้นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะพิสูจน์ต่อไปคือไอน์สไตน์จริงตอนนั้นมีไอเดียบางอย่างอยู่แล้วแต่ยังไม่ตกผลึกไงแต่โบสเนี่ยสเตนเทน่าทำก่อนนะครับ
1: คือมันเป็นความคลาสสิกของนักวิทยาศาสตร์ยุคนั้นนะครับในการสื่อสารใช้จดหมายใช้เปเปอร
0: ์
1: ที่จะเป็นศูนย์กลางในการที่จะส่งต่อความรู้กัน
0: ใช่ครับทีนี้ตรงนี้สำคัญมากเพราะว่าอย่างนี้ลองคิดดูนะครับถ้าเกิดว่าบรรณาธิการของวารสารเนาะนะครับนะโอ้โหมีไอสไตล์แปลมาให้อันนี้ก็เรื่องนึงกันนะแปลมาถึงท่านแปลแล้วคอมเมนต์ว่าอันนี้เป็นก้าวสำคัญในวงการนี่แน่นอน
1: แตกตื่นนะครับ
0: ครับดังเลยครับทีเดียวดังเป็นผู้แตกเลยนะครับนะคร่าวๆนะครับทำให้ดูว่าระหว่างพลังกับโบสเนี่ยนะครับเขาต่างกันยังไงพลังเนี่ยนะครับยังเป็นเรียกว่างี้ยังไม่ควอนตัมแบบแท
1: ้ๆครับ
0: คือเป็นการเอาสมมติฐานควอนตัมไปแปะไปไงนะครับก็แน่นอนเป็นคนให้กำเนิดเนาะก็สมมติว่าตัวสั่นเนี่ยสั่นได้แค่บางค่าเท่านั้นนะครับแล้วก็พิสูจน์ออกมานะคร
1: ับ
0: แต่ว่าโบสเนี่ยไม่ต้องใช้สมมติฐานนั้นเลยนะโบสเนี่ยเริ่มจากเรียกว่างี้มันเป็นแก๊สของโฟตอนนะ
1: ครับ
0: อนุภาคแสงเลยนะครับนะแล้วก็จุดสำคัญคืออย่างนี้สเตนทอนัทโพสเนี่ยเสนอว่าอนุภาคเนี่ยมันแยกเป็นตัวๆไม่ได้คืออย่างนี้ครับยินอันนี้ฟังแล้วแปลกอีกหนึ่งนะสมมติเรามีของ10ชิ้นนะครับ เราเรียกว่าชิ้นที่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1: หมายเลขไป
0: นะครับอนุภาคตัวที่1ถึง10นะครับถ้าเป็นฟิสิกส์ยุคเก่าเช่นเป็นแก๊สธรรมดาแก๊สออกซิเจนไนโตรเจนนี่นะครับเราบอกได้เลยว่าแก๊สตัวที่1โมเลกุลที่1วิ่งแบบนี้แบบนี้ นะครับแม็กซ์วิลล์โบสแมนเนี่ยบอกได้เลยตัวที่2ที่3วิ่งแบบนี้ตัวที่ล้านวิ่งแบบนี้นะครับบอกได้เป็นตัวไว้ตัวไหนวิ่งยังไง
1: คร
0: ับ แต่พอเป็นควอนตัมปั๊บ

0: สิ่งเกิดขึ้นคืองี้ครับสมมติมีอิเล็กตรอน10ตัวหรือ100ตัวหรือล้านตัวหรือมากกว่านั้นนะครับเราบอกไม่ได้ว่านี่คือตัวที่1 2 3ทุกตัวเหมือนกันหมดฟังก์ชันคลื่นทับซ้อนกันหมดนะครับเขาเรียกว่ามันแยกไม่ได้นะครับในทางควอนตัมแล้วก็สตีฟ ชอนัท โพสต์เนี่ยนักโบสเนี่ยนะครับก็ใช้วิธีคิดแบบนี
1: ้
0: เป็นครั้งแรกที่เสนอขึ้นมาแล้วก็พิสูจน์สูตรออกมาแล้วได้สูตรเหมือนกันนะครับไอน์สไตน์ถึงแบบว่าโหสุดยอดไงนะ
1: ครับ
0: เป็นวิธีแบบควอนตัมแท้ๆนะครับ
1: อีกครับมันแยกไม่ได้เหมือนที่เราจะรู้ว่าเวลาคิวบิกที่มันจะหมุนหมุนหมุนบางทีเราก็จะแบบเป็น1หรือ2เป็น1หรือ
0: 3ครับใช่ๆแต่อันนี้ก็มันจะบอกว่าอย่างงี้เรามีอนุภาคตัวที่1 2 3 4 6 7 8 9 10เนี่ย
1: ครับ
0: เราบอกไม่ได้ว่าที่ตัวที่1ตัวที่2ตัวนี้แตกต่างจากตัวนี้เพราะว่าสมมติทางควอนตัมทั้งมวลสปินมันนะครับ
1: มันไปด้วยกันหมดเลย
0: เรียกว่าประจุมันเนี่ยเหมือนกันหมดเลยเราบอกเป็นตัวๆไม่ได้นี่ไงครับเป็นคอนเซ็ปต์ที่เรียกว่าอย่างงี้ที่มันแปลกในทางควอนตัมอีกมันเหมือนกับคลื่นอนุภาคอะไรต่างๆเนี่ยเป็นอะไรที่แปลก
1: เท่ากับว่าการที่บอสเสนอแล้วก็ให้ไอน์สไตน์พิจารณาก็ไปต่อยอดให้กับเขาด้วย
0: ใช่ๆทีนี้ไอน์สไตน์เนี่ยปิ๊งปังเลยบอกงี้บอกบอสคุณทํามาแค่เรื่องแสงเนาะแต่ผมคิดว่าวิธีคิดแบบคุณเนี่ยสามารถที่จะเป็นแบบว่าของที่เป็นสสารได้เป็นอนุภาคจริงๆได้ไอน์สไตน์ได้ต่อยอดไงต่อยอดขึ้นมานะครับพอต่อยอดขึ้นมาปั๊บเนี่ยนะครับว่าวิธีคิดแบบโบสเนี่ยนะครับนอกจากใช้กับโฟตอนนะครับใช้กับไอตัวอนุภาคแสงได้เนี่ยยังใช้กับอนุภาคที่อนุภาคที่เป็นเนื้อจริงได้ด้วยนะครับสสารจริงๆด้วยนะครับแล้วก็ทำนายนะครับเรียกว่างี้ปัจจุบันเรียกว่าสถานะที่5ของสสารนะครับโบสไอน์สไตน์คอนเดนเซตคือถ้าอุณหภูมิต่ำลงมากๆเนี่ยนะครับไอพวกอนุภาคทั้งหลายเนี่ยมันจะอยู่ในสถานะควอนตัมเดียวกันนะครับไอน์สไตน์คิดอย่างนั้นออกมาไอน์สไตน์ต่อยอดมาเลยทีนี้แวบมาที่ฟิสิกส์นิดนึงนะครับปัจจุบันเนี่ยนะครับเราเรียกแบบนี้เรามีอนุภาค2กลุ่มใหญ่ๆนะครับถ้าไปถามนักฟิสิกส์อนุภาคนะครับแบบนึงเรียกเฟอร์มิออนนะครับแบบนึงโบซอนเฟอร์มิออนเนี่ยคร่าวๆคืออย่างงี้มันมีสปินเนี่ยเป็นครึ่งๆครึ่ง 3/2 5/2 ต่างๆเป็นต้นส่วนโบซอนเนี่ยสปินเนี่ยจะเป็นเลขจํานวนเต็มเช่น0 1 2แบบนี้เป็นต้นนะครับนะคนที่เสนอชื่อโบซอนเนี่ยนะครับนี่คนนี้นะครับดีแรก
1: พอดีแรก
0: พอดีแรกคนที่พูดน้อยๆนะครับนะหนึ่งดีแรกเนี่ยครับเท่ากับหนึ่งคำพูดต่อวันอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะเขียนไว้ในหนังสือเล่มสำคัญของเขานะครับเนี่ย The Principle of Quantum Mechanics ซึ่งไอน์สไตน์ชอบมากใครสนใจลองไปฟังเรื่องดีแรกครั้งหนึ่งนะครับดีแรกเนี่ยเขียนเลยว่าตัวเนี้ยเรียกโบซอนแล้วทำให้คนเรียกว่าโบซอนขึ้นมานะครับคร่าวๆคืออย่างนี้ครับโบซอนเนี่ยถ้าปัจจุบันมองจากปัจจุบันนี่นะครับมันจะมี2กลุ่มใหญ่ๆแบบนึงคือเป็นแบบพื้นฐานนะครับคือเป็นตัวแท้ๆเลยนะครับอีกอันนึงคือเป็นสิ่งที่เรียกว่าอย่างงี้เอาพวกเฟอร์มิออนเนี่ยมารวมกันคืออย่างงี้เฟอร์มิออนเนี่ยมีครึ่งๆในสปินสมมติว่าสปินครึ่งสปินครึ่งครึ่งบวกครึ่งก็เป็น1มันก็ไปกันเป็นจำนวนเต็มกันโบซอนได้ใช่ใช่นะครับนะแบบนี้เรียกคอมโพสิตโบซอนคือโบซอนเชิงประกอบนะครับทีนี้ถ้าเป็นพวกพื้นฐานนะครับก็ยังแบ่งเป็น2อย่างณปัจจุบันนะครับคือสเกลาร์โบซอนที่เรียกฮิกส์โบซอนครับเป็นอนุภาคที่มันมาจากฮิกส์ฟิลด์ที่ทำให้พวกอนุภาคมีมวลนะครับนะสารมีมวลแล้วก็ตัวเรียกว่าอย่างนี้เวกเตอร์โบซอนซึ่งเป็นตัวที่สื่อแรงแต่อันนึงที่ยังไม่เจอนะครับยังไม่เจอคือกราวิตอนนะครับซึ่งมาจากทฤษฎีนะครับ
1: เป็นทฤษฎีอยู
0: ่ครับ
1: ครับ
0: อันนี้เป็นภาพใหญ่นะครับแล้วก็คร่าวๆคือพวกโบซอนเนี่ยถ้าอุณหภูมิต่ำๆเนี่ยมันลงมาที่ต่ำสุดได้แต่เฟอร์มิออนเนี่ยไม่ได้นะครับนะฟื้นมันไม่ได้ซึ่งเรื่องนี้เดี๋ยวไปดูฟังเรื่องตารางธาตุนะครับเรื่องพาวลีพวกนี้นะครับผมจะเล่าไว้ละเอียดเลยนะครับอีกนิดนึงนะครับ Bose Einstein condensation คืออะไรนะครับคืองี้แกนนอนคืออุณหภูมิมีกราฟนะแกนนอนอุณหภูมิแกนตั้งเนี่ยคือสัดส่วนของเรียกว่าอนุภาคที่อยู่พวกที่ดับพลังงานต่างๆนะครับถ้าพลังงานสูงเนี่ยนะครับอนุภาคมันก็มีอยู่ข้างบนๆเยอะเนาะแต่พออุณหภูมิต่ำเนี่ยมันจะลงมาต่ำสุดเลยนะครับต่ำสุดเลยถ้ามองด้วยฟังก์ชันคลื่นเนี่ยนะครับก็คือว่าพออุณหภูมิต่ำๆมากๆเนี่ยคลื่นเนี่ยมันทับซ้อนกันกลายเป็นคลื่นยักษ์ๆกันเดียวเหมือนกับอะตอมมาอะตอมเดียวเลยครับยินอะตอมยักษ์ครับนี่คือสิ่งที่ไอน์สไตน์คิดต่อยอดจากโบสมาอีกทีนึงนะครับเรียกโบสไอน์สไตน์คอนเดนเซตก่อนหน้าที่จะมีการทดลองพบ70ปีนะครับจนได้โนเบลไปในปี2001
1: คือการเอาสิ่งที่โพส
0: คิดขึ้นมานะครับ
1: มาต่อยอดจนนำมาสู่รางวัลโนเบล
0: ใช่ๆๆเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเรียกอย่างนี้งานของโบสเนี่ยเป็นพื้นฐานแบบว่าลึกที่สุดเลย
1: คร
0: ับไอน์สไตน์ต่อยอดขึ้นมาคืองานโบสเนี่ยแค่โฟตอนเท่านั้นไอน์สไตน์ต่อว่าหุ้ย material particle ก็ได้นะครับแล้วไอน์สไตน์ก็ทำนายโบสไอน์สไตน์คอนเดนเซตซึ่งเป็นสถานะที่5ของสสารนะครับแล้วก็นักฟิสิกส์ในเรียกว่าปัจจุบันนะครับเมื่อ30ปีก่อนเนี่ยก็สามารถที่จะสร้างมันขึ้นมาได้นะครับโดย2กลุ่มนะครับคอร์เนลกับวีแมนนะครับ1995แล้วในปีเดียวกันนะครับถัดมาไม่กี่เดือนเนี่ยนะครับนะเฮเทเลที่ MIT ก็สร้างได้นะครับจากเรียกว่าของกลุ่มแรกเนี่ยรูบิเดียมนะคร
1: ับ
0: ของ MIT เนี่ยเป็นพวกโซเดียมอะตอมนะครับอันนี้เอาภาพให้ดูนะครับว่าพออุณหภูมิต่ำมากๆปั๊บเนี่ยนะครับความเร็วมันก็จะหดลงไปเรื่อยนะครับแล้วก็มันจะเหลือแค่สถานะเดียวแทบจะเดียวเลยนะครับ

0: ตามกราฟเลยที่เรา
1: ครับอันนี้เอาภาพตอนที่เขาค้นพบมนุษย์ที่ MIT นะแบบจดขึ้นมานะครับนักวิสัชน์นี่จะจดไว้เนาะนะครับนี่ไงใช่ไหม BC เนี่ย Bose Einstein Condensate หรือเปล่าใช่แล้วนะครับก็เป็นโมเมนต์ในเรียกว่าทางวิทยาศาสตร์ที่น่าตื่นเต้นนะครับยูเรกาโมเมนต์
0: ยูเรกาโมเมนต
1: ์ใช่ๆที่
2: มีเครื่องหมายตกใจนี่คือการ
1: คิดว่าในทุกเรื่องนี่นะครับมีน่าจะมีคล้ายๆแบบนี้นะครับ จุดที่มันทำให้อุ๊ยสำเร็จแล้วที่เป็นต้นนะครับก็ให้ดูนะครับอันนี้ก็เปรียบเทียบว่า2กลุ่มนี้ทำต่างกันยังไงเทคนิคก็จะต่างกันนิดหน่อยนะครับ
0: ครับ
1: ครับแล้วก็มีต่อยอดเป็นอะตอมเลเซอร์ได้ด้วยคือเลเซอร์ปกติเนี่ยเราคิดถึงแสงที่เป็นออกไปด้วยเฟสเดียวเนาะ
0: ครับ
1: แต่ว่ากรณีของ BEC Bose Einstein Condensate เนี่ยยิงอะตอมออกไปนะครับเฟสเดียวได้ด้วยนะครับ
0: คร
1: ับ นะครับแล้วก็ฮิกโบซอนนะครับนะซึ่งเป็นอนุภาคควอนตัมนะครับของฮิกส์ฟิลด์อีกทีนึงคร่าวๆคืออย่างนี้ครับยินมันมีคำถามพื้นฐานมากๆเลยบอกว่าทำไมพวกสสารเนี่ยถึงมีมวลนะครับคำตอบคร่าวๆคืออย่างนี้ครับในจักรวาลเนี่ยครับมันมีสนามเล็กสนามฮิกส์นะครับแล้วถ้าพวกอนุภาคพวกนี้ถ้ามันฝ่าสนามฮิกส์ไปนะครับนะถ้ามันมีอันตรกิยากันน้อยๆนะครับมวลก็จะน้อยถ้ามากมวลก็จะมากอย่างโฟตอนเนี่ยนะครับที่ไม่มีมวลเนี่ยก็เพราะว่าไม่มีอันตรกิยาเองนะครับ เขาเปรียบเทียบแบบนี้ครับยินคืออย่างนี้สมมติในห้องเรียกว่างานปาร์ตี้เนาะก็มีคนอยู่เยอะเลยนะครับแต่พอมีเซเลบเข้ามาคนหนึ่งนะครับแน่นอน
2: คนแห่
1: มาคนแห่มาขอเซลฟี่หน่อยถ่ายรูปหน่อยนะครับถ้าแห่มาเยอะๆปั๊บเนี่ยเซเลบเนี่ยก็จะเดินยากใช่ไห
0: ม
1: เหมือนมีมวลเยอะ
0: คร
1: ับทุกหนึ่งมีอันตรกิยาเยอะ
2: มันก็จะแบบขยับขยื่น
1: แต่ถ้าคนธรรมดามาเนี่ยก็มีคนสนใจแล้วก็ไปง่าย
2: เดินไปทั่วเลย
1: ครับนั่นคือเปรียบเทียบง่ายๆเนาะแล้วกราวิตอนนะครับที่พูดไปแล้วนะครับเป็นเชิงสมมติฐานนะครับครับนั่นก็ประมาณโบซอนนะครับที่ตื่นเต้นกันมากเพราะเห็นนี่เพราะว่าโบซอนเนี่ยโบสเนี่ยไม่ได้รับรางวัลโนเบลก็จริงแต่ชื่อของเขาเนี่ยพูดบ่อยถูกพูดบ่อยมาก
2: เป็นชื่อที่พูดถึงจริงๆแล้วถึงขั้นต้องไปดูเลยว่าเขาคือใครกันแน
1: ่ครับ
2: แล้วเรื่องของมารีคูรี
1: ครับ
2: ข้องกันยังไงครับ
1: ถึงนี้ครับพอเรื่องนี้โบสเนี่ยตอนแรกจะขอไปทำงานที่ยุโรปนะไปเพิ่มพูนความรู้นะทางมหาวิทยาลัยก็ไม่ให้คืองี้ภายใต้ระบอบที่ว่าเป็นของอังกฤษต่างๆนะครับเขาก็ไม่อยากจะเรียกว่าสนับสนุนมากเท่าไหร่เนาะคุณต้องทำงานให้เรามากกว่าเนาะแต่พอดังขึ้นมาปั๊บเนี่ยก็ยอมปล่อยไปนะครับโบสก็ไปไหนอะไปยุโรปเลยนะครับไปฝรั่งเศสทำงานกับมารีคูรีนะครับสนใจเรื่องกัมมันตรังสีนะครับทำงานกับเรียกว่างี้ทางด้านเอ็กซ์เรย์รีแฟคชั่นนะครับนะกับแลบของมอริสเดบรอยเป็นพี่ชายของลุยเดบรอยนะครับนะก็เรียนรู้สองอย่างนี้มาแล้วก็ในสุดก็เอาความรู้ทางด้านการทดลองเนี่ยกลับมาที่อินเดียนะครับกับอินเดียด้วยนะครับแล้วก็เจอคนดังนั้นเลยนะครับเดบรอยบ้างพอโรเจอร์แวงนะครับซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของเดบรอยนะครับ
2: ก็เลยทำให้เขาพูดภาษาฝรั่งเศสคล่อง
1: จริงๆเนี่ยต้องมีเรื่องเล่าว่าอย่างนี้มารีคูรีบอกว่าอย่างนี้ถ้าคุณจะทำงานเนี่ยคุณควรต้องเรียนภาษาฝรั่งเศสก่อนเพราะโบสพูดคล่องอยู่แล้วครับคนนี้เป็นโพลีกลอตนะคือเป็นคนที่รู้หลายภาษา
0: คร
1: ับโบสนี่เก่งนะครับนะแล้วก็ไปที่เยอรมันนะครับไปเรียนท่านเอ็กซ์เรย์แล้วไปเจอใครบ้างเจอไอน์สไตน
2: ์โอ้กำลังจะถามเลยว่าได้เจอกันไหม
1: เจอครับเจอแต่เจอสั้นๆแล้วก็ไม่ได้เขียนเปเปอร์อะไรร่วมกันนะครับเจอไอน์สไตน์สั้นๆนะครับแล้วก็ไม่ต่อยอดตอนไอน์สไตน์ไปสนใจทฤษฎีสนามรวมของเขาแล้วนะครับนะแล้วก็ไปฟังดีเบตนะครับการโต้วาทีระหว่างไอ้โต้เรียกว่าวิวาทะระหว่างแพงกับชูริงเจอร์เรื่องต้องเป็นตั้มนี้นะก็เข้าไปฟังนะครับก็เจอกับเรียกว่าบิ๊กเนมนะครับในทางฟิสิกส์นั่นเลยนะครับแล้วกลับมาอินเดีย
0: คร
1: ับกลับมาที่ดักกานะครับอันนี้คิดแบบปัจจุบันในการดักกาก็มาสร้างภาควิชาฟิสิกส์ให้มีการทดลองโดยเฉพาะผู้มาทำเอ็กซ์เรย์ดิเฟคชั่นนะครับถ้าดูเนี่ยมันจะมีชื่อของโบสอยู่ที่ชื่อที่2นะครับนะครับแล้วก็ทำการทดลองต่างด้วยนะครับ
2: ครับก็กลับมาศึกษาเพิ่มเติมจนช่วงวาระสุดท้ายของชีวิตเลย
1: ใช่ใช่ทีนี้ในช่วงมันปลายชีวิตเนี่ยจริงๆแล้วก็ทำงานวิจัยอยู่แต่ว่าไม่มากนักแล้วก็งานเนี่ยจะหนักไปเชิงสังคมเชิงวัฒนธรรมเยอะเลยนะครับนี่มีบุคลิกของโบสอย่างหนึ่งนะครับที่น่าสนใจทีเดียวคืออย่างนี้มีอยู่ช่วงหนึ่งที่ตอนเป็นอาจารย์อยู่เนี่ยนะครับพวกนักศึกษาพวกระดับปริญญาโทนะครับก็มาขอเลื่อนการสอบหน่อยได้ไหมอ่านหนังสือไม่ทันต่างๆเนี่ยโบสส่งไม่ได้นะครับโอ้โหไม่ได้เลยวะนี่คุณถ้ายังยืนยันจะไม่สอบอีกนะผมจะลาออกขนาดนั้นเลยนะครับครูคุณนักศึกษาในสุดนักศึกษากลับไปเลยอันนี้หมายถึงความมุ่งมั่นอะไรบางอย่างคุณเป็นหน้าที่ของคุณที่ต้องคิดว่า
2: คือกำหนดการสอบมันก็มีออก
1: ชัดเจนอยู่แล้วนะครับจะมาขออย่างนี้ได้ไงนะครับนะเก่งดนตรีนะครับเอสราชนะครับนะเดี๋ยวผมเอาคลิปใน YouTube เปิดเสียงให้ฟังเลยนะครับนะ

0: ก็เซียนในหลักตัวนี้นะครับแถมยังศึกษาพวกโน้ตดนตรีในเชิงคณิตศาสตร์ด้วยครับคือเป็นคนที่แวดรอบตัวไงวิชาการก็เก่งนะครับเรื่องชีวธรรมเรื่องดนตรีก็เก่ง
1: โพลิแมท
0: เป็นโพลิแมทคนหนึ่งนะครับนะแล้วก็ใจดีกับเด็กด้วยนะครับเด็กนี่มาขอให้

0: สอนพวกฟิสิกส์ต่างๆเนี่ยก็ทำอย่างนั้นด้วยนะครับ
1: ดูเป็นคนแต่ดูท่าทางอ่ะดูเป็นคนใจดี
0: ใจดีใจดีใจดีทีนี้เป็นคนที่ตรงไปตรงมานะครับคือในช่วงที่อยู่ที่อินเดียแล้วเนี่ยนะครับเขาเคยลำพึงแล้วก็เขียนชัดเจนเลยบอกว่าอย่างนี้เพราะว่ากลับมาอินเดียเนี่ยก็ทำงานวิจัยโน่นบ้างนี่บ้างเปลี่ยนไปเรื่อยเลยนะครับนะแล้วก็ไม่ทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันที่สำคัญสำคัญมากๆนะครับแล้วเปรียบเทียบตัวเองนี่บอกเหมือนกับตัวเองเป็นดาวหางที่มาเพียงครั้งเดียวแล้วก็จากไปนะครับแล้วก็มีเรื่องที่น่าสนใจคืออย่างนี้นะครับรพินทนาถฐากูลนะครับอุตกรเนี่ยนะครับก็เป็นเรียกว่าโอ้โหมหากวีนะครับอินเดียที่โด่งดังมากนะครับ
1: ครับ
0: เป็นคนที่สนใจวิทยาศาสตร์นะครับก็อุทิศหนังสือเล่มนึงนะครับที่เขาเขียนเกี่ยวกับประวัตินักวิทยาศาสตร์แล้วก็เรื่องทางวิทยาศาสตร์นี่นะครับให้กับโบสเลยหลังจากที่รู้ว่าโบสเนี่ยมีความสัมพันธ์มากกับไอน์สไตน
1: ์
0: นะครับไอน์สไตน์เล่าให้ฟังคือ2ไอน์สไตน์กับตะกอเนี่ยเป็นเพื่อนกันนะครับคุยกันเยอะแล้วก็พูดถึงโบส
1: แล้วก็ทําในวงการสังคมเรียกว่าเป็นสมาคมทางวิทยาศาสตร
0: ์ใช่ครับในช่วงมันปลายชีวิตเนี่ยก็จะหนักมาทางเชิงสังคมนะเป็นประธานของผู้ว่าการประชุมใหญ่ๆของอินเดียนะครับนะแล้วก็ในที่สุดก็ออกจากตะกร้าไปนะครับเพราะว่ามันมีเรียกว่าความขัดแย้งกันนะครับในเชิงเรียกว่าศาสนาต่างๆและการเมืองนะครับนะออกมา
1: ครับ
0: กลับมานะครับก็เรื่องนี้มาทำงานที่มหาวิทยาลัยกาลกัตตาที่เดิมบ้านเกิดนะครับนะแล้วก็เป็นอธิการบดีนะครับของมหาวิทยาลัยวิศวะปรตินะครับอันนี้มีเรื่องสำคัญต้องบอกนิดนึงนะครับตอนผมอ่านครั้งแรกเนี่ยเข้าใจผิดเลย Vice Chancellor เนี่ยนะครับไม่ใช่รองอธิการบดีนะแบบอินเดียถ้า Vice Chancellor เนี่ยคืออธิการบดีเลยนะครับ Vice ปกติเนี่ยถ้าใช้แบบระบบอเมริกันเนี่ย
1: ก็เป็นรอง
0: จะเป็นรองนะครับแต่ในอินเดียเนี่ยเป็นอธิการบดีเพราะว่าถ้าเป็น Chancellor เนี่ยจะเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยนะครับแบบระบบนี้ใช้แบบนั้นนะครับก็เป็นนั้นด้วยสมาชิกของรัฐสมาคมนะครับแล้วก็สูงมากนะครับก็รับรางวัลเนี่ยเป็น National Professor ของอินเดียอันนี้รางวัลสูงสุดเลยครับสำหรับนักวิชาการก็เป็นศาสตราจารย์ระดับชาติอินเดียเลยนะครับแล้วก็ปิดทิ้งท้ายอย่างนี้นะครับคืองานทางด้านสังคมอย่างนี้เขาต้องการจะเผยแพร่พวกวิทยาศาสตร์เนี่ยให้เป็นภาษาแม่แล้วเป็นกองทำอะไรบ้างอ่ะสอนแปลนะครับหนังสือนะครับพวกภาษาต่างๆเนี่ยเป็นภาษาเบงกอลีครับ
1: ต่างเป็นความตั้งใจของเขาแต่แรกเลย
0: อย่างที่เรียนทราบคือพวกดนตรีนะครับนะมีคณิตศาสตร์ด้วยแล้วก็เชิญพวกศิลปินต่างๆมานะครับนะก็เสียชีวิต1974นะครับ1974แล้วก็มีสถาบันที่สร้างขึ้นมาเพื่อเขาเลยชื่อน่าสนใจมากนะครับ Essen Bose National Center for Basic Science นะครับ
1: สัตยานาถโบส
0: ครับ
1: ก็คือชื่อย่อตัวข้างหน้า
0: ใช่สัตใช่ครับสัตยานาถโบสนะครับก็คือสถาบันที่ทำงานด้านพวกวิทยาศาสตร์พื้นฐานนั่นเลยนะครับฟิสิกส์เคมีชีวะต่างๆมีวัสดุศาสตร์ด้วยนะครับ
1: เป็นเหมือนกับว่าความตั้งใจของเขาตั้งแต่แรกที่จะวางรากฐานอยู่แล้วก็เป็นที่มาของสถาบันนี้ด้วย
0: ครับครับก็นำสแตมป์ให้ดูด้วยครับ1994ลองค้นดูได้นะฮะในอินเทอร์เน็ตนะครับก็ในต่างประเทศเนาะคนสำคัญเนาะจะขึ้นสแตมป
1: ์ขึ้นสแตมป
0: ์ถึงบ้านเรานี่น่าสนใจน่าจะมีการยกย่องทำนองนี้บ้างนะครับ
1: ครับโดยเฉพาะคนในวงการวิทยาศาสตร์นะ
0: ครับ
1: ก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจและเห็นว่าช่วงชีวิตของเขาเนี่ยยาวนานแล้วก็ทำให้เห็นว่าเป็นการวางรากฐานสำหรับการศึกษาในอินเดียโดยเฉพาะเลยนะครับรวมถึงบังคลาเทศในปัจจุบันด้วย
0: ใช่แล้วที่ทั้งอินเดียบังคลาเทศเนี่ยยกย่องมากเลยนะครับ คือแม้ว่าเขาเนี่ยจะไม่จบปริญญาเอกนะครับนะแล้วไม่รับรางวัลโนเบลด้วยนะครับแต่ว่าชื่อเนี่ยอยู่ในตำราฟิสิกส์ทุกเล่มโบซอนนะครับนะก็จะภูมิใจกันมากแล้วก็ที่สำคัญคือวางรากฐานที่ยินบอกเลยนะครับทั้งทางด้านพวกทฤษฎีและการทดลองต่างแล้วก็เชิงวัฒนธรรมก็ทำมากด้วยเช่นกันนะครับ
1: ครับก็เป็นคนที่เรียกว่าใกล้บ้านเราเหมือนกันนะครับสำหรับในแถบอินเดียก็จะเห็นว่าบุคคลสำคัญในวงการคำนวณด้านฟิสิกส์หรือว่าทางวิทยาศาสตร์นะครับก็ทำให้เห็นว่าในฝั่งเอเชียใต้เนี่ยเราก็มีบุคคลสำคัญที่จะเป็นรากฐานสำคัญในวงการวิทยาศาสตร์จนถึงปัจจุบันนี้ด้วยนะครับนี่คือยูเรกาท่องโลกวิทยาการในตอนนี้ครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังติดตามรายการของเรากันได้ทุกช่องทางของไทย PBS รวมถึงไทย PBS Podcast นะครับช่วงนี้อาจารย์บัญชาทัตบุญสมบัติและยินทรณินเทพวงศ์ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: Thai PBS Podcast View the World via the Voice
3: จามจุรีร่วงกล่าวเราร่ำให้สำนึกในพระคุณอันอุ่นขวัญยิ่งพระกรุณาโลกประจักษ์คือรักจริงรักที่ไม่ทอดทิ้งประชาชนรำลึกรอยพระสวนซึ้งตรึงใจชาติชื่นพระราชกิจสารทานกุศลจุฬาภักจงรักพร้อมน้อมกมลอาลัยล้นพระพันปีคืนพิมานน้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน์
4: ta ra ra ra dam pam pam pam pa ra ta ta ta
5: ดิฉันสีส้มเอี่ยมสันพางยินดีต้อนรับสู่โลกของดนตรีคลาสสิกค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขกับดนตรีคลาสสิกนะคะ
6: รายการดนตรีคลาสสิกรายการเพลงที่คุณรักร่วมติดตามฟังบทเพลงคลาสสิกอันไพเราะจากหลายยุคหลายสมัยของวัฒนธรรมทางดนตรีทุกเย็นวันเสาร์16:00 น.ถึง 18:00 น.ดำเนินรายการโดยอาจารย์สีส้มเอี่ยมสันพาง
7: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการลูกทุ่งเพลงเด็ด 101.5 มาฟังเพลงลูกทุ่งดังในอดีตไปด้วยกันกับดิฉันฝนรินชนาธิ

0: ร่วมสืบสานตำนานเพลงลูกทุ่งดังในอดีตที่คนยังคงจดจำไปด้วยกันโทร02-218-3975-7หรือผ่านทาง LINE @จุฬาเรดิโอช่วงเวลาแห่งความสุขของบ่ายวันอาทิตย์กับลูกทุ่งเพลงเด็ด 101.5
1: คือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมทุกการสื่อสารที่หลากหลายเราพร้อมที่จะสร้างเสริมสังคมด้วยปัญญาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz พร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทย
2: See you delight.

เมื่อป่าหมดไปคนเราก็จะอยู่ไม่ได้คนกับป่าจึงต้องอยู่ด้วยกันคือคนคอยดูแลรักษาป่าและป่าก็จะอำนวยประโยชน์ให้แก่คนเป็นการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันพระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานเมื่อ26พฤษภาคมพุทธศักราช2543เสด็จสู่สวรรคาลัยพ้องพระสงฆ์นิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้ดำเนินรายการ CU Delight

วัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะขอต้อนรับสู่ CU Delight ทางจุฬาเรดิโอพลัส 101.5 เมกะเฮิรตซ์ค่ะวันนี้พบกันวันศุกร์นะคะวันศุกร์นี้วันศุกร์ที่7สิงหาคมพุทธศักราช2569นำเสนอเพลงประกอบภาพยนตร์ดังในอดีตตามคำแนะนำของคุณสมคเนติตฐานนะคะซึ่งท่านกรุณาแนะนำมาทางจดหมายค่ะแนะนำเพลงประกอบภาพยนตร์ซึ่งก็เป็นผลงานของดอนเอลิสนะคะเพลงบรรเลงที่ประกอบอยู่ในภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นผลงานของดอนเอลิสนักประพันธ์เพลงที่มีชื่อเสียงโด่งดังทั่วโลกแล้วก็มีผลงานที่ประพันธ์เพื่อประกอบภาพยนตร์อยู่หลายต่อหลายเรื่องด้วยกันนะคะภาพยนตร์เรื่องนี้ก็คือ The French Connection หรือชื่อไทยมือปราบเพชรตัดเพชรนะคะมือปราบเพชรตัดเพชรหนังสัญชาติอเมริกันปี1971ที่กำกับโดยวิลเลียมเฟรดกินนำแสดงโดยจีนแฮกแมนรอยไชเดอร์เฟอร์นันโดเรย์แล้วก็บทภาพยนตร์โดยเออร์เนสต์ทิวดี้แมนนะคะดัดแปลงมาจากหนังสือชื่อเดียวกันของโรบินมัวค่ะในปี1969เกี่ยวกับนักสืบที่ทำงานคดียาเสพติดนะคะเอ็ดดี้อีแกนแล้วก็ซันนี่กรอโซค่ะเล่าเรื่องราวของตัวละครที่เป็นนักสืบของกรมตำรวจนิวยอร์กนะคะจิมมี่ป๊อปอายดอยค่ะแล้วก็บัตตี้คลาวดี้โซนะคะในการไล่ล่าอลองชาเนียผู้ลักลอบขนเฮโรอีนชาวฝรั่งเศสซึ่งก็เป็นคนที่พ่อค้ายาที่มั่งคั่งนะคะที่รับบทโดยเรย์ค่ะภาพยนตร์เรื่องนี้ประสบความสำเร็จนะคะเพราะว่าในงานประกาศผลรางวัลออสการ์ครั้งที่44เมื่อเดือนเมษายนปี1972ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงถึง8สาขาด้วยกันนะคะแล้วก็คว้ารางวัลมาได้5สาขาก็คือบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยมนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมผู้กำกับยอดเยี่ยมตัดต่อภาพยนตร์ยอดเยี่ยมและบทภาพยนตร์ดัดแปลงยอดเยี่ยมค่ะนอกจากนี้ยังได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลนักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมก็คือไชเดอร์นะคะภาพถ่ายยอดเยี่ยมถ่ายภาพยอดเยี่ยมค่ะถ่ายภาพยอดเยี่ยมแล้วก็เสียงยอดเยี่ยมไทดี้แมนยังได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลลูกโลกทองคำรางวัลสมาคมนักเขียนแห่งอเมริกาแล้วก็รางวัลเอ็ดการ์สำหรับบทภาพยนตร์ของเขาความสำเร็จทั้งหลายทั้งปวงนะคะก็งดงามมากๆทั้งในเชิงเงินแล้วก็รางวัลต่างๆด้วยนะคะเพราะว่าเป็นภาพยนตร์ที่ใช้ทุนในการสร้างนะคะอยู่ที่ 1.8 ถึง 2.2 ล้านเหรียญสหรัฐแต่ว่ากวาดรายได้จากการจำหน่ายตัวมา75ล้านเหรียญสหรัฐถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมากเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เมื่อปี2005ค่ะหอสมุดรัฐสภาสหรัฐอเมริกาก็ได้เลือกภาพยนตร์เรื่องนี้เก็บรักษาไว้ในทะเบียนภาพยนตร์แห่งชาติของสหรัฐอเมริกาเนื่องจากมีความสำคัญทางวัฒนธรรมประวัติศาสตร์หรือสุนทรียภาพเปิดรายการไปด้วยเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องนี้3เพลงด้วยกันนะคะเริ่มมาจากเมนไททอลค่ะThe French Connection นะคะแล้วก็เพลงที่2เป็นเพลงชื่อ Copsell นะคะแล้วก็เพลงที่เพิ่งจบลงไปเป็นผลงานของ Three Degrees นะคะในภาพยนตร์เรื่องนี้ส่วนใหญ่แล้วเป็นดนตรีประกอบเพลงที่มีเสียงร้องนั้นมีแค่ของ The Three Degrees นะคะ Everybody Gets To Go To The Moon ค่ะแล้วก็นอกจากนั้นก็มีเพลงที่ร้องโดยยีนแฮกแมนแล้วก็เด็กๆนะคะในช่วงของคริสต์มาสค่ะเป็นช่วงเสียงร้องที่สั้นๆนะคะแล้วก็ในภาพก็

ยีนแฮกแมนก็ใส่ชุดซานตาคลอสนะคะภาพยนตร์เรื่องนี้มีสีสันน่าดูน่าชมมากแล้วก็เชื่อว่าท่านผู้ฟังได้ดูกันมาทั้งในโรงภาพยนตร์แล้วก็นอกโรงภาพยนตร์กันหลายต่อหลายครั้งแล้วใช่ไหมคะฟังเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องนี้กันต่อนะคะชานียาค่ะแล้วก็ต่อกันด้วยดิโอฟอร์ดนะคะดิโอฟอร์ดรวมไปถึง Staking Out Saul ค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นผลงานของนักประพันธ์กำกับดนตรีนะคะแล้วก็ประพันธ์ดนตรีประกอบภาพยนตร์เรื่องนี้คือดอนเอลลิสค่ะ

ภาคแรกของ The French Connection ฉายเมื่อปี1971นะคะแล้วก็ในปี1975ก็มีภาคต่อนะคะในปี1975เป็นภาค2โดยจีนแฮกแมนแล้วก็เรย์ก็กลับมารับบทเดิมค่ะเป็นภาพยนตร์ที่เรียกได้ว่าชมแล้วก็สนุกสนานมีสีสันนะคะย้อนยุคไปในยุคนั้นสมัยนั้นค่ะภาพยนตร์ The French Connection หรือมือปราบเพชรตัดเพชรนะคะเป็นเรื่องราวของการไล่ล่าขบวนการค้ายาเสพติดนะคะเราก็มีข้อคิดจากภาพยนตร์เรื่องนี้ในหลากหลายแง่มุมด้วยกันค่ะซึ่งก็เป็นภาพยนตร์ที่แม้ในปัจจุบันนี้บางท่านก็ยังบอกนะคะบอกว่าในที่สุดก็ได้ดูหนังเรื่องนี้หลังจากที่อยากดูมานานเป็นหนึ่งในหนังที่ดิบเถื่อนน่าดูน่าดึงดูดใจน่าตกใจแล้วก็สะเทือนอารมณ์ที่สุดเท่าที่เคยดูมาประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมจริงๆนะคะนี่ก็เป็นเสียงสะท้อนจากโลกออนไลน์เนี่ยจากการที่ได้ดูหนังเรื่องมือปราบเพชรตัดเพชรค่ะฟังเพลงที่มีเสียงสะท้อนมาบอกว่านี่เป็นตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบของอัจฉริยภาพของดอนเอลิสนักเป่าทรัมเป็ตนักแต่งเพลงแล้วก็วาทยากรนะคะป๊อปอายส์บรูค่ะส่งต่อกันด้วยเพลงที่มีผู้แสดงความคิดเห็นว่าเมื่อเครื่องปรับเสียงอัตโนมัติและเครื่องกระตุ้นหัวใจของคุณแบตหมดพร้อมกันก็ต้องเพลงนี้นะคะ Bugging สอแล้วก็ Angie ค่ะส่งต่อด้วย Hotel Chase นะคะ

เสียงสะท้อนของบรรดานักฟังเพลงเมื่อได้ฟัง Hotel Chess นะคะก็มีท่านหนึ่งบอกว่าสุดยอดจริงๆยุคของฉันชีวิตของฉันฉันฟังเพลงนี้ขณะอยู่บนรถนั่งรถไฟหรือทำงานที่โต๊ะตอนนี้เข้าใจแล้วว่านักคิดที่ยิ่งใหญ่มีสมาธิได้อย่างไร

ขณะฟังเพลงประกอบภาพยนตร์หรือดนตรีของนักแต่งเพลงที่ชื่อดอนเอลลิสนะคะจิตใจก็ลดลั่นไปหลายทิศทางแต่สมาธิกลับอยู่ในระดับสูงสุดราวกับว่ากำลังอยู่นอกเหนือตัวตนของตัวเขาเองนะคะนี่ก็เป็นเสียงสะท้อนในการชื่นชมดนตรีประกอบที่บอกว่ายอดเยี่ยมเหมาะกับภาพยนตร์ชั้นเยี่ยมภาพยนตร์เรื่องนี้ก็มีอะไรให้คิดแล้วก็ในยุคที่มีแก๊งค้ายานะคะแล้วก็ความรุนแรงในเม็กซิโกก็ยิ่งมีความสำคัญมากขึ้นไปอีกค่ะเป็นการสะท้อนเรื่องของแก๊งค้ายาแล้วก็การไล่ล่าของผู้มีหน้าที่นะคะในการที่จะต้องปราบปรามนะคะพวกที่ค้ายาเสพติดค่ะก็ติดตามอย่างสนุกสนานนะคะกับภาพยนตร์เรื่องนี้มือปราบเพชรตัดเพชรหรือ The French Connection ค่ะมาฟังเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องนี้กันต่อนะคะเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์ที่เป็นผลงานของดอนเอลลิสนะคะซับเวย์ค่ะซึ่งก็มีเสียงสะท้อนนะคะว่าเมื่อฟังเพลงนี้แล้วทำให้นึกถึงการเต้นคู่ที่ยอดเยี่ยมของจีนแฮกแมนแล้วก็ของจีนแฮกแมนนะคะแล้วก็เฟอร์นันโดเรย์ที่สถานีรถไฟใต้ดินขึ้นมาทันทีดนตรีประกอบโดยดอนเอลลิสลงตัวอย่างสมบูรณ์แบบไร้ที่ตินะคะขณะที่อีกท่านหนึ่งก็บอกว่าดอนเอลลิสคือหนึ่งในอัจฉริยะที่แท้จริงของดนตรีอเมริกันตลอดกาลไม่ว่าจะเป็นแนวเพลงใดก็ตามผลงานเพลงประมาณ10ชุดที่เขาปล่อยออกมาในช่วงชีวิตอันสั้นของเขานั้นล้วนเป็นผลงานชิ้นเอกที่น่าทึ่งเช่นเดียวกับซาวด์แทร็กนี้ก็เป็นที่น่าสังเกตว่าท่อนโซโล่ทรัมเป็ตของดอนในเพลงนี้ถูกตัดออกไปจากเวอร์ชันที่ใช้ในภาพยนตร์นะคะเพลงที่เขาสะท้อนถึงคือซับเวย์เนี่ยล่ะค่ะที่มีเสียงสะท้อนกลับมาว่ายอดเยี่ยมนะคะติดใจตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้ฟังอะไรประมาณนั้นส่งต่อกันด้วยเดอะช็อตนะคะซึ่งก็เป็นเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องมือปราบเพชรตัดเพชรนะคะถือได้ว่าเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์ชิ้นเอกอีกเพลงหนึ่งแล้วก็ลงตัวนะคะลงตัวสมบูรณ์แบบกับหนึ่งในฉากไล่ล่าที่ยอดเยี่ยมแล้วก็น่าทึ่งที่สุดในประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ก็มีท่านที่ได้ดูภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วเล่ามานะคะบอกว่าจำได้ว่าเคยดูฉากนั้นซ้ำอีกรอบเพื่อความเพลิดเพลินก่อนที่จะปล่อยให้วิดีโอเล่นต่อไปนี่คือโลกยุคปัจจุบันที่เราอยากจะดูฉากไหนซ้ำๆก็กดแล้วก็กลับไปดูฉากที่เราประทับใจได้อย่างต่อเนื่องนะคะดอนเอลลิสเสียชีวิตไปในปี1978ค่ะถือได้ว่าเป็นการสูญเสียนักดนตรีนะคะนักแต่งเพลงนักทรัมเป็ตแล้วก็เป็นผลงานที่สร้างเอาให้กับโลกมากมาย This is it เป็นอีกเพลงหนึ่งค่ะ

This is it นะคะก็เป็นเพลงประกอบในภาพยนตร์เรื่อง The French Connection มือปราบเพชรตัดเพชรในปี1972นะคะซึ่งก็โดดเด่นแม้ไม่มีท่านหนึ่งสะท้อนมาบอกว่าแม้ฟังโดยไม่ต้องมีภาพประกอบเนี่ยก็ยังรู้สึกซาบซึ้งสะเทือนอารมณ์ไปกับเพลงนี้ด้วยนะคะพูดถึงเรื่องของเสียงสะท้อนจากภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะมือปราบเพชรตัดเพชรโรเจอร์กรีนสปันจากนิวยอร์กไทม์นะคะก็บอกว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังรูปแบบใหม่ที่ดีมากนั่นก็เป็นเพราะว่ามันประกอบไปด้วยเนื้อหาเก่าแก่อย่างตำรวจและโจรพร้อมด้วยความตื่นเต้นการไล่ล่าแล้วก็การยิงกันมากมายอะไรประมาณนั้นขณะที่วาไรตี้นะคะก็ระบุว่ามีการเปลี่ยนแปลงมากมายในการนำเสนอเรื่องจริงที่กระชับของโรบินมัวร์เกี่ยวกับการยึดยาเสพติดครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของตำรวจนิวยอร์กจนเหลือเพียงโครงกระดูกแต่ว่าโปรดิวเซอร์ฟิลิปดันโทนีและผู้เขียนบทเออร์เนสต์ไทดี้แมนนะคะได้เพิ่มเนื้อหามากพอที่จะมอบเนื้อหามากมายให้กับพุ่มกับวิลเลียมฟรีดกินแล้วก็นักแสดงนำนะคะพวกเขาก็ได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ค่ะขณะที่จีนซิสเกลนะคะจากชิคาโกทริบูนค่ะก็ให้คะแนนภาพยนตร์เรื่องนี้4ดาวให้เต็ม4ดาวเลยนะคะแล้วก็เขียนว่าตั้งแต่ช่วงเวลาที่ซันตาครอสริมถนนก็คือพระเอกของเรื่องนี้ใส่ชุดซันตาครอสนะคะไล่ล่าผู้ค้ายาเสพติดผ่านย่านเบรดฟอร์ดนะคะในบุคลินไปจนถึงการยิงต่อสู้กันครั้งล่าสุดบนเกาะวอร์ดที่ร้างนะคะก็เป็นฉากระทึกขวัญที่สร้างความประทับใจค่ะขณะที่แกรี่อาโนนะคะจากวอชิงตันโพสต์ก็บอกว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นหนังที่น่าตื่นเต้นอย่างปฏิเสธไม่ได้เป็นหนังตำรวจจับโจรขนาดเล็กที่รวดเร็วตึงเครียดดุเดือดด้วยคุณภาพที่ทำให้ลุ้นระทึกแล้วก็ควบคุมไม่ได้มันเป็นความตื่นเต้นราคาถูกในแบบเดียวกับการนั่งรถไฟเหาะตีลังกาที่เป็นความตื่นเต้นราคาถูกดูเหมือนเหมาะสมอย่างยิ่งที่ฉากที่น่าตื่นเต้นในที่สุดแล้วก็ตัดสลับระหว่างรถไฟที่วิ่งแล้วก็รถนะคะที่วิ่งอย่างรวดเร็วอย่างไม่ระวังอะไรประมาณนั้นค่ะนี่คือเสียงสะท้อนจากภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะมือปราบเพชรตัดเพชรซึ่งเป็นภาพยนตร์ที่คุณสมคเนธิตฐานบอกคิดถึงเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องนี้มากๆนะคะก็ขอนำเสนอให้ในวันนี้นะคะแล้วก็ท่านผู้ฟังที่ฟังรายการนี้แล้วมีความประสงค์จะฟังเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องไหนขอความกรุณานะคะแนะนำมาอย่างไลน์แอดสถานีแอดจุฬาเรดิโอแอดจุฬาเรดิโอค่ะฟังเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องนี้กันต่อนะคะเพลงที่นำเสนอต่อไปนี้ก็คือลินคอล์นบรูซนะคะแล้วก็โรเกอร์พาเนลรวมไปถึงเพลงนี้นะคะอาเฮอร์วัวค่ะ

See you delight ทางจุฬา Radio Plus 101.5 MHz ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการนะคะวันนี้คุณสุนทรโอชาเทคนิครายการคุณวิรัตแวอารามคุณประเสริฐจุลวชิราภรณ์ควบคุมการออกอากาศดิฉันอินทนินดำเนินรายการค่ะมาฟังเพลง Frogs One Is In That Room นะคะที่มีท่านผู้ฟังบอกว่าเป็นเพลงโปรดนะคะแล้วก็นอกจากนั้นถ้ามีเวลาก็จะฟังend title นะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม See You Delight พบกันใหม่วันจันทร์นะคะสวัสดีค่ะ

0: นนท์โพแก้ววรางกูร
1: ผิวหนังไม่แดดคืออะไรสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะคุยกันสักนิดข้อคิดสุขภาพในวันนี้หมอก็มีข้อมูลสุขภาพดีๆมาคุยกันกับคำถามที่ว่าโรคผิวหนังไม่แดดคืออะไรโรคผิวหนังไม่แดดหรือซันเบิร์นเป็นภาวะที่ผิวหนังเกิดการอักเสบบวมแดงหรือรู้สึกร้อนหรือมีอาการแสบร้อนจากการได้รับรังสีอัลตราไวโอเลตในปริมาณมากหรือต่อเนื่องเป็นเวลานานอาการผิวหนังไม่แดดสามารถปรากฏได้ที่บริเวณผิวหนังทั่วไปและอวัยวะอื่นๆที่สัมผัสกับรังสี UV โดยตรงเช่นหนังศีรษะริมฝีปากหรือแม้แต่กระทั่งเยื่อบุตาค่ะด้านสาเหตุของผิวหนังไม่แดดต้นเหตุหลักก็คือเกิดจากการได้รับรังสีอัลตราไวโอเลตทั้งจากแหล่งธรรมชาติเช่นแสงแดดหรือจากแหล่งกำเนิดเทียมเช่นเตียงอบผิวหรือหลอดไฟ UV นอกจากนี้พื้นผิวบางประเภทเช่นน้ำหรือทรายยังสามารถสะท้อนรังสี UV กลับเข้าสู่ผิวหนังทำให้ผิวหนังมีความเสี่ยงต่อการเกิดผิวไหม้แม้ในสภาพอากาศที่มีเมฆมากหรือในฤดูหนาวค่ะโดยปกติแล้วร่างกายของเราจะมีระบบในการป้องกันตัวเองผ่านการสร้างเม็ดสีหรือเมลานินซึ่งเป็นเม็ดสีที่ช่วยดูดซับรังสี UV ทำให้เกิดการลดความเสี่ยงต่อการทำลายเซลล์ผิวหนังนอกจากนี้เม็ดสีเมลานินยังทำให้ผิวของเรามีสีคล้ำขึ้นเมื่อได้รับแสงแดดอย่างไรก็ตามเมลานินสามารถป้องกันเรื่องของแสงแดดได้เพียงระดับหนึ่งเท่านั้นหากได้รับรังสี UV เกินขีดจำกัดผิวหนังก็ยังเกิดอาการไม่แดดได้ค่ะเราสามารถแบ่งรังสี UV ออกได้เป็น3ชนิดได้แก่ 1. รังสี UVA ซึ่งรังสีนี้จะทะลุเข้าสู่ผิวหนังชั้นลึกและมีบทบาทสำคัญต่อการเสื่อมของผิวในระยะยาวค่ะ 2. รังสี UVB เป็นรังสีที่มีพลังงานสูงกว่า UVA และส่งผลต่อผิวหนังชั้นกรัมพ้าและเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดผิวหนังไหม้ 3. รังสี UVCเป็นรังสีที่ถูกกรองโดยชั้นบรรยากาศมักไม่ส่งผลต่อมนุษย์ค่ะด้านอาการของผิวหนังไม่แดดมักเริ่มแสดงอาการหลังจากสัมผัสแสงแดดประมาณ 2-3 ชั่วโมงและจะมีความรุนแรงแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับระยะเวลาและปริมาณรังสี UV ที่ได้รับโดยอาการที่พบบ่อยได้แก่ 1. ผิวหนังเปลี่ยนเป็นสีชมพูหรือแดงร่วมกับอาการกดและเจ็บ 2.ผิวหนังมีความรู้สึกร้อนหรืออุ่นเมื่อมีการสัมผัส 3. อาการคันหรือมีตุ่มน้ำพอง 4. อาการระคายเคืองตาน้ำตาไหลหรืออาจมีขี้ตา 5. ในกรณีที่มีอาการรุนแรงอาจมีไข้ปวดศีรษะคลื่นไส้อ่อนเพลียนอกจากนี้ผู้ป่วยบางรายอาจพบมีผิวหนังลอกหรือหลุดลอกออกมาในช่วง 2-3 วันหลังอาการไม่แดดซึ่งเป็นกระบวนการซ่อมแซมตนเองของผิวหนังค่ะด้านการรักษาผิวหนังไม่แดดเชื่อว่าผิวหนังไม่แดดระดับที่ไม่รุนแรงสามารถหายได้เองตามธรรมชาติภายในเวลาไม่กี่วันอย่างไรก็ตามก็มีแนวทางในการดูแลอาการดังนี้ 1. การประคบผิวหนังด้วยผ้าชุบน้ำเย็นโดยหลีกเลี่ยงน้ำที่เย็นจัด 2. หลีกเลี่ยงการถูหรือขัดผิวหนังโดยใช้วิธีในการซับผิวเบาๆแทน 3.การใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวเช่นว่านหางจระเข้เพื่อเป็นการเพิ่มความชุ่มชื้นและลดการอักเสบ 4. การดื่มน้ำมากๆเพื่อเป็นการป้องกันภาวะขาดน้ำ 5. หลีกเลี่ยงการออกแดดจนกว่าผิวหนังจะฟื้นตัวค่ะ 6. หลีกเลี่ยงการใช้ยาหรือผลิตภัณฑ์ที่อาจทำให้ผิวหนังมีความระคายเคือง 7. หากมีตุ่มน้ำพองควรปล่อยให้ตุ่มน้ำพองยุบตัวเองไม่ควรเจาะและมีการทำความสะอาดบริเวณนั้นอย่างสม่ำเสมอเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงการติดเชื้อค่ะโดยแนวทางในการป้องกันผิวหนังไม่แดดค่ะสามารถทำได้ดังนี้ 1. หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้งในช่วงที่มีรังสี UV เข้มข้น 2. การทาครีมกันแดดที่มีค่า SPF สูงตั้งแต่30ขึ้นไป 3. การใช้ลิปบาล์มที่มีสารกันแดดเพื่อเป็นการป้องกันริมฝีปาก 4.

0: การสวมเสื้อผ้าที่ปกปิดร่างกายเช่นเสื้อแขนยาวกางเกงขายาวหมวกปีกกว้างและสวมกันแดดค่ะ 5. การดื่มน้ำให้เพียงพอหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ค่ะเพียงเท่านี้เองค่ะเราก็สามารถรับมือกับโรคผิวหนังไหม้แดดซึ่งเป็นอีกโรคหนึ่งที่เราพบได้ในปัจจุบันแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่กับสาระดีๆที่จะมาคุยกันในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ
1: คุยกันสักนิดข้อคิดสุขภาพกับหมออ่อนผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.แพทย์หญิงอ่อนนงโพแก้ววรางกูร
2: เคยมีคำกล่าวว่าถ้าห่วงใยใครก็พับนกกระเรียนให้เจ็บป่วยเมื่อไหร่ต้องส่งดอกไม้ช่อใหญ่แทนความห่วงใยแต่สำหรับเราจุฬาเรดิโอพลัสทุกความห่วงใยใส่ไว้ในทุกรายการมาร่วมแบ่งปันความห่วงใยทาง FM 101.5 MHz จุฬาเรดิโอพลัสสื่อสารความรู้สร้างสรรค์ความคิดส่งเสริมแรงบันดาลใจ

0: สื่อสารทุกเรื่องราวเชื่อมโยงข่าวทุกมหาวิทยาลัยกับไทยยูนิวส์ด้วยเครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษา
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการไทยยูนิวส์เครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษาประจำวันศุกร์ที่7สิงหาคม2569นะคะอยู่กับดิฉันพนุมาตรหัตถบูรณ์จากสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและคุณสุวัฒน์วิมลชัยเลิศค่ะจากสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยมหาสารคามสวัสดีคุณสุวัฒน์ค่ะ
2: ครับผมสวัสดีคุณพานุมานะครับแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังที่ฟังกันอยู่ในทุกพื้นที่นะครับ
1: ใช่แล้วค่ะนะคะในรายการของเราในวันนี้1ชั่วโมง3ช่วงของรายการรอบรั้วทั่วไทยนะคะช่วงที่2เล่าขานงานวิจัยและช่วงสุดท้ายสนทนาสถาบันค่ะวันนี้เราจะมีเรื่องราวมาจากทางมหาวิทยาลัยนเรศวรนะคะกับการเปิดเวทีนานาชาติแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ขับเคลื่อนอนาคตอุตสาหกรรมเกี่ยวกับน้ำมันรำข้าวสู่ความยั่งยืนนั่นเองนะคะเดี๋ยวติดตามกันทั้ง3ช่วงได้เลยในวันนี้นั่นเองตั้งแต่12 นาฬิกาถึง13 นาฬิกาค่ะสำหรับในช่วงต้นรายการนี้บรรยากาศแล้วก็เรื่องราวของสภาพอากาศนะคะเราก็ต้องนำมารายงานให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามกันเช่นเคยเลยเดี๋ยวภาพรวมกันก่อนสำหรับภาพรวมนะคะพยากรณ์อากาศใน24ชั่วโมงข้างหน้านี้ค่ะประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งแล้วก็จะมีฝนตกหนักมากในบางพื้นที่นะคะในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกด้วยเนื่องจากว่าร่องมรสุมค่ะพาดผ่านภาคเหนือตอนบนแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งก็อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันนะคะน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาแล้วก็พื้นที่ลุ่มด้วยนะคะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะโดยมีคลื่นสูงนะคะ 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือค่ะในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งนะ

0: ลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยค่ะแต่ว่าขอให้ผู้ที่จะเดินทางนะคะไปยังประเทศญี่ปุ่นประเทศจีนก็จะต้องมีการตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางไว้ด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้ก็มีฝนฟ้าคะนองอยู่ที่ประมาณ70%ของพื้นที่ค่ะแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งนะคะอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่ประมาณ 25-27 องศาเซลเซียสสำหรับอุณหภูมิสูงสุดค่ะอยู่ที่ 32-34 องศาเซลเซียสนะคะทางด้านของมหาสารคามเป็นอย่างไรบ้างคะคุณสุวัฒน์คะ
1: ครับก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่มีเมฆมากนะครับก็ทำให้มีฝนมาเกือบตลอดทุกวันนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะสลับสับเปลี่ยนกันไปแล้วก็อุณหภูมิเนี่ยค่อนข้างที่จะแปรเปลี่ยนไปอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าก็มีการเฝ้าระวังเกี่ยวกับฝนฟ้าคะนองเนี่ยนะครับที่จะส่งผลกระทบเพราะเวลาฝนตกมาโดยเฉพาะอย่างวันนี้วันศุกร์เนี่ยคาดหมายว่าเดี๋ยวช่วงเย็นๆเนี่ยคงจะมีฝนตกลงมาแล้วตกในปริมาณที่เยอะก็อาจจะทำให้ทัศนวิสัยในการใช้ยานพาหนะก็อาจจะลำบากมากยิ่งขึ้นจากการประกาศกันบริเวณอีสานนะครับทั้งหลายจังหวัดมหาสารคามขอนแก่นร้อยเอ็ดกาฬสินธุ์เนี่ยในช่วงสุดสัปดาห์นี้ก็จะมีฝนหนาแน่นขึ้นนะครับแล้วก็ยังจะมีตลอดทั้งช่วงสุดสัปดาห์นะครับเพราะฉะนั้นก็ยังจะมีฝนในช่วงเวลานี้ใครจะเดินทางไปไหนก็ลองเช็คสภาพอากาศกันอีกทีหนึ่งนะครับช่วงนี้ค่ะคุณพานุมาตรครับ
0: ค่ะนะคะนี่เป็นเรื่องราวของสภาพอากาศนะคะแล้วก็บรรยากาศด้วยของทางภาพรวมนะคะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้วก็รวมถึงทางด้านของมหาสารคามนะคะที่นำมาฝากกันในช่วงต้นรายการนี้เดี๋ยวเราพาคุณผู้ฟังค่ะไปติดตามข่าวสารกันในช่วงแรกนะคะกับช่วงของรอบรั้วทั่วไทยกันเลยดีกว่าค่ะ
2: ช่วงรอบรั้วทั่วไทย
0: เข้าสู่ช่วงของรอบรั้วทั่วไทยนะคะวันนี้ข่าวสารแรกเราจะไปกันที่สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะโดยผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและศึกษาศักยภาพหน่วยวิจัยประมงเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งอันดามันนะคะที่จังหวัดกระบี่ติดตามรับฟังการรายงานจากคุณธัญวรรณศรีวาจนะสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะ
3: ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและศึกษาศักยภาพหน่วยวิจัยประมงเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งอันดามันจังหวัดกระบี่เมื่อเร็วนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ดร.คงศักดิ์เที่ยงธรรมรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารประกอบด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.คเนศคัชชสุวรรณมณีรองอธิการบดีฝ่ายบริหารศาสตราจารย์ดร.สกรคุณวุฒิฤทธิรนรองอธิการบดีฝ่ายบูรณาการพันธกิจเชิงพื้นที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธงรบรื่นบันเทิงคณะบดีคณะมนุษยศาสตร์และผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กฤติยาณ หนองคายผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผนได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมหน่วยวิจัยประมงเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งอันดามันบ้านคลองเต่าตำบลเกาะศรีบอยาอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุริยันทันกิจจานุกิจคณบดีคณะประมงพร้อมด้วยนายชัยโยกาญจนาอักษรหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะประมงนายเดชาดวงนามนและดร.ปิยภาคภูมิพมรรักษาการแทนหัวหน้าศูนย์วิจัยและบริการวิชาการภูมิภาคอันดามันตลอดจนบุคลากรของศูนย์ร่วมให้การต้อนรับการลงพื้นที่ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาศักยภาพของพื้นที่และใช้เป็นข้อมูลประกอบการพัฒนาตลอดจนสร้างความร่วมมือด้านวิชาการและงานวิจัยในอนาคตซึ่งส่วนหนึ่งของการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายการทำงานสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรและพื้นที่ของศูนย์วิจัยและบริการวิชาการภูมิภาคอันดามันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนอกจากนี้ยังได้ร่วมการหารือแนวทางการพัฒนางานวิจัยการถ่ายทอดองค์ความรู้และการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมโดยมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมควบคู่การพัฒนาที่ยั่งยืนอันจะนำไปสู่การยกระดับศักยภาพของพื้นที่และสร้างคุณค่าให้แก่ชุมชนในระยะยาวรายงานข่าวโดยธัญวรรณศรีวาจนะสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
0: ขอบคุณคุณธัญวรรณ

0: ศรีวัจนะด้วยนะคะจากสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะคุณสุวัฒน์คะ
1: ครับผมจากเกษตรเนี่ยเราไปดูข่าวอื่นๆเพิ่มเติมนะครับจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับเขามีเรื่องราวเกี่ยวกับที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ปลุกชีวิตภาพถ่ายโนราโบราณให้ไร่รำได้อีกครั้งนะครับด้วยพลังของ AI นะครับก็เป็นการสืบสารมรดกภูมิปัญญาไทยสู่โลกดิจิทัลนะครับมีการรายงานจากคุณกรองการสุขรักนะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ครับ
2: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ปลุกชีวิตภาพถ่ายโนราโบราณให้ไร่รำได้อีกครั้งด้วยพลังของ AI สืบสารมรดกภูมิปัญญาไทยสู่โลกดิจิทัลภาพถ่ายโนราในอดีตคือหลักฐานทางวัฒนธรรมที่บันทึกความงดงามของท่วงท่ารำเครื่องแต่งกายและอัตลักษณ์ของศิลปะการแสดงแม้ภาพเหล่านั้นจะหยุดนิ่งอยู่ในช่วงเวลาหนึ่งแต่ยังคงเก็บรักษาองค์ความรู้และภูมิปัญญาที่สืบทอดจากครูโนราหลายยุคหลายสมัยไว้เป็นอย่างดีวันนี้ภาพถ่ายเหล่านั้นกำลังกลับมามีชีวิตอีกครั้งโดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์พัฒนาโครงการ Remapping Nora การถอดรหัสพันธุกรรมท่ารำที่มีมากกว่า100ปีด้วยนวัตกรรม AI เพื่อสร้างสรรค์แผนที่ใหม่แห่งศิลปะโนราไทยและอาเซียนโดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรมภายใต้โครงการสนับสนุนการพัฒนาข้อมูลทุนทางวัฒนธรรมด้านศิลปะการแสดงและภาคีเครือข่ายศิลปะการแสดงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่ออนุรักษ์และถ่ายทอดองค์ความรู้ศิลปะการแสดงโนราผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชิชนกโชคสุชาติรองผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมนิตนิคมรัตหรือครูธรรมศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงโนราและทีมผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศผสานองค์ความรู้ด้านศิลปะวัฒนธรรมเข้ากับ AI เพื่อเปลี่ยนภาพถ่ายจดหมายเหตุให้กลายเป็นภาพเคลื่อนไหวที่ยังคงความถูกต้องตามจารีตโนราโครงการดังกล่าวเริ่มจากการรวบรวมภาพถ่ายโนราตั้งแต่เมื่อ100กว่าปีก่อนจนถึง20ปีที่ผ่านมาจากนั้นใช้ AI ฟื้นฟูคุณภาพภาพวิเคราะห์ท่วงท่าการเคลื่อนไหวและสร้างเป็นฐานข้อมูลดิจิทัลโดยทุกขั้นตอนผ่านการตรวจสอบจากครูธรรมเพื่อให้ทุกจังหวะทุกลีลาการรำยังคงสะท้อนอัตลักษณ์ของโนราอย่างถูกต้องครูธรรมศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงโนราอธิบายว่าท่ารำโนราไล่ระดับจากง่ายไปยากตั้งแต่ท่าพื้นฐานที่ผู้เริ่มต้นสามารถฝึกตามได้ไปจนถึงกระบวนท่าที่ซับซ้อนต้องอาศัยทั้งความแม่นยำไหวพริบและประสบการณ์ของผู้รำผลลัพธ์ของโครงการคือการเปลี่ยนภาพถ่ายในอดีตให้กลายเป็นสื่อวิดิทัศน์ที่มีชีวิตช่วยให้เยาวชนและคนรุ่นใหม่เข้าถึงความงดงามของโนราได้ง่ายขึ้นพร้อมต่อยอดเป็นสื่อการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงภูมิปัญญาไทยกับเทคโนโลยีที่ร่วมสมัยองค์ความรู้และผลงานจากโครงการดังกล่าวจะเผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์ม AI Nora ซึ่งพัฒนาขึ้นโดยกลุ่ม AI Young Talent สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมหนังสืองานวิจัยเอกสารและสื่อดิจิทัลด้านโนราให้เยาวชนนักศึกษานักวิจัยและผู้สนใจสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ด้านมรดกทางวัฒนธรรมได้อย่างสะดวกและยั่งยืนและร่วมกันสืบสานศิลปะการแสดงอันทรงคุณค่านี้ให้คงอยู่ต่อไปในโลกยุคดิจิทัลจากภาพถ่ายที่เคยเป็นเพียงความทรงจำในอดีตวันนี้ AI ได้ช่วยปลุกชีวิตให้ท่วงท่าของโนรากลับมาเคลื่อนไหวได้อีกครั้งเป็นตัวอย่างของการนำเทคโนโลยีมาเสริมพลังภูมิปัญญาไทยและส่งต่อมรดกทางวัฒนธรรมจากรุ่นสู่รุ่นอย่างยั่งยืนกรองการสุขรักสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่รายงาน
1: ครับผมขอบคุณคุณกองกลางสุขรักนะครับโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่นะครับคุณพานุมาตรครับ
0: ค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามนะคะบรรยากาศแล้วก็กิจกรรมกับทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีกันต่อนะคะกับคุณพัชรายิ่งดำนุ่นตอนนี้คุณพัชราอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณพัชราคะ
1: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีทั้งสองท่านนะคะสวัสดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านด้วยค่ะช่วงนี้มาติดตามกิจกรรมที่น่าสนใจนะคะวันนี้อยู่ที่หัดใหญ่นะคะที่สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ค่ะติดตามเรื่องการอบรมนะคะพัฒนาศักยภาพสื่อมวลชนและสื่อชุมชนนะคะเพื่อสร้างสรรค์สื่อปลอดควันเสริมความรู้รับมือเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าค่ะโดยเมื่อวานนี้นะคะมีพิธีเปิดนะคะในเรื่องของการประชุมเชิงปฏิบัติการสื่อสร้างสรรค์ปลอดควันลดการใช้บุหรี่ไฟฟ้าค่ะภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพสื่อสารมวลชนและสื่อชุมชนด้านบุหรี่ไฟฟ้านะคะซึ่งจัดโดยศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เรื่องการควบคุมยาสูบนะคะหรือสจย.นะคะที่สถาบันนโยบายสาธารณะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ค่ะโดยมีทางด้านดร.ธนิษฐา จิตสุวรรณนะคะเป็นผู้รับผิดชอบโครงการนะคะซึ่งการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ก็จะมีการให้ความรู้ด้วยนะคะเรื่องของความรอบรู้และการความรู้เกี่ยวกับเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้านะคะโดยรองศาสตราจารย์ดร.แพทย์หญิงรัศมีโชติพันธ์วิทยากุลนะคะจากหน่วยระบาดวิทยาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ค่ะพร้อมทั้งการอบรมและก็การทำเวิร์กช็อปนะคะโดยจะมีทีมวิทยากรนะคะก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ภัทรากลิ่นเลขานะคะและอาจารย์ทางด้านอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตสงขลานะคะเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดก็คือจากองค์ความรู้มาสู่การผลิตสื่อนะคะก็จะมีทั้งรูปแบบการคลิปการเขียนบทสคริปต์ประปับวิทยุการออกแบบอินโฟกราฟิกและการทำข้อมูลโดยผลิตเป็นคลิปสั้นนะคะซึ่งก็มีการประยุกต์ใช้ AI นะคะในการประกอบทำสื่อทั้ง3สื่อดังกล่าวนะคะเพื่อวิเคราะห์ทั้งกลุ่มเป้าหมายนะคะโดยเฉพาะแต่ละกลุ่มในการทำเวิร์กช็อปก็จะวิเคราะห์เรื่องของกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มช่วงอายุนะคะแพลตฟอร์มหรือว่าช่องทางที่กลุ่มเป้าหมายนั้นเขาใช้แล้วก็สามารถนำมาออกแบบวิเคราะห์ตัวข้อมูลนะคะเพื่อสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายได้อย่างโดยตรงค่ะซึ่งวิทยากรก็ให้ข้อคิดนะคะว่าการผลิตสื่อที่ดีที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายนะคะแม้การรับสื่อเพียงแค่คนเดียวสามารถที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมจากที่สูบและหยุดสูบหรือความเสี่ยงแล้วก็เลิกที่จะไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าได้นั่นก็ถือว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์ในการผลิตสื่อที่ดีแล้วค่ะดังนั้นหมายความว่าเป้าหมายที่ต้องเข้าถึงสื่อที่เราสื่อสารไปแล้วเขารับข้อมูลการรับสารเนี่ยแล้วก็ไปทำให้เกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลงทั้งความคิดแล้วก็การตัดสินใจรวมทั้งพฤติกรรมของเขาตามมาด้วยซึ่งก็เป็นทำให้ผู้เข้าร่วมโครงการก็สามารถที่จะวิเคราะห์ได้ครบกระบวนการและสามารถผลิตสื่อที่ทรงประสิทธิภาพที่จะทำให้กลุ่มเป้าหมายเราเนี่ยเขาได้รับสื่อที่เราผลิตไปและต้องกำหนดเจาะจงเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นสรุปภาพรวมจากการที่ได้มาร่วมประชุมอบรมแล้วก็ทำเวิร์กช็อปเพื่อจะกลับไปขยายผลในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ตอนล่างต่อไปด้วยค่ะทั้งสองท่านคะ
0: ค่ะขอบคุณข่าวสารจากคุณพัชรายิ่งดำนุ่นด้วยนะคะจากสถานีวิทยุมอปัตตานีค่ะขอบพระคุณคุณพัชราค่ะ
3: ขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: ค่ะทางภาคใต้ผ่านพ้นไปแล้วนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะคุณสุวัสดิ์ค่ะ
1: ครับก็เดี๋ยวเราไปภาคเหนือกันต่อเลยฮะคุณพานุมาตรมีข่าวสารเกี่ยวกับการแถลงภาวะเศรษฐกิจแล้วก็การเงินของภาคเหนือในไตรมาสที่2ปี2569นะครับมีรายงานจากคุณปาริสากาญจนกุลนะครับสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับ
4: ธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคเหนือแถลงภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคเหนือไตรมาสที่2ปี2569นายณัฐลุมพิการนนท์เพิ่มในการธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคเหนือเปิดเผยว่าเศรษฐกิจภาคเหนือไตรมาสที่2ปี2569ปรับลดลงจากไตรมาสก่อนจากราคาพลังงานและค่าครองชีพที่สูงขึ้นเป็นปัจจัยกดดันกำลังซื้อและความเชื่อมั่นส่งผลให้การบริโภคหดตัวโดยการใช้จ่ายในหมวดสินค้าอุปโภคบริโภคหมวดพลังงานและหมวดบริการลดลงแต่ได้มาตรการกระตุ้นของภาครัฐทั้งโครงการไทยช่วยไทยพลัสและการเพิ่มวงเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาช่วยเพิ่มการบริโภคในช่วงปลายไตรมาสการท่องเที่ยวลดลงทั้งนักท่องเที่ยวและต่างชาติจากค่าใช้จ่ายเดินทางที่ปรับเพิ่มขึ้นส่งผลให้ชาวไทยลดลงมากขณะที่ชาวต่างชาติลดลงเล็กน้อยเพราะได้ชาวจีนเพิ่มขึ้นในช่วงหยุดยาววันแรงงานรายได้เกษตรกรหดตัวต่อเนื่องจากด้านราคาโดยเฉพาะราคาข้าวเปลือกเจ้ายังหดตัวก การผลิตภาคอุตสาหกรรมหดตัว

0: หลังการผลิตน้ำตาลเร่งไปมากในไตรมาสก่อนประกอบกับการผลิตเครื่องดื่มลดลงตามกิจกรรมในภาคบริการและการท่องเที่ยวขณะที่การผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขยายตัวตามความต้องการสินค้าเทคโนโลยีที่ยังมีความต่อเนื่องการลงทุนภาคเอกชนทรงตัวในระดับต่ำโดยหมวดก่อสร้างมีการเร่งซื้อวัสดุก่อสร้างก่อนปรับขึ้นราคาตามต้นทุนพลังงานขณะที่หมวดเครื่องจักรและอุปกรณ์ลดลงอย่างไรก็ดีการใช้จ่ายภาครัฐขยายตัวตามรายจ่ายประจำที่เลื่อนมาเบิกจ่ายในไตรมาสนี้และรายจ่ายลงทุนขยายตัวทางนี้แนวโน้มเศรษฐกิจภาคเหนือไตรมาสที่3ปี2569คาดว่าขยายตัวจากไตรมาสก่อนโดยมีแรงกระตุ้นจากมาตรการภาครัฐทำให้การบริโภคขยายตัวการท่องเที่ยวปรับดีขึ้นตามความเชื่อมั่นในการท่องเที่ยวที่ทยอยฟื้นตัวและรายได้เกษตรกรหดตัวน้อยลงตามราคาพืชสำคัญปรับดีขึ้น
1: เครื่องชี้การท่องเที่ยวอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผู้โดยสารผ่านท่าอากาศยานรวมอันนี้รวมทั้งฝั่งโดเมสติกแล้วฝั่งอินเตอร์ก็ปรับลดลงนะครับที่ 8.2% นะครับจำนวนรถยนต์นะครับ4ล้อนะที่ผ่านกล้องทางหลวงนะครับถ้าบ้านเรา4ล้อนี่ไม่น่ามาเที่ยวนะครับก็เลยเราจับที่4ล้อนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เองเนี่ยก็ยังหดตัวอยู่นะครับก็อยู่ที่ 1% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้านะครับส่วนรายรับผู้เยียดเยือนอันนี้ก็ยังทรงตัวนะครับอัตราการเข้าภาคโรงแรมนี่ก็ยังใกล้เคียงกับไตรมาสก่อนนะครับก็ยังเป็นตัวที่ยังพอพยุงภาคการท่องเที่ยวอยู่ได้บ้างนะครับแต่ว่าพอเรารวมถึงรายจ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเองเนี่ยอันนี้ก็ถือว่ายังไม่ยังเปราะบางนะฮะสำหรับแนวโน้มนะครับก็คิดว่าน่าจะทยอยปรับดีขึ้นนะครับก็หลักๆก็คือความเชื่อมั่นของการท่องเที่ยวน่าจะปรับดีขึ้นด้วยนะครับสถานการณ์ต่างๆก็ดีขึ้นนิดนึงนะครับแล้วก็การจัดกิจกรรมต่างๆนะครับแล้วก็ผลักดันของภาครัฐแล้วภาคเอกชนเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเริ่มคึกคักมากขึ้นแล้วนะครับในช่วงไตรมาสที่3กว่าไตรมาสที่4นะครับก็คิดว่าตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่จะยังช่วยภาคการท่องเที่ยวในภาคเหนือทั้งหมดได้นะครับแต่ก็อย่างที่กล่าวไปเช่นกันครับความขัดแย้งในตัวกลางก็ยังเป็นปัจจัยที่ยังกดดันอยู่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวจบเดี๋ยวไม่จบนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ยังเป็นปัจจัยที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดครับ
0: อย่างไรก็ตามการเพาะปลูกมีความเสี่ยงจากภาวะเอลนีโญการผลิตภาคอุตสาหกรรมคาดว่าลดลงเล็กน้อยจากอุปสงค์ต่างประเทศที่อ่อนแอและการลงทุนปรับลดลงเล็กน้อยแต่ยังคงต้องติดตามประเด็นผลกระทบจากค่าครองชีพที่อยู่ในระดับสูงผลของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐความเสี่ยงจากภาวะเอลนีโญและผลกระทบจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางปริศากาญจนกุลสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชนคณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่รายงาน
2: ครับผมขอบคุณคุณปริศากาญจนกุลนะครับสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับคุณพานุมาตรครับ
3: ค่ะต่อกันเลยนะคะกับที่สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะมีเรื่องราวของมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้100คะแนนเต็ม OIT ปี2569ครบทั้ง26ข้อนะคะตอกย้ำการเปิดเผยข้อมูลโปร่งใสตรวจสอบได้ติดตามรับฟังการรายงานนี้จากคุณชุตินันท์พันจรุงจากสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะ
4: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงรอบรั้วทั่วไทยจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยวิจัยและพัฒนาชั้นนำระดับโลก
5: มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับผลการประเมินแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะหรือ Open Data Integrity and Transparency Assessment หรือ OIT ประจำปีงบประมาณ2569เต็ม100คะแนนครบทั้ง26ข้อสะท้อนการเปิดเผยข้อมูลสำคัญของมหาวิทยาลัยบนเว็บไซต์อย่างครบถ้วนโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงเพื่อตรวจสอบการดำเนินงานได้โดยเอกสารการประเมินถูกส่งออกจากระบบเมื่อวันที่3สิงหาคม2569 OIT เป็นแบบประเมินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะบนเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐและเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐหรือ ITA กล่าวอย่างง่ายคือการตรวจสอบว่าหน่วยงานได้นำข้อมูลที่ประชาชนควรรับรู้มาเผยแพร่อย่างครบถ้วนชัดเจนและสามารถเข้าถึงได้หรือไม่ตั้งแต่ข้อมูลโครงสร้างองค์กรผู้บริหารแผนงานงบประมาณการให้บริการไปจนถึงมาตรการป้องกันการทุจริตตามรายงานการประเมินมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับคะแนนเต็มตั้งแต่ข้อ01โครงสร้างและอำนาจหน้าที่โดยผู้ประเมินระบุว่ามหาวิทยาลัย

0: เปิดเผยข้อมูลครบถ้วนและให้คะแนน100คะแนนก่อนจะได้รับผลในลักษณะเดียวกันต่อเนื่องจนครบทุกข้อข้อมูลที่ได้รับการประเมินในช่วงแรกครอบคลุมข้อมูลพื้นฐานของมหาวิทยาลัยได้แก่โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ข้อมูลผู้บริหารข้อมูลการติดต่อและช่องทางสอบถามตลอดจนข่าวประชาสัมพันธ์ซึ่งล้วนเป็นข้อมูลสำคัญที่ช่วยให้ประชาชนบุคลากรนักศึกษาและผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้าใจบทบาทภารกิจและช่องทางการติดต่อกับมหาวิทยาลัยได้อย่างสะดวกในด้านการบริหารงานมหาวิทยาลัยได้เปิดเผยแผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงานแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณรวมถึงรายงานผลการดำเนินงานประจำปีโดยข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงทิศทางการบริหารเป้าหมายการพัฒนาและผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในแต่ละช่วงเวลาอย่างเป็นระบบด้านการปฏิบัติงานและการให้บริการมหาวิทยาลัยได้เผยแพร่คู่มือและแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่คู่มือสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อและระบบการให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์หรือ e-service เพื่อให้ผู้รับบริการสามารถศึกษาขั้นตอนเงื่อนไขและช่องทางการรับบริการได้อย่างชัดเจนลดความสับสนและเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัยส่วนข้อมูลด้านการจัดซื้อจัดจ้างครอบคลุมทั้งผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนและรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีขณะที่ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลมีการเปิดเผยหลักเกณฑ์แผนและรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลรวมถึงประมวลจริยธรรมและการขับเคลื่อนจริยธรรมภายในมหาวิทยาลัยในมิติของการส่งเสริมความโปร่งใสมหาวิทยาลัยได้เปิดเผยแนวปฏิบัติและช่องทางการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนตลอดจนผลการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานเพื่อให้กระบวนการบริหารจัดการสามารถตรวจสอบได้และเปิดพื้นที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างเหมาะสมด้านการป้องกันการทุจริตมหาวิทยาลัยได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy การประเมินความเสี่ยงการทุจริตรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนดังกล่าวรวมถึงการนำผลการประเมิน ITA ไปใช้ในการพัฒนาองค์กรสำหรับข้อ026ซึ่งเป็นข้อสุดท้ายประเมินรายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานประจำปีงบประมาณ2568ผลการประเมินระบุว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นเปิดเผยข้อมูลครบถ้วนและได้รับ100คะแนนเช่นเดียวกับข้ออื่นๆส่งผลให้มหาวิทยาลัยได้รับคะแนนเต็มครบทั้ง26ข้อผลการประเมินครั้งนี้สะท้อนถึงความร่วมมือของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นในการจัดทำตรวจสอบปรับปรุงและเชื่อมโยงข้อมูลสาธารณะให้เป็นปัจจุบันและเข้าถึงได้ง่ายอีกทั้งยังเป็นพื้นฐานสำคัญของการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักศึกษาบุคลากรผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนทั่วไปมหาวิทยาลัยขอนแก่นจะนำผลการประเมินดังกล่าวไปใช้ในการรักษามาตรฐานและพัฒนาระบบการเปิดเผยข้อมูลให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นพร้อมเดินหน้าส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใสและความรับผิดชอบในการบริหารงานอย่างต่อเนื่องเพื่อมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลและตรวจสอบได้ชุตินันท์พันจรงรายงานสำหรับช่วงนี้ขอส่งกลับไปทางสถานีค่ะ
1: ขอบคุณการรายงานจากคุณชุตินันท์พันจรงด้วยนะคะจากสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะนี่คือเรื่องราวในช่วงแรกของรายการกับรอบรั้วทั่วไทยนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งค่ะคุณสุวัฒน์คะคุณผู้ฟังคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องราวในช่วงของเล่าขานงานวิจัยนะคะวันนี้เรามีเรื่องราวของสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงและความมั่นคงทางพลังงานรวมถึงอาหารในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นการศึกษาความท้าทายต่อการพัฒนาที่ครอบคลุมหลักก็ยั่งยืนค่ะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาติดตามกันในช่วงของเล่าขานงานวิจัยช่วงต่อไปนั่นเองค่ะ
2: เชื่อไหมว่าความสบายจากเทคโนโลยีแอบทำร้ายเราทางอ้อม
3: คุยโทรศัพท์นานประสาทหูถูกทำลายเสียงหูหนวก
2: ดูทีวีมาก

0: ไปม่านตาทำงานหนักเสี่ยงตาบอด
1: เล่นเกมแชทตลอดเวลาเสียงนิ้วล็อกปวดคอมือชาสมองไม่พัฒนา
0: สนุกกับเทคโนโลยีใช้อย่างพอดีด้วยความปรารถนาดีมากจากเครือข่ายไทยยูนิวส์
2: การสูบบุหรี่นี่มันดียังไงล่ะคะ
3: คือมันก็ช่วยผ่อนคลายช่วยสร้างอารมณ์แบบศิลปินได้นะ
4: แล้วเราจะผ่อนคลายสร้างอารมณ์กันแบบอื่นไม่ได้หรอคะ
3: ก็น่าจะได้นะแต่บางทีอาจจะไม่ถนัดไง
2: แล้วพี่รู้ไหมว่าสูบบุหรี่หนึ่งมวนเสี่ยงอายุสั้นลง7นาทีและบุหรี่ยังเป็นที่มาของสารพัดโรคทั้งโรคมะเร็งโรคปอดหลอดเลือดสมองโรคหัวใจโรคระบบทางเดินอาหารทางเดินหายใจทางเดินปัสสาวะโรคเกี่ยวกับกระดูกและกล้ามเนื้อเสี่ยงแท้งลูกในครรภ์เสื่อมสมรรถภาพทางเพศและสารพัดอาการไม่พึงประสงค์ทางร่างกายจากสารเคมี 7,000 ชนิดสารพิษกว่า250ชนิดและสารก่อมะเร็งในบุหรี่ที่มีมากถึงกว่า70ชนิด
3: โอ้ขนาดนั้นเชียว
4: ใช่ค่ะขนาดนั้นเลยและพิษภัยจากบุหรี่ก็เกิดได้ทั้งกับตัวผู้สูบและคนใกล้ชิดซึ่งเมื่อเจ็บป่วยก็ต้องมีค่าใช้จ่ายในการรักษาเป็นภาระงบประมาณประเทศชาติแต่ละปีอย่างมหาศาลเพราะฉะนั้นเลิกได้ก็ควรเลิกเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคุณคนที่คุณรักและสังคมที่ดีของเรานะคะ
3: อุ้ยฟังแล้วเหมือนโดนเต็มๆเลยครับ
1: เลิกบุหรี่คุณทำได้เพียงมีความตั้งใจและไม่ยอมแพ้ด้วยความปรารถนาดียิ่งจากเครือข่ายไทยยูนิวส์
5: สอนการบ้านหนูหน่อย
6: พ่อยังไม่ว่างเลยหนูทำเองได้ไหม
5: แม่จ๋าเล่านิทานให้หนูฟังหน่อย
7: แม่ยุ่งอยู่จะลูกไว้วันหลังนะจ๊ะ
5: พ่อจ๋าแม่จ๋าพรุ่งนี้วันเด็กพาหนูไปเที่ยวหน่อยนะ
8: พ่อกับแม่ยุ่งมากไว้คราวหน้าแล้วกันนะลูก
5: ไม่มีใครสนใจหนูเลย
9: ให้เวลากับลูกของคุณเพื่อเสริมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวไทยยูนิวส์
10: เล่าขานงานวิจัย
11: เข้าสู่ช่วงที่2กันแล้วนะคะกับช่วงนี้เล่าขานงานวิจัยนั่นเองค่ะคุณสุวัฒน์ค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงนี้เนี่ยเรามีเรื่องราวของสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงและความมั่นคงทางพลังงานอาหารในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะเป็นการศึกษาความท้าทายต่อการพัฒนาที่ครอบคลุมแล้วก็ยั่งยืนนั่นเองซึ่งเดี๋ยวเราจะไปติดตามรับฟังการรายงานนี้จากคุณสุจิราโลหทัศน์จากสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กันค่ะ
12: สวัสดีค่ะเล่าขานงานวิจัยวันนี้ขอนำเสนอผลงานการวิจัยเรื่องสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงและความมั่นคงทางพลังงานอาหารในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้การศึกษาความท้าทายต่อการพัฒนาที่ครอบคลุมและยั่งยืนผลงานโดยรองศาสตราจารย์ดร.ประพิมพ์ฝันเชียงกูลอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งได้รับรางวัลผลงานวิจัยระดับดีจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติประจำปี2569งานวิจัยนี้เริ่มต้นจากการตั้งข้อสังเกตว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไม่ได้ส่งผลเฉพาะต่อสิ่งแวดล้อมเท่านั้นแต่ยังเชื่อมโยงกับความมั่นคงทางพลังงานความมั่นคงทางอาหารและความเหลื่อมล้ำในสังคมโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งประชาชนจำนวนมากยังพึ่งพาภาคเกษตรกรรมและทรัพยากรธรรมชาติในการดำรงชีวิตรองศาสตราจารย์ดร.ประพิมพ์ฝันเชียงกูลผู้วิจัยได้เล่าถึงที่มาและความสำคัญของการศึกษาความเชื่อมโยงระหว่างสภาพภูมิอากาศพลังงานและอาหาร
13: ที่มาของการศึกษาการวิจัยอันนี้เนี่ยก็คือว่าเมื่อประมาณ 3-4 ปีที่แล้วอะค่ะดิฉันเริ่มสนใจประเด็นที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ climate change นะคะแล้วก็การเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานหมุนเวียนที่เป็นธรรมหรือว่าภาษาอังกฤษคือ just energy transition เผอิญได้มีโอกาสไปเป็น visiting research fellow กับแผนก climate change in southeast asia ที่สถาบัน ICS USOF ECHAC ที่ประเทศสิงคโปร์สถาบันเขาสนับสนุนให้มีงานวิจัยที่เขียนเกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหว่าง climate change แล้วก็ภาคเกษตรกรรมอาหารนะคะซึ่งตัวดิฉันเองก็เคยมีความรู้เรื่องเกี่ยวกับระบบเกษตรอาหารอยู่บ้างแล้วแต่ว่ามันเป็นจากมุมมองนักเศรษฐศาสตร์การเมืองหรือจากมุมมองเศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศแล้วเราก็เลยเห็นช่องทางว่าจริงๆแล้วเนี่ยมุมมองทางด้านสังคมศาสตร์นะโดยเฉพาะแนวคิดแบบเศรษฐศาสตร์การเมืองเชิงวิ

0: ภาคหนังอย่างในปัจจุบันเนี่ยคือดิจิมาก็มีตัวอย่างให้เห็นแล้วว่าในหลายประเทศเนี่ยมันมีการแย่งชิงทรัพยากรนะคะเพื่อใช้แบบเป็นโครงการที่เกี่ยวกับพลังงานหมุนเวียนอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ทำให้เกิดความขัดแย้งทางสังคมหรือว่าทำให้แบบว่าความยากจนความเหลื่อมล้ำมันทวีความรุนแรงมากขึ้นอะไรเงี้ยสำหรับงานวิจัยของดิฉันเนี่ยก็คือเหมือนกับว่ามีต้องการที่จะโฟกัสหรือว่ามีเป้าหมายแบบศึกษากรณีศึกษาจากประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะนะเพื่อมาประกอบการวิเคราะห์แล้วก็เพื่อหาแบบว่าประกอบการแทรกแซงทางนโยบายนะเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานแล้วก็เกษตรอาหารที่เป็นธรรม
1: รองศาสตราจารย์ดร.ประพิมพ์ฝันเปิดเผยผลการศึกษาว่าภาคพลังงานและภาคเกษตรอาหารมีความเกี่ยวข้องกันการผลิตอาหารจำเป็นต้องใช้พลังงานขณะที่การผลิตพลังงานบางรูปแบบอาจแข่งขันกับการใช้ที่ดินและทรัพยากรน้ำเพื่อการเกษตรหากนโยบายการเปลี่ยนผ่านมุมมองเพียงสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนโดยไม่คำนึงถึงโครงสร้างความเหลื่อมล้ำก็อาจทำให้เกษตรกรรายย่อยแรงงานและชุมชนท้องถิ่นต้องแบกรับต้นทุนทางการเกษตรสังคมและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
0: งานวิจัยของดิฉันเนี่ยก็คือชี้ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงที่ใกล้ชิดระหว่าง climate change ความเหลื่อมล้ำการเปลี่ยนผ่านทางพลังงานแล้วก็ภาคเกษตรอาหารในงานวิจัยเราก็เลยมีข้อเสนอว่า just energy transition อย่างเดียวเนี่ยดูแค่ภาคพลังงานอย่างเดียวไม่ได้คือควรจะต้องขยายให้กรอบคิดให้มันกว้างขึ้นนะคะเป็นการวิเคราะห์การเปลี่ยนผ่านในภาคพลังงานแล้วก็เกษตรอาหารที่เป็นธรรมอย่างเป็นองค์รวมนะคะก็คือต้องคิดถึงหลักการความยุติธรรมทางพลังงานและความยุติธรรมในภาคเกษตรอันนี้ก็เป็นข้อเสนอที่มาจากใช้กรอบทฤษฎีวิเคราะห์ก็คือผสมระหว่างมุมมองแบบนิเวศวิทยาทางการเมืองหรือ political ecology กับเศรษฐศาสตร์การเมืองเชิงวิพากษ์นะคะ critical political economy ในส่วนข้อมูลแบบ empirical information ที่เราเอามาใช้ประกอบข้อเสนอเนี่ย argument ของเราเนี่ยก็คือเป็นตัวอย่างที่มาจากประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในงานวิจัยครั้งนี้เนี่ยเราก็เสนอกรอบนโยบายแบบกว้างๆสรุปมาเป็นแบบเหมือนแบบ4ข้อกว้างๆก็คือควรจะต้องมีการสนับสนุนการเข้าถึงพลังงานและอาหารของทุกคนข้อ2ก็คือว่าโอเคมันเป็นที่แน่นอนว่าในเรื่องนี้เนี่ยมันต้องมีการเอาเทคโนโลยีเอานวัตกรรมต่างๆมาใช้การใช้นวัตกรรมเนี่ยมันก็ควรจะต้องผูกอยู่กับเป้าหมายทางเศรษฐกิจสังคมที่ก้าวหน้าด้วยนะโดยเฉพาะเป้าหมายที่ต้องการลดความยากจนความเหลื่อมล้ำแล้วก็ข้อ3ก็คือว่าโอเคต้องมีมาตรการที่แก้ไขผลกระทบทางลบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมนะคะจากการเปลี่ยนผ่านทางพลังงานอะไรอย่างนี้แต่อันนี้คือมันควรจะรวมถึงว่ามันต้องมีมาตรการที่คิดถึงการกระจายงานสีเขียวแล้วก็กระจายปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่มันเท่าเทียมกันมากขึ้นด้วยค่ะแล้วก็ข้อ4ที่เสนอไว้ก็คือว่ารัฐควรจะต้องสนับสนุนระบบเกษตรอาหารที่ยั่งยืนทางสังคมทางสิ่งแวดล้อมจากรากฐาน
1: สำหรับการนำผลงานการวิจัยไปใช้ประโยชน์นั้นรองศาสตราจารย์ดร.ประพิมพ์ฝันกล่าวว่างานวิจัยเสนอให้ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกแบบนโยบายพลังงานและอาหารอย่างเชื่อมโยงกันสนับสนุนนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ทั้งทางด้านสิ่งแวดล้อมคุณภาพชีวิตมีมาตรการลดผลกระทบต่อแรงงานเกษตรกรและชุมชนรวมถึงกระจายงานสีเขียวที่ดินเงินทุนเทคโนโลยีและปัจจัยการผลิตอย่างเป็นธรรมมากขึ้นขณะเดียวกันควรส่งเสริมระบบเกษตรอาหารที่มีความยั่งยืนจากระดับฐานรากเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนและชุมชนมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการพัฒนาเพื่อให้การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไม่ได้สร้างประโยชน์ให้แก่คนเพียงบางกลุ่มแต่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความมั่นคงให้แก่สังคมโดยรวม
0: งานวิจัยชิ้นนี้ก็มีข้อเสนอมีกรอบนโยบายที่ชัดเจนแต่ว่าถ้าพยายามนำไปประยุกต์ใช้เนี่ยคือมันก็จะช่วยส่งเสริมให้การเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจสีเขียวการใช้พลังงานหมุนเวียนเนี่ยเป็นในลักษณะที่มีความเป็นธรรมทางสังคมมากขึ้นแล้วก็ยั่งยืนต่อสิ่งแวดล้อมโดยที่ไม่ใช่ว่าโอเคเราพยายามจะเหมือนกับว่าพัฒนาพลังงานหมุนเวียนให้เร็วที่สุดเท่าที่ทำได้แต่ว่ากลายเป็นว่าเราส่งผลกระทบทางลบต่อภาคเกษตรกรรมอาหารหรือว่าเราไปกลายเป็นเหมือนกับว่าไปริดรอนสิทธิในการ

0: เข้าถึงอาหารการผลิตอาหารของคนอื่นอะไรประมาณนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือถ้าเกิดพยายามประยุกต์เอานโยบายตรงนี้ไปใช้เนี่ยคือมันก็ป้องกันไม่ให้ปัญหาตรงนี้เกิดขึ้นได้
1: ผลงานการวิจัยนี้เป็นอีกหนึ่งองค์ความรู้สำคัญของการออกแบบนโยบายด้านสภาพภูมิอากาศพลังงานและอาหารของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อให้การเปลี่ยนผ่านไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำเกิดขึ้นอย่างครอบคลุมเป็นธรรมและยั่งยืนสุจิราโลหทัศน์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รายงานค่ะ
2: ขอบคุณคุณสุจิราโลหทัศน์ด้วยนะคะจากสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะและนี่คือช่วงของเล่าขานงานวิจัยเดี๋ยวเราพักกันอีกสักครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันในช่วงของสนทนาสถาบันค่ะ
3: การอ่านเหมือนกล้องส่องทางไกลทำให้เรามองเห็นโลกได้กว้างขึ้น
4: การอ่านเหมือนตะเกียงแห่งปัญญาช่วยให้เรามองหาทางออกของปัญหาได้ง่ายขึ้น
3: การอ่านเหมือนพวงมาลัยช่วยเราคุมสติสร้างสมาธิเสริมความจำ
4: ยิ่งอ่านมากขึ้นเรายิ่งได้ประโยชน์มากขึ้น
3: เครือข่ายไทยยูนิวส์ชวนคนไทยรักการอ่านเพื่อร่วมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู
5: ้ทุกวันนี้สังคมโลกจริงจังกับการลดมลพิษมากขึ้นหลายภาคส่วนส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้าเรือไฟฟ้าและนักสูบอย่างผมก็เลือกบุหรี่ไฟฟ้า
6: เดี๋ยวก่อนนะคะบุหรี่ไฟฟ้าไม่ได้เกี่ยวกับการรักโลกแต่อย่างใดแถมยังมีพิษภัยไม่แพ้บุหรี่ธรรมดาและสารเคมีอันตรายบางชนิดก็มีมากกว่าอีกด้วยนะคะ
5: อ้าวเหรอครับ
7: ถูกต้องแล้วค่ะเพราะในบุหรี่ไฟฟ้า1แท่งมีสารนิโคตินเท่ากับบุหรี่ซองถึง20มวลและมีสารประกอบอื่นอีกสารพัดที่มีพิษทำลายสมองทำให้หงุดหงิดง่ายวิตกกังวลอารมณ์แปรปรวนเร่งให้หัวใจเต้นเร็วความดันโลหิตสูงเสี่ยงหลอดเลือดแดงแข็งตัวเกิดหัวใจวายเฉียบพลันมากขึ้น2เท่าทำลายการทำงานของปอดระบบภูมิคุ้มกันทางเดินหายใจและระบบต่อสู้เชื้อโรคเสี่ยงเซลล์เปลี่ยนเป็นเนื้อร้ายเกิดมะเร็งได้ง่ายขึ้นและสิ่งสำคัญที่ต้องไม่ลืมบุหรี่ก็คือบุหรี่ไม่ว่าบุหรี่ไฟฟ้าหรือยาสูบมวลใบไม้ก็อันตรายเช่นกันค่ะ
5: ว้านี่ก็อุตส่าห์เลิกบุหรี่ซองมาสูบบุหรี่ไฟฟ้าเพราะคิดว่าจะช่วยลดโลกร้อนตกลงกลายเป็นเข้าใจผิดซะงั้นแย่จังแฮ
8: ่ร่วมสร้างสังคมปลอดบุหรี่และยาสูบทุกชนิดเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าโดยเครือข่ายไทยยูนิวส
9: ์พี่คะพี่คะรู้ใช่ไหมคะขับขี่ยังไงปลอดภัยเสมอแต่ถ้ารู้แล้วไม่ทำความปลอดภัยก็ไม่เกิดนะคะ
10: ขับระวังตั้งสติก่อนสตาร์ทง่วงไม่ขับดื่มไม่ขับขับไม่โทร
11: คาดเข็มขัดนิรภัยสวมใส่หมวกกันน็อกควบคุมความเร็วตามกฎหมายกำหนด
12: ตรวจเช็คสภาพรถให้พร้อมก่อนออกเดินทางพักผ่อนเพียงพอ
13: ขับรถดีมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรอย่างเคร่งครัดเดินทางไกลๆปลอดภัยเสมอ
14: ร่วมส่งเสริมสำนึกด้านจราจรเพื่อความปลอดภัยทุกการเดินทางโดยเครือข่ายไทยยูนิวส์
15: สนทนาสถาบัน
2: เข้าสู่ช่วงของสนทนาสถาบันกันนะคะช่วงสุดท้ายของรายการแล้ววันนี้เราจะมาพูดคุยกันกับทางมหาวิทยาลัยนเรศวรนะคะที่ได้มีการเปิดเวทีนานาชาติแลกเปลี่ยนองค์ความรู้แล้วก็ขับเคลื่อนอนาคตอุตสาหกรรมน้ำมันรำข้าวสู่ความยั่งยืนนั่นเองค่ะในส่วนของวิทยากรของเราในวันนี้ค่ะคุณสุวัฒน์คะ
16: ครับผมคุณพานุมาตรครับวิทยากรวันนี้เราได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชนินทร์อัมพรสถิระนะครับท่านเป็นคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มหาวิทยาลัยนเรศวรซึ่งอยู่ในสายกับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านคณบดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
17: สวัสดีครับ
2: ค่ะนะคะขอบคุณท่านคณบดีนะคะที่ให้เกียรติมาร่วมรายการกับเราในวันนี้ด้วยนะคะอยากจะให้ท่านคณบดีค่ะเล่าถึงความสำคัญของงานนะคะเวทีนานาชาติที่เป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมน้ำมันรำข้าวสู่ความยั่งยืนในครั้งนี้ให้เราฟังสักนิดนึงค่ะว่าความสำคัญของงานนี้เป็นอย่างไรแล้วก็เหตุใดคะมหาวิทยาลัยนเรศวรเนี่ยจึงให้ความสำคัญกับการจัดงานนี้อย่างต่อเนื่องคะ
17: ครับผมเริ่มต้นผมจะขอให้ข้อมูลนี้นะครับว่างานประชุมวิชาการ International Conference on Lesbian Oil 2026นะครับหรือ IWO 2026เนี่ยเป็นเวทีระดับนานาชาตินะครับที่รวบรวมนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญและผู้ประกอบการจากหลายประเทศ

0: นะครับที่มีผลิตภัณฑ์น้ำมันนำเข้าเนี่ยเข้ามาร่วมในการประชุมนะครับในการแลกเปลี่ยนความรู้นวัตกรรมการผลิตและการบริโภคน้ำมันนำเข้าและถึงแล้วรวมถึงแนวโน้มของโอกาสทางอุตสาหกรรมต่อไปในอนาคตข้างหน้านะครับที่มหาวิทยาลัยนเรศวรให้ความสำคัญนะครับสำหรับการนี้อย่างต่อเนื่องเป็นเพราะว่าเมื่อนับเวลาถอยหลังไปประมาณปี2013นะครับมหาวิทยาลัยนเรศวรเนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยที่มีส่วนร่วมในการที่จะจัดตั้งสมาคมน้ำมันนำเข้าระหว่างประเทศขึ้นมานะครับซึ่งขณะนั้นน่ะมีการประชุมครั้งที่1นะฮะในที่ณที่มหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับเราก็รวบรวมจากสมาชิกจากประเทศต่างๆนะฮะมาร่วมให้ความคิดเห็นกันในการจัดตั้งสมาคมจนสุดท้ายก็จัดตั้งสมาคมนะครับโดยมีรองศาสตราจารย์ดร.เหรียญทองสิงห์จันทุสงนะครับเป็นเอกอัครของสมาคมตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับซึ่งประเทศไทยเป็นผู้ผลิตข้าวรายใหญ่สำคัญของโลกนะครับแล้วก็การพัฒนาอุตสาหกรรมน้ำมันนำข้าวเนี่ยครับจะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตทางการเกษตรสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจและส่งเสริมสุขภาพของผู้บริโภคนะครับและยังเป็นการสร้างความเครือข่ายนะครับของประเทศไทยนะให้กับสู่เวทีโลกด้วยนะครับ
1: ค่ะ
2: ครับครับถามท่านคณบดีอย่างนี้ถ้าว่าจากหัวข้อการประชุมแล้วก็แนวคิดในการจัดงานครั้งนี้ Current Issue Rice Bran Oil Production Consumption and Perspective เนี่ยมันสื่อถึงอะไรบ้างครับ
0: ในหัวข้อของปีนี้นะครับที่ว่าเป็น Current Issue on Rice Bran Oil Production แล้วก็ Consumption and Perspective นะครับจริงๆแล้วสื่อให้เห็นความสำคัญของสถานการณ์ปัจจุบันนะครับที่ท้าทายของอุตสาหกรรมน้ำมันข้าวในปัจจุบันนะครับเพราะว่าไม่ว่าทั้งเรื่องการผลิตและการบริโภคหรือการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆนะครับหลายท่านอาจจะยังไม่ได้ทราบข้อมูลว่าข้อดีสิ่งสารเคมีที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพอยู่ในมันน้ำข้าวเยอะมากเลยนะครับผมตัวอย่างนะครับอย่างเช่นว่าแกมมาออเรซานอลนะครับเป็นสารสำคัญที่ช่วยในการทำให้มีผลดีต่อสุขภาพทำให้นอนหลับสบายนะครับเป็นออเรซาคาร์มายนะครับเป็นออเรซาเปปไทด์นะครับอีกหลายตัวเลยนะครับซึ่งมีหลากหลายมากเลยนะครับซึ่งอันนี้มีผลต่อคุณค่าทางพัฒนาการประโยชน์ต่อสุขภาพนะครับแล้วก็การที่เราต้องแลกเปลี่ยนกันอยู่เรื่อยๆนะครับเพราะว่ามันมีการค้นพบสิ่งต่างๆที่นำสามารถนำใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์น้ำมันนำข้าวได้อยู่ตลอดเวลาเลยนะครับ
1: ค่ะ
2: ครับ
1: ท่านคณบดีคะแล้วสำหรับการจัดงานในครั้งนี้นะคะสำหรับงานไอโบใช่ไหมคะ2026เนี่ยคะจะมีความเหมือนหรือว่าแตกต่างในปีที่ผ่านมาอย่างไรบ้างเพราะว่างานนี้เนี่ยจัดต่อเนื่องมาแล้วหลายปีแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของไฮไลท์แล้วก็กิจกรรมพิเศษอะไรบ้างคะที่อยากจะนำเสนอง
0: านไอโบ2026เนี่ยนะครับซึ่งเป็นงานเวทีนานาชาตินะครับที่แลกเปลี่ยนความรู้การบริโภคการพัฒนาอุตสาหกรรมน้ำมันข้าวก็ดูเหมือนว่ามันจะเป็นเหมือนปีที่ผ่านมานะครับปีนี้นะฮะจับนะถ้าจะนับเวลาแล้วก็คือนับระยะเวลาเป็นเวลา9ปีนะครับ
1: ค่ะ
0: คือภายใต้หัวข้อ Current Issue on Rice Bran Oil Production Consumption and Perspective นะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะทุกๆปีเนี่ยเราจะมีภาคอุตสาหกรรมในน้ำมันนำเข้าจากประเทศต่างๆเนี่ยเข้ามาร่วมงานนะครับแล้วก็ในภาคอุตสาหกรรมภาคการผลิตต่างๆนะครับรวมทั้งจากสถาบันการศึกษาด้วยนะครับก็จะมีการคิดค้นถึงนวัตกรรมใหม่ๆที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากน้ำมันนำข้าวนะครับฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากเลยว่าทุกๆปีเราจะมีสิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นอยู่ในน้ำมันนำข้าวอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยปีนี้แตกต่างจากปีที่แล้วแน่นอนซึ่งผมก็อาจจะไม่สามารถที่จะให้ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้มากนะสักหน่อยนะครับแต่ว่าอยากให้ทุกท่านเนี่ยต้องมาร่วมงานนะครับแล้วก็ฟังว่าสิ่งต่างๆนี่มันเพิ่มขึ้นนะสิ่งใหม่ที่เราได้จากพาร์ทเนอร์ของเราที่เป็นสมาชิกของสมาคมน้ำมันนำข้าวสากลนะครับมีน้ำมันมีสัตว์ชั้นนำอุตสาหกรรมน้ำมันเข้าร่วมงานถึง28บริษัทนะครับในปีนี้นะครับ
1: ค่ะ
0: จากทั่วโลกนะครับจากทั่วโลกครับ
1: อืมค่ะ
2: อืมครับถามอย่างนี้ครับทราบว่าภายในงานก็จะมีประเด็นที่จะมีการพูดจาพูดคุยกันด้วยหรือว่าเสวนากันแล้วจะมีประเด็นอะไรสำคัญที่จะนำมาแลกเปลี่ยนกันบ้างครับแล้วก็ประโยชน์ที่จะได้จากเวทีนี้จริงๆแล้วคืออะไรครับท่านคณบดีครับ
0: คือในประเด็นเสวนาทางด้าน Unlock Marketing แล้วก็ Business แล้วก็ Quality นะครับ for Rice Bran Oil เนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเวทีนี้เป็นเวทีที่สำคัญมากนะครับเพราะว่าเรามีผู้ประกอบการรายใหญ่นะครับไม่ว่าจากประเทศอินเดียประเทศจีนนะครับที่เขาเดินทำตลาดในเชิงตลาดสากลอย่างมากเลยนะครับตลาดที่กว้างมากกว่าที่อาจจะมากกว่าในประเทศไทยแต่ประเทศไทยก็เป็นผู้ประกอบการรายใหญ่รายหนึ่งนะครับซึ่งการที่เราได้มาเห็นมุมมองนะครับในการที่เขาจะพัฒนาตลาดนะครับพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมสร้างภาพลักษณ์ของน้ำมันนำข้าวนะครับในฐานะที่เป็นน้ำมันเพื่อเป็นสุขภาพนะครับแล้วก็โน้มน้าวนะครับให้เป็นความต้องการของตลาดโลกเพิ่มมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในตลาดในเอเชียของเรานะครับที่ เราปิด

0: ค่าเป็นพื้นฐานอยู่แล้วนะครับซ
1: ึ่
0: งความร่วมมือระหว่างภาควิชาการภาคอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็ยกระดับการแข่งขันเนี่ยนะอันนี้เป็นประเด็นสำคัญเพราะว่าจะมีเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยจากผู้ที่มาอยู่ในเวทีเสวนาที่จะให้ประโยชน์ต่อผู้ที่เข้าร่วมการประชุมเนี่ยนะครับ
1: ค่ะนะแล้วก็งานในครั้งนี้นะคะจะจัดขึ้น2วันในวันที่13แล้วก็14สิงหาคม2569ด้วยในช่วงสัปดาห์หน้าวันพฤหัสวันศุกร์ใช่ไหมคะท่านคณบดีคะ
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: ค่ะทั้ง2วันนี้นะคะที่จะมีขึ้นในสัปดาห์หน้าเนี่ยตอนนี้ความคืบหน้าของการเตรียมงานเป็นอย่างไรบ้างคะเล่าให้เราฟังหน่อยค่ะ
0: คือตอนนี้นะครับเรามีสมาชิกที่อยู่ในสมาคมน้ำมันข้าวนานาชาติเนี่ยนะครับทุกกับทุกประเทศเลยนะได้ตอบรับความร่วมมือเข้ามาในงานแล้วนะครับแล้วก็มีการจัดบูธทางวิชาการนะครับมีการเตรียมหัวข้อในการที่เราจะเสวนาแล้วก็พูดต่อหรือพูดคุยกันนะครับจริงๆงานนี้เป็นประโยชน์มากทั้งต่อทั้งผู้ประกอบการเองนะครับที่แล้วก็เป็นการยิ่งมีประโยชน์มากขึ้นสำหรับนิสิตนักศึกษาและก็คณาจารย์ที่ทำงานวิจัยที่เกี่ยวกับน้ำมันนำข้าวนะครับอย่างที่ผมนำเรียนตั้งแต่แรกนะครับว่าน้ำมันนำข้าวเนี่ยมีประโยชน์ต่อสุขภาพเยอะมากเลยนะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายๆสิ่งหลายอย่างที่เราสามารถที่จะนำไปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ทางสุขภาพเป็นรูปแบบอื่นได้นะครับไม่ว่าจะเป็นคอสเมติกก็ดีหรืออาหารเสริมก็ดีนะครับซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากทำให้ทุกคนเนี่ยจะต้องไม่ควรที่จะพลาดที่จะมาในงานนี้นะครับเพราะว่าเราจัดเนี่ยครั้งนี้จัดที่ประเทศไทยนะครับซึ่งแต่ครั้งต่อไปเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ประเทศไทยนะครับจะไปจัดที่ประเทศเวียดนามนะครับเพราะฉะนั้นครั้งนี้เป็นโอกาสที่ดีของเรานะครับจะมีการหมุนเวียนไปทุกๆประเทศนะที่เป็นสมาชิกของเรานะครับ
1: ค่ะ
2: ครับแล้วบุคคลทั่วไปสามารถเข้าไปแลกเปลี่ยนหรือว่ารับฟังกันได้ไหมครับท่านรัฐมนตรีครับ
0: อันนี้ต้องมีการลงทะเบียนครับมีการต้องเพราะว่าอันนี้ต้องเป็นเวทีที่ต้องการที่ผู้สนใจโดยเฉพาะเจาะจงนะครับที่จะเข้ามาแต่ผมเข้าใจว่าสำหรับนิสิตนักศึกษาเนี่ยน่าจะมีส่วนที่ว่าเข้ามาร่วมรับฟังเนี่ยได้นะครับแต่ถ้าเกิดเข้ามาโดยที่ต้องมาง่ายๆนะครับว่าต้องมีการลงทะเบียนต้องมีเสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนแยกต่างหากออกไปนะครับ
1: ค่ะ
2: ครับ
1: ค่ะแล้วก็ต้องถามท่านคณะบดีอย่างนี้ค่ะว่าสำหรับในประเทศไทยเราเองนะคะที่เป็นเจ้าภาพในการจัดงานประชุมในครั้งนี้ปีนี้เนี่ยนะคะสำหรับประเทศไทยเนี่ยสถานการณ์ของเรื่องน้ำมันรำข้าวเนี่ยมีความโดดเด่นหรือว่ามีความเขาเรียกว่าเป็นที่นิยมมากน้อยแค่ไหนอย่างไรบ้างคะในปัจจุบันเล่าให้เราทราบถึงเรื่องของสถานการณ์ของน้ำมันรำข้าวในปัจจุบันให้เราฟังหน่อยค่ะ
0: ถ้าทุกท่านเคยเดินช้อปปิ้งในห้างสรรพสินค้านะครับแล้วก็ไปดูที่เชลของน้ำมันนะครับเราจะพบว่าตอนนี้ผลิตภัณฑ์น้ำมันข้าวเราเนี่ยไม่แพ้กลุ่มน้ำมันมะกอกเลยนะครับที่อยู่ในผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในเชลนะครับแล้วเรามีผู้ประกอบการไทยรายใหม่นะครับรวมทั้งรายเก่าด้วยนะครับที่ติดสามารถที่จะผลิตภัณฑ์น้ำมันนำข้าวที่มีคุณลักษณะที่แตกต่างกันนะครับอย่างเช่นว่าเสริมจัมมาออร์ซาโดนะครับขึ้นอยู่กับปริมาณนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์รูปแบบอื่นด้วยนะครับที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับที่เกี่ยวข้องน้ำมันนำข้าวรวมทั้งนะครับผลิตภัณฑ์ที่สามารถที่จะไปสร้าง value added ของกลุ่มน้ำมันนำข้าวได้เพิ่มเติมนะครับที่สำคัญยิ่งนะครับว่าเรามีผู้ลงทุนนะที่เป็นแม้แต่นักลงทุนต่างชาติเนี่ยที่มาลงทุนเรื่องน้ำมันนำข้าวในประเทศไทยเพราะว่าเรามีวัตถุดิบคือน้ำข้าวปริมาณมหาศาลจำนวนมากนะครับที่จะมาผลิตเป็นน้ำมันนำข้าวได้ซึ่งเป็นผลประโยชน์ต่อการลงทุนในประเทศไทยด้วยนะครับแล้วก็การต่อยอดทางด้านเชนแวลูของผลิตภัณฑ์ของน้ำมันนำข้าวเองนะครับ
1: ค่ะ
2: ครับอันนี้แสดงว่าก็หมายความว่านอกเหนือจากปกติที่นำมาประกอบอาหารน้ำมันรำข้าวที่ว่านี้ก็สามารถนำไปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเพิ่มเติมที่สามารถที่จะสร้างคุณประโยชน์แก่สุขภาพได้ใช่ไหมครับ
0: ที่ผมเคยมีประสบการณ์นะครับอย่างเช่นบริษัทที่เป็นผลิตน้ำมันรำข้าวในประเทศญี่ปุ่นนะครับผมอาจจะเอ่ยชื่อนะก็บริษัทออเรซ่าออยล์นะครับจริงๆแล้วเนี่ยผลรายได้ที่เกิดจากน้ำมันรำข้าวเนี่ยเป็นจากตัวน้ำมันเองเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งนะครับแต่ส่วนที่สำคัญที่สุดก็คือส่วนที่เขาสามารถที่จะกัดออกมาได้นะครับซึ่งอันเนี้ยไปต่อยอดในทางอุตสาหกรรมทั้งเป็นอาหารเสริมแล้วก็เป็นโดยเฉพาะอย่างนี้นะครับที่เป็นคอสเมติกนะครับซึ่งเป็นมูลค่าที่สูงมากเลยนะครับของในส่วนของเชนแวลูของน้ำมันนำข้าวนะครับ
1: ค่ะนะแล้วเมื่อสักครู่นี้ที่ท่านคณบดีพูดถึงว่าถ้าเราไปตามซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าความนิยมที่เขามีการวางคู่กับทางน้ำมันมะกอกเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเทรนของการดูแลสุขภาพใช่ไหมคะท่านคณบดีคะเทรนของการดูแลสุขภาพที่จะเลือกบริโภคน้ำมันมะกอกอะไรแบบเนี้ยเยอะมากๆเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยน้ำมัน

0: รำข้าวเองก็ได้รับความนิยมไม่แพ้กันเพราะว่าทางด้านของน้ำมันรำข้าวเขาก็จะมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงนะคะอย่างที่ท่านคณบดีบอกนะมีสารต่างๆวิตามินอีนะคะแล้วก็ช่วยลดคอเลสเตอรอลนะคะเป็นช่วยในการลดแบบไขมันเลวอะไรอย่างนี้เพิ่มไขมันดีบำรุงหัวใจแล้วก็ต้านอนุมูลอิสระด้วยนะคะนอกจากนี้ยังมีประโยชน์ในด้านอื่นๆอีกไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของผิวพรรณหรือว่าการประกอบอาหารอันนี้เนี่ยถ้าอยากจะทราบถึงเรื่องของประโยชน์ต่างๆไปร่วมงานนี้ได้แต่ว่าต้องลงทะเบียนนะคะอันนี้มีขั้นตอนหรือว่าตอนนี้นะคะจำนวนผู้เข้าร่วมเนี่ยเป็นอย่างไรคะ
1: ตอนนี้ผมเท่าที่ผมทราบนะครับมีผู้ลงทะเบียนมาแล้วประมาณ250กว่าคน
0: ค่ะ
1: แล้วเรามีสปอนเซอร์นะจากผู้ผลิตน้ำมันนำข้าวทั้งในประเทศและต่างประเทศเนี่ยเขามาร่วมจัดบูธจำนวนมากนะครับซึ่งเป็นผมคิดว่าน่าจะเป็นงานที่สนใจนะครับซึ่งจัดหน้าที่เซ็นทรัลเวิลด์นะครับซึ่งเป็นศูนย์กลางของกรุงเทพไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ควรจะพลาดนะครับเพราะว่าถ้าพลาดแล้วต้องรออีกหลายปีนะครับที่วนกลับมาในสู่ประเทศไทยได้นะครับเพราะว่าเราทุกปีเราจะวนไปที่ประเทศที่เป็นสมาชิกของเรานะครับ
0: ค่ะ
2: ครับแล้วช่องทางที่จะลองมีโอกาสได้ไปฟังการเสวนาครั้งนี้เข้าไปช่องทางไหนได้บ้างครับท่านคณบดีครับ
1: ผมเข้าใจว่าณตอนนี้เรามีเว็บไซต์ที่อยู่ที่หน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยนเรศวรเองนะครับที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการลงทะเบียนนะครับในการประชุมในครั้งนี้นะครับรายละเอียดต่างๆนะครับคำแนะนำต่างๆอยู่ในนั้นทั้งหมดเลยนะครับต้องขออนุญาตว่าต้องเข้าไปดูที่หน้าเว็บไซต์อันนี้โดยตรงนะครับมหาวิทยาลัยนเรศวรเองนะครับ
0: ค่ะหรือว่าอาจจะเป็นในเว็บไซต์นะคะก็คือตามชื่องานเลยนะคะ ibo2026.com นะคะก็ไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับการประชุมนะคะกับการเปิดเวทีนานาชาติแลกเปลี่ยนองค์ความรู้แล้วก็ขับเคลื่อนอนาคตอุตสาหกรรมของน้ำมันรำข้าวในครั้งนี้ได้นั่นเองค่ะให้ท่านคณบดีย้ำอีกสักครั้งหนึ่งว่ารายละเอียดของงานเป็นอย่างไรจัดขึ้นวันที่เท่าไหร่นะคะจัดที่ไหนอย่างไรบ้างนะคะย้ำกันอีกสักครั้งหนึ่งค่ะ
1: ครับผมน้ำมันสำหรับงานจัดงาน International Conference on Light Spun Oil 2026นะครับหรือ IBO2026นะครับจัดขึ้นณวันที่13-14สิงหาคมนี้นะครับจัดขึ้นที่เซ็นทรัลเวิลด์นะครับอยู่กลางกรุงเทพมหานครเลยนะครับแล้วก็จัดขึ้นก็มีทั้งการเสวนานะครับมีการนำเสนอข้อมูลทางวิชาการรวมทั้งมีการบูธแสดงผลิตภัณฑ์นะครับจากผลิตภัณฑ์จากน้ำมันนำเข้าที่มาจากประเทศต่างๆทั่วทั้งโลกเลยนะครับที่เป็นผู้ผลิตน้ำมันนำเข้ารายใหญ่ๆนะครับรวมทั้งของประเทศไทยด้วยนะครับก็ได้เจอทั้งผู้ประกอบการแล้วก็นักวิชาการมาร่วมงานในเวลาเดียวกันเลยนะครับได้มีการแลกเปลี่ยนสนทนานะครับของทุกท่านเลยนะครับขอเชิญชวนเลยนะครับ
2: ครับครับก็ถือว่าสามารถเข้าไปติดตามแล้วก็ทราบรายละเอียดเพิ่มเติมนะผ่านทางเว็บไซต์หลักๆของมหาวิทยาลัยนเรศวรเลยนะครับท่าน
1: ครับผมครับ
0: ใช่แล้วค่ะนะคะสำหรับงานนี้นะคะก็จะเป็นการทั้งสร้างเครือข่ายความร่วมมือระดับนานาชาตินะคะเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้แล้วก็งานวิจัยด้วยรวมไปถึงการค้นหาโอกาสทางธุรกิจแล้วก็การลงทุนแห่งอนาคตนะคะติดตามรายละเอียดของงานนี้กันได้นะคะทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยนเรศวรแล้วก็เว็บไซต์นะคะ http://ibo2026.com นั่นเองนะคะนี่คือเวทีที่จะเชื่อมโยงงานวิจัยนวัตกรรมและโอกาสทางธุรกิจของอุตสาหกรรมน้ำมันรำข้าวระดับโลกนั่นเองค่ะนะคะก็วันนี้ต้องขอขอบพระคุณด้วยนะคะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชนินทร์อัมพรสถิระคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจากมหาวิทยาลัยนเรศวรอยากให้ท่านทิ้งท้ายอีกสักหนึ่งเหตุผลค่ะว่าทำไมทุกคนเนี่ยถึงไม่ควรพลาดงานในครั้งนี้ปิดท้ายกันในรายการหน่อยค่ะเชิญค่ะ
1: จะขอย้ำนิดนึงนะครับว่างานนี้จัดโดยสมาคมน้ำมันนำข้าวนานาชาติเลยนะครับที่มีสมาชิกอยู่7ประเทศนะครับซึ่งไทยเป็นประเทศหนึ่งนะครับประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยในการจัดงานแต่ละครั้งเนี่ยเราจะใช้ระยะเวลาปีละหนึ่งประเทศนะครับดังนั้น7ปีก็จะหัดหมุนกลับมาที่ประเทศไทยอีกหนึ่งครั้งนะครับอันที่หนึ่งเนี่ยนะครับอันที่สองเนี่ยนะครับผลิตภัณฑ์น้ำมันนำข้าวเนี่ยมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็เป็นโอกาสทางธุรกิจที่ดีมากเลยนะครับสำหรับผู้ประกอบการทั้งรายใหม่แล้วก็ต้องการที่จะขยายโอกาสทางธุรกิจนะครับแล้วก็นักวิชาการนะครับที่ต้องการจะสร้างสิ่งที่เป็นอินโนเวชันใหม่ๆของน้ำมันนำข้าวในประเทศไทยครับ
0: ค่ะ
2: ครับ
0: นะคะวันนี้ขอบพระคุณท่านอีกครั้งนึงค่ะขอบพระคุณท่านคณบดีด้วยค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: ค่ะ
2: ครับผม
0: และนี่นะคะ
2: ถือเป็นทางเลือกใหม่ในอนาคตนะครับการใช้น้ำมันรำข้าวครับผม
0: ใช่แล้วค่ะคุณสุวัสดิ์ค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวในรายการไทยยูนิวส์เครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษานะคะในวันศุกร์ที่7สิงหาคม2569ด้วยทั้งนี้ค่ะรังทางรายการไทยยูนิวส์เกิดแรงภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีด้วยนะคะที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานี้นะคะแล้วก็วันนี้ทางรายการหมดเวลาลงแล้วค่ะดิฉันพานุมาตรหัตถบูรณ์จากสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนะคะแล้วก็คุณสุวัสดิ์วิมลชัยเลิกจากสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยมหาสารคามต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังด้วยค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: สื่อสารทุกเรื่องราวเชื่อมโยงข่าวทุกมหาวิทยาลัยกับไทยยูนิวส์โดยเครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษา

ติดตามทันข่าว 13 นาฬิกาจากจุฬาเรดิโอพลัสกับผมธนกรวัชยานนท์ครับรัฐมนตรีสำนักนายกสั่งการให้สคบตรวจสอบกรณีคลินิกเสริมความงามบริการไม่ตรงปกนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเปิดเผยถึงกรณีที่ผู้บริโภคร้องเรียนคลินิกเสริมความงามแห่งหนึ่งหลังเข้ารับบริการดูดไขมันหน้าท้องแบบสร้างร่องกล้ามเนื้อหรือร่อง11โดยเห็นโฆษณาผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในราคา 33,999 บาทแต่ในวันผ่าตัดกลับถูกเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมรวมเป็น 70,000 บาทอีกทั้งผลลัพธ์ที่ได้รับไม่เป็นไปตามที่คาดหวังจนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์เรื่องบริการไม่ตรงปกโดยนางสาวสุภมาศกล่าวว่าตนได้สั่งการให้สคบตรวจสอบกรณีดังกล่าวในส่วนที่อยู่ในอำนาจหน้าที่พร้อมประสานข้อมูลกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพซึ่งกำกับดูแลมาตรฐานสถานพยาบาลและแพทยสภาซึ่งกำกับดูแลมาตรฐานวิชาชีพแพทย์เพื่อให้การช่วยเหลือผู้เสียหายเป็นไปอย่างครบถ้วนทุกมิติขณะนี้ผู้เสียหายได้ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อสคบแล้วโดยสคบจะเชิญผู้เกี่ยวข้องมาให้ข้อเท็จจริงและดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายนักเศรษฐศาสตร์อาวุโสระบุแนวโน้มเศรษฐกิจไทยช่วงครึ่งหลังของปี2569กำลังก้าวไปด้วยแรงส่งที่ลดลงส่วนอัตราเงินเฟ้อคาดว่าจะอยู่ที่ร้อยละ19นายทิมลีลหพันธ์นักเศรษฐศาสตร์อาวุโสธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์กล่าวถึงแนวโน้มเศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งหลังของปี2569ว่าเศรษฐกิจไทยกำลังก้าวเข้าสู่ครึ่งหลังของปีด้วยแรงส่งที่ลดลงและมีตัวช่วยไม่มากมาตรการกระตุ้นทางการคลังระยะสั้นจะช่วยประคองเศรษฐกิจได้แต่ไม่เพียงพอการฟื้นตัวของภาคท่องเที่ยวที่แข็งแกร่งขึ้นกำลังซื้อของภาคครัวเรือนที่มั่นคงขึ้นและการเบิกจ่ายงบประมาณอย่างทันท่วงทีจะเป็นปัจจัยสำคัญในการเปลี่ยนผ่านจากการฟื้นตัวที่ยังเปราะบางไปสู่การฟื้นตัวที่ยั่งยืนมากขึ้นสำหรับอัตราเงินเฟ้อทั่วไปของไทยคาดว่าจะอยู่ที่เฉลี่ยร้อยละ 1.9 ในปี2569และร้อยละ 1.5 ในปี2570ซึ่งยังอยู่ภายในกรอบเป้าหมายของธนาคารแห่งประเทศไทยขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานคาดว่าจะยังอยู่ในระดับต่ำ

สะท้อนอุปสงค์ภายในประเทศที่ยังซบเซาซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยมีแนวโน้มที่จะดำเนินนโยบายการเงินในเชิงผ่อนคลายต่อไปคุณผู้ฟังครับในช่วงเช้าที่ผ่านมาได้เกิดเหตุใช้อาวุธปืนก่อเหตุยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีส่งผลให้เกิดความแตกตื่นในหมู่ครู

เหตุรวมถึงอพยพผู้ที่อยู่ในโรงเรียนออกนอกพื้นที่นอกจากนี้ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางได้ส่งกำลังตำรวจคอมมานโดและหนุมานกองปราบเข้าไปควบคุมสถานการณ์กระทั่งเวลาประมาณ 10:56 น.มีรายงานว่าผู้ก่อเหตุตัดสินใจจบชีวิตตัวเองโดยเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญูพยายามเข้าช่วยเหลือและยื้อชีวิตแต่ไม่เป็นผลส่วนสาเหตุและแรงจูงใจในการก่อเหตุครั้งนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อหาข้อเท็จจริงต่อไปและทั้งหมดนี้คือทันข่าว 13:00 น.จากจุฬาเรดิโอพลัสครับ

ได้เวลาติดตามช่วงเวลาของเพลินเพลงนะครับผ่านทาง FM 101.5 MHz ครับอยู่ดูแลกันที่นี่มาพร้อมกับเพลงเพราะที่คุณคิดถึงครับ

0: อยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมส่งมาได้เลยนะครับที่022183975-7ให้เพลงเพราะเพลงที่คุณคิดถึงอยู่ดูแลหัวใจคุณที่นี่ครับ
1: คุณกำลังฟังเพลินเพลง 101.5 FM

0: ณคิดถึงเพลงเก่า
1: เมื่อเราเจอกันเจอกันแค่ครั้งเดียวก็ผูกพันเหมือน
0: ถ้าคุณหลงรักเพลงในยุค90จุฬาเรดิโอพลัสจะพาคุณไปฟังเพลงในความทรงจำที่คุณคิดถึงอีกครั้งทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายโมงติดตามฟังเพลินเพลงบทเพลงเพราะในใจที่ใครก็คิดถึง

ลองทายกันดูนะครับว่าเป็นเสียงร้องของใครนะฮะแน่นอนมีหลายคนคิดถึงลองคิดดูรายการของเราไม่ได้เปิดนานมากเลยเป็นงานจากคีตาเรคคอร์ดครับเพลงนี้ชื่อว่าลิปซิงค์นั่นเองนะครับงานจากผู้ชงโยธาพิทักษ์นั่นเองนะครับนอกจากจะเป็นนักแสดงแล้วก่อนหน้านี้ก็มีอัลบั้มออกมาในชุดนี้ชื่อว่าวัคซีนผู้ชงนั่นเองนะครับมีเพลงเพราะๆหลายเพลงเลยโดยเฉพาะเพลงนี้ที่หลายคนจำมันได้และสมัยก่อนก็เต้นกันเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับอยู่ไปได้ฟังกันขอบคุณด้วยสำหรับการช่วยนึกถึงเพลงเก่าๆมีเพลงไหนอีกมีศิลปินคนไหนหรือว่าดาราคนไหนที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นนักร้องมาก่อนก็ส่งมาได้ครับ

เล่นเพลงของพี่ผู้ชงไปนะครับก็มีคุณผู้ฟังคิดถึงอีกวงหนึ่งครับวงนี้ก็อยู่ในค่ายเดียวกันเลยชื่อว่ามาริลาบราซิเลียนนั่นเองนะครับเชื่อว่าหลายคนอาจจะจำกันได้ไม่ว่าจะเป็นพี่วีระบำรุงศรีนิคิดบุญทองอิสระคมเอื้อพงพันธ์อังคณาทิมดีนะครับแล้วก็ปาริกาเทพสุขดีนั่นเองเชื่อว่าหลายคนยังจำกันได้มีเพลงเพราะๆเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นไม่อ้วนเอาเท่าไหร่อยู่ในอัลบั้มแล้วก็ชื่อเพลงด้วยแล้วก็รวมไปถึงยังมีอัลบั้มมาริลาปาร์ตี้สวิงนะครับนอกจากนี้เนี่ยหลายคนอาจจะจำกันได้ว่าเพลงเพราะๆไม่ว่าจะเป็นเพลงเร็วที่ได้รับอิทธิพลจากประเทศบราซิลมากับการเต้นรำนะครับรวมไปถึงสมาชิกของทั้งวงเนี่ยได้รับการยอมรับจากแนวเพลงนี้มากๆเลยนะครับแต่ก็ยังมีเพลงช้าที่หลายคนจำกันได้ไม่ว่าจะเป็นปลายฟ้าที่หลายคนก็ร้องตามกันได้แล้วก็นำมาประกอบละครกันมากมายทีเดียวนะครับวันนี้มีถามถึงเพลงหนึ่งชื่อว่ากล้าได้กล้าเสียมานะครับเดี๋ยวหยิบไปได้ฟังกันกับช่วงเวลาของเพลินเพลงจริงๆนึกถึงอีกเพลงหนึ่งเนาะเดี๋ยวเอาไว้โอกาสหน้าจะเล่นให้ฟังนะครับกับเพลงที่ชื่อว่าเธอก็แค่โซดานะครับก็เป็นอีกเพลงที่น่ารักดีจังหวะน่ารักดีนะครับนึกถึงเพลงไหนนึกถึงศิลปินคนไหนก็ส่งมาได้นะครับช่วงเวลาของเพลินเพลงพร้อมหยิบวันวานเอามาฝากคุณช่วงบ่ายแบบนี้ทางจุฬาเรดิโอพลัสครับ

0: ิดถึงเพลงเก่า
1: เมื่อเราเจอกันเจอกันแค่ครั้งเดียวก็ผูกพันเหมือน
0: ถ้าคุณหลงรักเพลงในยุค90จุฬาเรดิโอพลัสจะพาคุณไปฟังเพลงในความทรงจำที่คุณคิดถึงอีกครั้งทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายโมงติดตามฟังเพลินเพลงบทเพลงเพราะในใจที่ใครก็คิดถึง
1: เป็นคนที่รักเธอ
2: คุณเคยลองนั่งรถเข็นแล้วลองข้ามถนนที่ไม่มีทางลาดไหมคุณเคยปิดตาแล้วลองเดินบนฟุตบาทที่มีของวางเกะกะหรือยังสังคมของเราอาจเต็มไปด้วยสิ่งก่อสร้างที่สวยงามแต่ถ้ามีแค่บางคนเท่านั้นที่เข้าถึงได้นั่นไม่เรียกว่าเท่าเทียมสิทธิของคนพิการไม่ใช่เรื่องของใครบางคนแต่มันคือเรื่องของทุกคนที่จะช่วยกันออกแบบสังคมให้น่าอยู่เสียงเตือนสำหรับคนตาบอดทางลาดสำหรับรถเข็นห้องน้ำที่เข้าถึงได้อย่างง่ายดายสิ่งเล็กๆเหล่านี้ไม่ได้แค่สร้างความสะดวกแต่มันสะท้อนว่าเรากำลังมองเห็นกันและกันให้ทุกคนได้เดินไปพร้อมกันอย่างเท่าเทียมและนั่นคือความงดงามที่แท้จริง

50นาทีกับเพลงเพราะที่คุณจะได้ฟังนะครับต่อเนื่องกันแบบนี้จันทร์ถึงศุกร์อยากฝากไว้ช่วงเวลาบ่ายโมงจนถึงบ่ายสองผ่านทางสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับวันนี้ผมอภิศักดิ์สุวรรณศักดิ์พร้อมกับทีมงานนะครับคุณวิรัตแวรามและคุณประเสริฐชนวชิราภรณ์ต้องลาไปแล้วนะครับขอให้มีความสุขในทุกจังหวะการใช้ชีวิตเลยนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ทุกวันนี้เราทุกคนกำลังสะสมฝุ่นตัวจิ๋วไว้ตามอวัยวะในร่างกายโดยไม่รู้ตัวยิ่งนานอาจทำให้สมองพัฒนาการช้าสมาธิสั้นเกิดโรคภูมิแพ้ทั้งระบบหายใจและผิวหนังเกิดภาวะหัวใจขาดเลือดหัวใจล้มเหลวปอดอักเสบไปจนถึงมะเร็งปอดและข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกเปิดเผยว่ามีประชากรทั่วโลกต้องจากไปเพราะมลพิษทางอากาศมากกว่า6ล้านคนในแต่ละปีและในจำนวนนี้เป็นเด็กอายุต่ำกว่า5ขวบกว่า6แสนคนเราต้องมาช่วยกันลดฝุ่น PM 2.5 และหยุดกิจกรรมที่ก่อฝุ่นควันที่ฟุ้งไปทั่วเมืองลดการจุดธูปเลิกเผากระดาษไหว้เจ้างดการปิ้งย่างไม่เผาขยะและเศษใบไม้ไม่จอดรถติดเครื่องไว้นานๆมันทำความสะอาดบ้านล้างแอร์เครื่องฟอกอากาศและเปลี่ยนไส้กรองอย่างสม่ำเสมอที่สำคัญไม่เก็บสะสมของที่ไม่จำเป็นที่เป็นแหล่งสะสมฝุ่นเอาไว้ช่วยโลกช่วยเราทุกคนช่วยกันได้มาร่วมกันป้องกัน PM 2.5 ระเบิดเวลาที่มองไม่เห็น
1: ขอเชิญทุกท่านรื่นรมกับเสียงเพลงอมตะในรายการสุขกันเธอเราจันทร์ถึงศุกร์14นาฬิกาถึง16นาฬิกาดำเนินรายการโดยดารณีมณีดิษฐ์
2: อนุรักษ์เพลงไทยสุขใดไหนเท่าสุขกันเถอะเราวิทยุจุฬา
3: น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้แห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบาทย่างเหยียบถิ่นแผ่นดินไหนร้อนดังไฟล้วนกลับดับให้เห็นเปลี่ยนทุกโศกโรคภัยให้อยู่เย็นเปลี่ยนขุกเข็นเป็นสุขทุกถิ่นทางพระบาทย่างเหยียบถิ่นแผ่นดินไหนภาพลักษ์ไทยก็สกาวขึ้นพราวพร่างทรงชูเชิดชื่อชาติให้รางชางเป็นต้นแบบการสร้างเส้นทางไทยทรงเป็นป่ารักน้ำตามพระบาทเป็นสมเด็จพระราชินีนาถที่ยิ่งใหญ่ศิลปาชีพโครงการสารสายใหญ่ทรงโขนไทยก้องดังทั้งสากลคือพระพันปีหลวงของปวงราษฎรไทยทั้งชาติเชิดชูอยู่ทุกหนวานสวรรค์คตการผ่านมาดลไทยทุกคนท่วมน้ำตาล้นอาลัยคือพระพันปีหลวงของปวงราษฎรคือพระแม่แห่งชาติเปี่ยมยิ่งใหญ่จึงพระนามแห่งพระองค์พระทรงชัยจักสถิตณดวงใจไทยนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้ฟังและผู้ดำเนินรายการสุขกันเถอะเรานายสถาพรศรีสัจจังศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ประพันธ์

เสด็จมาเป็นมิ่งขวัญจักรีวงศ์ธำรงขัตติยคุณแผ่ไพศาลบัดนี้เสด็จกลับทิพพิมานพระการุณจดจารในดวงใจแสงแห่งเพชรงามยอดมงกุฎจะพิสุทธิ์พิเศษทุกสมัยส่องสว่างนำทางชนชาวไทยเทิดพระนามเกริกไกรนิรันดร์กาลข้าพระพุทธเจ้าผู้ดำเนินรายการสุกันธเราด็อกเตอร์ปิยวัฒน์สุทธิวณิชร้อยกรอง

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักค่ะมาถึงเวลาของรายการสุขกันธราทางสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์ค่ะวันศุกร์กันแล้วนะคะมาถึงวันศุกร์ที่ความรู้สึกไม่ค่อยจะสุขสักเท่าไหร่แต่อะไรก็ต้องเป็นไปตามกาลเวลาตามเรื่องตามราวที่เกิดขึ้นอยู่ที่ใจเราว่าจะเป็นอย่างไรรายการสุขันธราร่วมให้ความสุขโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ Reno All Day Dining Cafe ชวนกันมารับประทานอาหารนึกถึงความอร่อยนึกถึง Reno น้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีนน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟน้ำมะพร้าวแท้ 100%14:12 น.ได้ฟังบทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในดวงใจนิรันดร์โดยคุณรวิวรรณจินดานะคะท่านผู้ฟังจองเสียงร้องครูเอื้อสุนทรสนานมาเพลงนี้โลกหมุนเวียน

คงไว้แต่ความดีที่ยังอยู่ต่อไปนะคะโลกหมุนเวียนเพลงนั้นจากครูเอื้อสุนทรสนานแล้วก็อีกเพลงหนึ่งที่อาจารย์ธนโชตขอมาความรู้สึกเดียวกันนะคะแต่ว่าก็ไม่อยากจะพูดอะไรมากมายถ่ายทอดมาเป็นเพลงอาจารย์ธนโชตขอฟังเพลงนี้ใจหาย

ปัวกลางบึงที่ท่านผู้ฟังถามถึงมาค่ะให้ฟังเป็นเสียงร้องของคุณมัณฑนาโมรากุลก่อนหนึ่งเพลงเนี่ยแล้วท่านผู้ฟังก็ต่อกันกับคุณสมศักดิ์เทพานนท์หาบัวกลางบึงคุณสมศักดิ์ได้ค่ะต่อไปเลยนะคะ

ได้ฟังทั้งคุณมัทนาโมรากุลศิลปินแห่งชาติแล้วก็คุณสมศักดิ์เทพานนท์บัวกลางบึงที่คุณสมศักดิ์ร้องเนี่ยคุณสมศักดิ์ก็ใส่เนื้อร้องเองด้วยเลยนะคะต่อกันด้วยคุณรงทองทรณธมศิลปินแห่งชาติค่ะหวานรัก

หวานรักจากคุณรงทองทองนั้นทมศิลปินแห่งชาตินะคะก่อนที่จะไปถึงเพลงมีผู้รอฟังเดี๋ยวก่อนวังน้ำวนใช่ไหมคะคุณประดิษฐ์พรขอฟังเพลงวังน้ำวนเสียงร้องของคุณมัณฑนามูรากุลศิลปินแห่งชาติก็จะชวนกันวันที่23สิงหาคมคือ23เดือนนี้นะคะคอนเสิร์ต Sound of the 60s Radio on Stage by IS Song Hits ค่ะยังจำกันได้ดีใช่ไหมคะยังรำลึกถึงความหลังครั้งชาวโกหลังวังได้ชมคอนเสิร์ตดีๆได้ฟังรายการวิทยุดีๆของคุณเล็กวงสว่างโอ้โหผู้คนมีความสุขมากกับ IS Song Hits นะคะแล้วก็คราวที่แล้วที่ผ่านมาที่มหาวิทยาลัยมหิดลคอนเสิร์ตครั้งนั้นเป็นที่สนุกสนานครื้นเครงมากเลยนะคะผู้ที่ไปชมเนี่ยหัวใจเดียวกันหมดเลยเพลงไหนที่ชอบๆก็ร้องพร้อมกันทั้งฮอลได้เลยคราวนี้มาแล้วค่ะวันที่23เป็นวันอาทิตย์นะคะรอบเดียวเท่านั้นที่สยามพิกฮอลชั้น7สยามสแควร์วันก็นี่แหละกลางใจเมืองเลยเดินทางสะดวก14นาฬิกานะคะเปิดประตูแล้วก็การแสดงจะมีขึ้น16นาฬิกาค่ะ Sounds of the 60s Radio on Stage by IS Song Hits นะคะหนังสือเพลงที่เรามีกันทุกบ้านเลยตอนนั้นหัดกีตาร์ก็ต้องหัดจาก IS Song Hits นี่แหละนะคะไปชมกันค่ะเพราะมีอะไรต่ออะไรเยอะแยะมากมายที่ไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีที่ไหนนะคะแสงสีเสียงทุกอย่างตระการตามากเลยนะคะคอนเสิร์ตยุคโน้นเลย 50s 60s 70s นี่นะคะกิจกรรมก็เยอะแยะมากมายแต่งชุดให้สมกับคอนเสิร์ตไปเลยนะคะรู้สึกว่าเขาจะมีให้ดูเรื่องเครื่องแต่งกายด้วยใครชนะเลิศอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยมีอะไรสนุกสนานเยอะแยะมากมายเลยนะคะทีนี้ถ้าจะซื้อบัตรก็ซื้อได้ที่ Thai Ticket Major ค่ะแล้วก็ถ้าจะรอเป็นผู้โชคดีก็รอในเวลาของสุกันธรานี่แหละนะคะตอนนี้หวังน้ำบนจากคุณมัณฑนามูรากุลศิลปินแห่งชาติค่ะ

วางน้ำวนจากคุณมันธนาโมรากุลศิลปินแห่งชาติค่ะก็ฟังเพลงช้าๆกันมามีผู้อยากจะรำวงกันแล้วก่อนจะรำวงชวนกันไปรับประทานอาหารการที่ Rino All Day Dining Cafe ในซอยเกษมสันต์1นะคะอาหารอร่อยๆมากมายเลยทีเดียวแล้วค่ะชอบอย่างไหนไปเลือกได้เลยนะคะมีหลากหลายเมนูแล้วก็ช่วงข้าวพรรษาอย่างนี้หลายท่านอาจจะมังสวิรัติกันที่นี่ก็มีอาหารมังสวิรัติให้นะคะไปรับประทานมาแล้วลาบเต้าหู้อร่อยมากติดใจลาบเต้าหู้ค่ะแต่ว่าถ้าเป็นอาหารอื่นๆเนี่ยหลายท่านจะชอบโรตีแกงเนื้อแกงไก่แกงหมูพริกขี้หนูแล้วแต่จะรับประทานเนื้อไก่หรือหมูอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ขนมเบื้องยวนสูตรโบราณไม่พลาดกันเลยส่วนมากจะสั่งกันทั้งนั้นหมูย่างข้าวเหนียวทอดแน่นอนอยู่แล้วจานเด็ดของ Rino All Day Dining Cafe และอีกมากมายหลายอย่างน้ำพริกต่างๆนะคะแล้วก็เครื่องดื่มที่อร่อยกาแฟอร่อยขนมของว่างอร่อยยืนยันค่ะหมายเลขโทรศัพท์ของ Rino 02-215-0026-702-215-0026-7 อ้าวยืดเส้นยืดสายกันได้แล้วระบำชาวไร่

างสามเพลงนะคะไม่ให้เศร้าซึมกันมากจนเกินไปบอกว่าชีวิตจะต้องดำเนินต่อไปเพลงคู่จากคุณชลีช่วงวิทย์และคุณวินัยจุลบุษปะเพลงนี้

พลงนี้ชื่อลองคิดดูคุณวรนุชอารีร้องนะคะก็หลายท่านก็พยายามทั้งส่งกำลังใจทั้งเห็นใจทั้งเข้าใจรวมกันอยู่ในหัวใจของทุกๆคนนี่แหละนะคะนั้นก็มีความรู้สึกหลายๆอย่างปะปนกันไปหมดเลยตอนนี้แต่ยังไงก็ตามเราก็มีหน้าที่ต้องทำก็ต้องทำตามหน้าที่แล้วก็ต้องรับสภาพต่างๆเหตุการณ์ต่างๆให้ได้ชีวิตก็อย่างนี้แล้วนะคะสลับกันไปบางวันก็ดีดีบางวันก็อะไรก็ไม่รู้อย่างเงี้ยค่ะนั้นก็ฟังเพลงกับสุกันธเรากันไปเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเดี๋ยวชั่วโมงหน้าคงจะดีขึ้นมีความบันเทิงขึ้นรอฟังว่าชั่วโมงหน้าจะมีอะไรสำหรับแฟนๆของ IS Song Hits นะคะฟังหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิ์ดิวัฒน์ศิลปินแห่งชาติเพลงนี้ลั่นทม

ขอเชิญทุกท่านรื่นรมกับเสียงเพลงอมตะในรายการสุขกันเธอเราจันทร์ถึงศุกร์14นาฬิกาถึง16นาฬิกาดำเนินรายการโดยดารณีมณีดิษฐ์

งที่2ของสุขตันเทราร่วมให้ความสุขโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ Reno All Day Dining Cafe ชวนกันมารับประทานอาหารนึกถึงความอร่อยนึกถึงรีโน่น้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีนน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟน้ำมะพร้าวแท้ 100% คุณอรุณศรีก็บอกว่าเป็นกำลังใจให้ทุกคนรวมทั้งตัวเราเองด้วยกำลังใจสำหรับตัวเองก็สำคัญมากๆเลยนะคะคุณวิรานีคุณวิรานีทำอะไรดูสิคะวันนี้แต่อ๋อคุณวิลานีสวัสดีกันเฉยๆคุณขนึงนิดบอกว่าเศร้ามากๆขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านฉะนั้นก็ขอฟังเพลงนี้ก่อนเลยโลกนี้มันเป็นอย่างนี้ละค่ะโลกนี้คือละครคุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติ

ลกนี้คือละครคุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติค่ะและคุณพิกุลก็ขอเพลงนี้มาเธอเป็นหัวใจของฉันยังคงเป็นคุณสุเทพวงศ์กำแหง

เธอเป็นหัวใจของฉันคุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติร้องไว้ก็ได้ฟังกันไปเรียบร้อยทีนี้ตอนนี้เตรียมโทรศัพท์ไว้พร้อมเมื่อไหร่ก็กดมาที่02-218-3975 02-218-3975 วันที่23เดือนนี้นะคะวันที่23เดือนนี้จะมีคอนเสิร์ต Sound of the 60s Radio on Stage by IS Song Hits คราวที่แล้วเราก็ร่วมสนุกกันไปแจกรางวัลกันไปนะคะก็ถามคำถามกันไปง่ายเกินไปหรือเปล่าเนาะตอบกันมาใหญ่เลยคราวนี้ก็มีคำถามอีกหลายท่านคงจะได้ฟังคุณเล็กวงสว่างมาแล้วก็ต้องจำได้บ้างว่าคุณเล็กวงสว่างเนี่ยชอบเพลงไหนอะไรอย่างไรคราวนี้จะถามอย่างนี้คุณเล็กวงสว่างเคยพูดถึงจอห์นนี่ ทีลอสเซนไว้แล้วก็เล่นเพลงของคุณจอห์นนี่ ทีลอสเซนหลายเพลงเราก็ทราบกันว่าจอห์นนี่ ทีลอสเซนมีเพลงเพราะๆโหติดอกติดใจคนไทยนักฟังเพลงชอบกันมากทีนี้ก็จะมีเพลงหนึ่งที่คุณเล็กวงสว่างบอกว่าชอบมากเป็นพิเศษนึกออกไหมคะนึกไม่ออกหรอกเพราะว่านานมากแล้วอ่ะงั้นบอกใบให้คุณจอห์นนี่นี่มีทั้ง Poetry in Motion Without You Why Do I Love You So Send Me The Pillow That You Dream OnDreamy Eyes ขอเพลงเดียวเพลงโปรดของคุณจอห์นนี่เอ้ยเพลงโปรดของคุณเล็กวงสว่างเพลงอะไรระหว่างเนี้ยจะพูดเป็นเนี้ย Send me the pillow you dream on Why do I love you so Poetry in motion Dreamy Eyes ตอบมาได้02-218-3975ค่ะตอนนี้ก็ฟังกามเทพโกหกที่ท่านผู้ฟังถามถึงมาด้วยคุณบุษยารังสี

เทพโกหกคุณบุษยารังสีพยายามหน่อยนะคะเปิดสายเดียวเพราะคนรับมีคนเดียว02-218-3975เพลงไหนเป็นเพลงที่คุณเล็กวงสว่างชอบมากของจอห์นนี่เทเลอร์เซนจอห์นนี่เทเลอร์เซนเอาเป็นเพลงที่เราคุ้นๆอย่าง Poetry in MotionWhy do I love you so? Send me the pillow that you dream on. Dreamy eyes. คุณเล็กวงสว่างชอบเพลงไหนของจอห์นนี่ทีลาสันเป็นพิเศษ02-218-3975 อดทนหน่อยนะคะไม่ติดเดี๋ยวก็ติดอ่ะคิดซะอย่างนี้ก็แล้วกันตอบมาเลยค่ะต่อการใครไม่ตอบก็ฟังเพลงกันคุณธานินทร์อินทรเทพท่านผู้ฟังถามถึงการมาเทพ

ไม่ว่างเลยก็ต้องไม่ว่างค่ะวันนี้มีผู้รับผู้เดียวคุณวิรัติรับอยู่แล้วก็มีสายเดียวฉะนั้นทุกคนก็กระหน่ำโทรกันมาที่022183975คุณใจบอกว่าใจต้องทายถูกแน่นอนแต่สายไม่ว่างค่ะไม่ถูกค่ะ คุณใจบอกชื่อเพลงมาแล้วไม่ใช่เพลงนี้ค่ะลองพยายามโทรใหม่นะฮะเผื่อจะได้แหมอยากจะปลอบใจคุณใจจังเลยเพราะว่าอุตส่าห์โทรแล้วก็สายไม่ว่างไม่ใช่ไม่ใช่ยังไม่ใช่เพลงนั้นนะคะเดี๋ยวหาเพลงให้ฟังกันไปพลางๆก่อนมีท่านผู้ฟังรอฟังฝากเพลงลอยลมคุณทานินอินทรเทพค่ะฟังเพลงฝากเพลงลอยลม022183975มีอะไรบ้างเพลงไหนบ้างที่เก่งของคุณจอห์นนี่เทลลอสันนะคะแต่ไม่ใช่ที่คุณใจตอบมายังไม่ใช่ลองใหม่นะคะระหว่าง Dreamy Eyes Send Me The Pillow That You Dream On Why Do I Love You SoPoetry in Motion เพลงไหนที่เป็นเพลงที่คุณเล็กวงสว่างชอบมากๆฟังคุณทันอินทรเทพไปพลางๆฝากเพลงลอยลง

0: ค่ะเพลงลอยลมคุณธานินทร์อินทรเทพยังไม่ถูกเหรอฮะ
1: กว้างเกินไปเอาอย่างนี้ถามใหม่ไม่ถามใหม่ถามเดิมนั่นแหละแต่จะลดเพลงลงไปเหลือ2เพลงระหว่างเพลง

Why Do I Love You So กับ Dreamy Eyes เพลงไหนของ Johnny T. Lawson ที่คุณเล็กวงสว่างชอบมากลดให้เหลือ2เพลงแล้วนะคะเมื่อกี้ให้เยอะเกินไปก็คิดกันใหญ่เลยอ่ะฉะนั้นเหลือ2เพลงระหว่าง Dreamy Eyes กับ Why Do I Love You So ของ Johnny T. Lawson เพลงไหนที่คุณเล็กวงสว่างชอบมากเป็นพิเศษแล้วก็จัดป่าสางกลางใจให้คุณใจฟังเป็นการปลอบใจหรือถ้าโทรติดก็โทรมาได้เลย02-218-3975ลดให้เหลือ2เพลงแล้ว Dreamy Eyes กับ Why Do I Love You So 02-218-3975ค่ะ

ัญญาที่ป่าเหนือคุณรงทองทองลั่นทมและคุณชรินนันทนาคอนศิลปินแห่งชาติโอ้ยขอบพระคุณขอบพระคุณในความพยายามนะน่ารักทุกท่านเลยมีทั้งทางไลน์ทางโทรศัพท์ขออนุญาตทางไลน์สุ่มไม่เป็นนะคะต้องสุ่มทางโทรศัพท์ค่ะขอบพระคุณที่ตอบกันมานะคะแต่ก็น่ารักบอกว่าตอบกันมาสนุกสนุกยังไงก็โทรศัพท์ไม่ทันฉะนั้นก็ต้องขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ตอบว่าคุณเล็กวงสว่างชอบเพลงนี้ของจอห์นนี่ทีลอสเซน

ป็นอันว่าตอบถูกกันมา Dreamy Eyes นะคะ Johnny T. Lawson เป็นเพลงโปรดเพลงชอบมากของคุณเล็กวงสว่างค่ะและก็ขอแสดงความยินดีกับคุณเสมาและคุณประสงค์นะคะที่จริงก็ถูกกันหลายท่านรวมทั้งพี่แขกด้วยนะฮะแต่ว่าสุ่มมาได้เป็นคุณเสมาและคุณประสงค์ไปใช่ไหมคะไปได้หรือไม่ได้กรุณาบอกมาด้วยแต่ก็มีเบอร์โทรศัพท์ของทั้งสองท่านแล้วยังไงคงจะมีเจ้าหน้าที่โทรไปแล้วก็ไปรับบัตรได้ท่านละ2ใบนะคะวันอาทิตย์ที่13ที่สยามพิกฮอลสยามพิคเนตเนี่ยค่ะชั้น7สยามสแควร์วันสยามสแควร์ค่ะนั้นก็ไปรับได้ไปเร็วๆก็ดีนะคะเพราะว่างานก็มีตั้งแต่14นาฬิกานั่นแหละค่ะ จะแต่งกายแบบไหนก็แล้วแต่เลยแต่เขาน่าจะมีรู้สึกว่าจะมีการประกวดด้วยนะเห็นในรายละเอียดแวบๆประกวดเครื่องแต่งกายเป็นประเภทโกหลังวังหรือเปล่านะคะคุณเสมาและก็คุณประสงค์เป็นผู้ที่โชคดีได้รับรางวัลบัตรชมคอนเสิร์ต Sounds of the 60sRadio on Stage by IS Song Hits นะคะท่านละ2ใบขอแสดงความยินดีด้วยค่ะหวังว่าจะไปได้นะคะเพราะว่าถ้าตอบมาอย่างนี้ก็ต้องแปลว่าพร้อมที่จะไปชมกันขอให้ไปรับบัตรได้ที่สยามพิคฮอลชั้น7สยามสแควร์วันที่สยามสแควร์วันอาทิตย์ที่23เดือนนี้อย่าลืมจดไว้เลยนะคะคุณเสมาและคุณประสงค์ก็จะได้ไปรำลึกความหลังกับ IS ซองฮิตกันค่ะคราวนี้ไปไหนอ่ะมีผู้รอฟังเมื่อกี้นี้เห็นแวบๆนะคะอ๋อคุณสุเทพวงศ์กำแหงอีกเพลงหนึ่งกับราตรีประดับดาว

ราตรีประดับดาวแล้วก็ต่อด้วยสุดปรารถนาคุณสวริภกพันธ์ศิลปินแห่งชาติจะผัดจะทอดอะไรน้ำมันพืชโอลีนนะคะเลือกอร่อยเลือกโอลีน

ุดปรารถนาคุณสุริภกาพันธ์ศิลปินแห่งชาติค่ะท่านผู้ฟังถามอีกครั้งหนึ่งว่าไปรับบัตรที่ไหนรับบัตรที่สยามสแควร์นะคะขึ้นไปชั้น7ของสยามสแควร์วันสยามพิกฮอลล์สยามพิคเนตนี่แหละค่ะชั้น7สยามสแควร์วันนะคะไปได้ตั้งแต่14นาฬิกาเลยค่ะคือโชว์เนี่ยมี16นาฬิกาแต่ว่าก่อนจะโชว์นี้ข้างหน้างานนี่ก็สนุกคลื้นตลอดเวลาแล้วฉะนั้นไปได้เลยตั้งแต่เวลานั้นนะคะสยามพิคอลชั้น7สยามสแควร์วันสยามสแควร์ค่ะกลางเมืองเลยนะคะเดินทางสะดวกมากเลยค่ะไปกันได้นะคะได้รับกันไปเรียบร้อยขอแสดงความยินดี พี่แขกว่าขอเพลงปลอบใจหน่อยคุณนฤทธิ์อารีกับกลิ่นกล้าวค่ะส่งไปปลอบใจ

านผู้ฟังหลายท่านก็จ่อยกันมาเพราะว่าทาย Why Do I Love You So กันทั้งนั้นส่วนมากจะคิดอย่างนั้นแหละนะคะแต่จริงๆแล้วคือ Dreamy Eyes ค่ะไม่เป็นไรฟังเพลงกันต่อนะคะคราวนี้มีผู้รอฟังคุณจิตติมาเจือใจเพลงนี้คำแถลงการของหัวใจ

่ารักจริงๆเป็นเรื่องของลูกตามันต่างหากคำแถลงการของหัวใจคุณจิตติมาเจือใจนะคะเพลงสุดท้ายโอ้เดี๋ยวต้องขอคุณประดิษฐ์พรว่าเพลงที่คุณประดิษฐ์พรขอไว้จัดไม่ทันฟังกันวันจันทร์นะคะตรงนี้ FM 101.5 MHz ค่ะวันจันทร์ก็กลับมาจัดสุกันธเรา 14 นาฬิกาโดยประมาณตรงนี้วันนี้จะลากันไปกับไพรพิสดารนะคะขอบคุณธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ Reno All Day Dining Cafe ชวนกันมารับประทานอาหารนึกถึงความอร่อยนึกถึงรีโน่น้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีนน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟน้ำมะพร้าวแท้ 100% ขอบพระคุณทุกท่านสวัสดีค่ะ

0: ไก่ไก่แจ้ไก่แจ้อ๋อไก่อูไก่อูแล้วเราไก่ย่าง
1: ไหมไม่ยี่สิบจ้ะ
0: โถเขาบอกให้ร้อง

กลับมาพบกับสุขกันเธอเราได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์14 น.ถึง 16 น.

0: วิทยาศาสตร์การกีฬาเวลาดีๆเพื่อสุขภาพดีๆโดยคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: สวัสดีครับท่านฟังครับเกี่ยวกับเรื่องความรู้สึกอ่อนเพลียไม่มีแรงแล้วก็เหนื่อยง่ายนะครับซึ่งอาการต่างๆเหล่านี้ก็อาจจะส่งทำให้ทำงานไม่มีประสิทธิภาพและอาจจะไม่มีกำลังใจทำกิจกรรมต่างๆวันนี้เราจะมาพูดคุยกันต่อนะครับว่ามีอาหารชนิดใดบ้างนะครับถ้าเลือกกินอย่างถูกต้องแล้วก็จะช่วยทำให้มีพลังงานกลับคืนมาและความรู้สึกอ่อนเพลียไม่มีแรงก็จะหายไปอาหารชนิดแรกคือกล้วยนะครับกล้วยเป็นแหล่งพลังงานธรรมชาติที่ยอดเยี่ยมนะครับมีคาร์โบไฮเดรตที่ย่อยง่ายให้พลังงานเร็วอุดมไปด้วยโพแทสเซียมวิตามิน B6 และใยอาหารโพแทสเซียมจะช่วยในการทำงานของกล้ามเนื้อและระบบประสาทขณะที่วิตามิน B6 จะช่วยเปลี่ยนอาหารเป็นพลังงานซึ่งเหมาะสำหรับการกินก่อนหรือว่าหลังออกกำลังกายหรือว่าเป็นของว่างเพื่อเติมพลังระหว่างวันต่อมาคือข้าวโอ๊ตนะครับข้าวโอ๊ตนั้นเป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนที่ย่อยช้าให้พลังงานอย่างต่อเนื่องและยาวนานก็ไม่ทำให้มีน้ำตาลในเลือดพุ่งและตกต่ำอย่างรวดเร็วมีสารเบต้ากลูแคนที่ช่วยควบคุมน้ำตาลในเลือดวิตามินบีรวมแมกนีเซียมและเหล็กในข้าวโอ๊ตจะช่วยในการผลิตพลังงานก็เหมาะเป็นอาหารเช้าที่ช่วยมีพลังงานทำงานตลอดในช่วงเช้าต่อมาคือไข่นะครับไข่เป็นแหล่งโปรตีนคุณภาพสูงที่มีกรดอะมิโนครบถ้วนช่วยทำให้อิ่มนานและมีพลังงานที่ยั่งยืนมีวิตามินบีรวมโดยเฉพาะ B12 ที่สำคัญต่อการผลิตพลังงานและการทำงานของระบบประสาทไข่แดงมีสารโคลีนช่วยเพิ่มสมรรถภาพสมองและมีวิตามินดีที่ช่วยลดความเหนื่อยล้ากินได้ทั้งต้มลวกหรือว่าทอดตามใจชอบเลยทีเดียวต่อมาคือผักใบเขียวนะครับซึ่งผักใบเขียวเข้มอย่างผักโขมคะน้าผักกาดหอมอุดมไปด้วยเหล็กแมกนีเซียมฟอสเฟตและวิตามินบีรวมก็ช่วยป้องกันภาวะโลหิตจางซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของความอ่อนเพลียและแมกนีเซียมก็จะช่วยในการผลิตพลังงานและการทำงานของกล้ามเนื้อผักใบเขียวยังมีสารไนเตรต

ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดและออกซิเจนในร่างกายด้วยนะครับต่อมาคือปลาทะเลนะครับปลาทะเลอย่างพวกแซลมอนทูน่าอะไรทำนองนี้อุดมไปด้วยโอเมก้า3ซึ่งเป็นโปรตีนที่มีคุณภาพสูงนะครับนอกจากนี้ยังอุดมไปด้วยวิตามิน B12 และวิตามินดีโอเมก้า3เนี่ยจะช่วยลดการอักเสบเพิ่มการไหลเวียนเลือดและช่วยปรับปรุงการทำงานของสมองก็ทำให้รู้สึกสดชื่นแล้วก็มีสมาธิที่ดีขึ้นนะครับต่อมาคือถั่วนะครับถั่วและเมล็ดพืชเป็นแหล่งโปรตีนไขมันดีใยอาหารแมกนีเซียมและวิตามินอีก็ให้พลังงานที่ยาวนานช่วยทำให้อิ่มนานแมกนีเซียมจะช่วยเปลี่ยนอาหารเป็นพลังงานช่วยลดความเครียดและก็ปรับปรุงคุณภาพการนอนถั่วและเมล็ดพืชต่างๆเช่นอัลมอนด์ถั่ววอลนัทตลอดจนเมล็ดฝักทองก็ล้วนเป็นตัวเลือกที่ดีนะครับต่อมาคือน้ำซึ่งการขาดน้ำเพียงเล็กน้อยก็ทำให้รู้สึกเหนื่อยล้าปวดหัวและสมาธิไม่ดีนะครับน้ำจะช่วยในการขนส่งสารอาหารไปยังเซลล์กำจัดของเสียและควบคุมอุณหภูมิร่างกายก็ควรดื่มน้ำอย่างน้อย 8-10 แก้วต่อวันต่อมาคือชานะครับโดยเฉพาะยิ่งชาเขียวซึ่งชาเขียวมีคาเฟอีนในปริมาณพอเหมาะซึ่งก็ช่วยเพิ่มความตื่นตัวโดยไม่ทำให้หัวใจเต้นเร็วเหมือนกับกาแฟนะครับก็ช่วยทำให้รู้สึกผ่อนคลายและมีสมาธิซึ่งก็สามารถทำงานร่วมกับคาเฟอีนได้เป็นอย่างดีต่อมาคือมันเทศเพราะว่ามันเทศนั้นเป็นแหล่งคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนที่ย่อยช้าก็ให้พลังงานอย่างยาวนานอุดมไปด้วยวิตามิน A วิตามิน C แมงกานีสและใยอาหารช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ให้ผันผวนมากเกินไปก็ทำให้มีพลังงานคงที่ตลอดทั้งวันสุดท้ายคือกรีกโยเกิร์ตนะครับกรีกโยเกิร์ตนั้นมีโปรตีนสูงกว่าโยเกิร์ตธรรมดาให้พลังงานที่ยาวนานและช่วยทำให้อิ่มนานมีโปรไบโอติกที่ดีต่อลำไส้ช่วยในการดูดซึมสารอาหารและยังช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันอีกด้วยนะครับจริงๆแล้วการรู้ว่าร่างกายอ่อนเพลียกินอะไรดีเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับยังมีวิธีอื่นๆอีกที่จะช่วยเพิ่มพลังงานและลดความเหนื่อยล้าได้เช่นนอนให้เพียงพอและมีคุณภาพออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอมีการจัดการความเครียดดื่มน้ำอย่างเพียงพอออกไปรับแสงแดดในตอนเช้าและก็รู้จักพักสายตาและขยับร่างกายซึ่งสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงถ้าหากไม่อยากให้ร่างกายอ่อนเพลียนั้นคือต้องพยายามหลีกเลี่ยงอาหารจานด่วนนะครับเพราะว่าอาหารจานด่วนมักจะมีไขมันอิ่มตัวสูงมีน้ำตาลเกลือและแคลอรี่มากเกินไปแล้วก็ควรหลีกเลี่ยงการรับประทานของหวานมากเกินไปเพราะว่าหลังกินของหวานน้ำตาลในเลือดจะพุ่งสูงและตกต่ำอย่างรวดเร็วก็ทำให้รู้สึกเหนื่อยล้าหิวแล้วก็อยากกินของหวานอีกแล้วก็อย่าดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไปเพราะว่าแอลกอฮอล์ทำลายคุณภาพการนอนทำให้ร่างกายขาดน้ำรบกวนการทำงานของตับและลดการดูดซึมของสารอาหารอย่าดื่มคาเฟอีนมากเกินไปโดยเฉพาะในช่วงบ่ายหรือเย็นเพราะว่าจะรบกวนการนอนทำให้การนอนหลับไม่สนิทนะครับส่งผลให้เกิดความเหนื่อยล้าในวันถัดไปและสุดท้ายก็คืออย่าอดมื้อหรือว่าข้ามมื้อโดยเฉพาะยิ่งมื้อเช้าเพราะว่าจะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดต่ำร่างกายขาดพลังงานและสารอาหารที่จำเป็นก็ส่งผลให้รู้สึกอ่อนเพลียนั่นเองนะครับและนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับอาการอ่อนเพลียที่นำมาพูดคุยกันในวันนี้ครับวันนี้ผมวิชิตกนึกสุขเกษมก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: รับรู้ทุกประเด็นข่าวสารติดตามความเคลื่อนไหวทั้งไทยและจีนกับรายการสารสัมพันธ์ไทยจีนโดยความร่วมมือกับสถานีวิทยุ CRI กรุงปักกิ่งประเทศจีน
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสารสัมพันธ์ไทยจีนนะคะมาติดตามข้อมูลและเรื่องราวที่น่าสนใจจากประเทศจีนในรายการของเราวันนี้ไปด้วยกันค่ะอยู่กับดิฉันพาดาราจงหมายกลางจากจุฬาเรดิโอ

0: อีคอมเมิร์ซค่ะอีกหนึ่งข่าวนะคะเป็นเรื่องของอำเภอหมิงซีในมณฑลฝูเจี้ยนค่ะได้สร้างเครือข่ายการดูแลแบบครบวงจรนะคะสำหรับเด็กที่มีพ่อแม่ทำงานในต่างประเทศค่ะ
1: ทั้งสองข่าวน่าสนใจเลยทีเดียวนะคะแต่รายละเอียดเพิ่มเติมจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามรับฟังกันค่ะต่อไปนี้เสนอข่าวจาก CRI เยาวชนไต้หวันกว่า40คนศึกษาดูงานและฝึกทักษะ AI ด้านอีคอมเมิร์ซที่มณฑลฝูเจี้ยนเมื่อวันที่5สิงหาคมเยาวชนไต้หวันกว่า40คนได้เสร็จสิ้นการเข้าร่วมค่ายศึกษาดูงานและฝึกอบรมทักษะ AI ด้านอีคอมเมิร์ซเป็นเวลา5วันที่อำเภอหยินเซียวเมืองจางโจวมณฑลฝูเจี้ยนหลังผ่านการเรียนรู้หัวข้อต่างๆอาทิการประยุกต์ใช้เครื่องมือ AI ในงานสำนักงานการสร้างภาพและสร้างสรรค์วิดีโอสั้นด้วย AI โดยผู้เข้าร่วมต่างกล่าวว่าได้รับความรู้และประสบการณ์อย่างเต็มที่พร้อมเรียกร้องให้เยาวชนทั้งสองฝั่งช่องแคบไต้หวันใช้ประโยชน์จาก AI เพื่อยกระดับการสร้างสรรค์ธุรกิจและการประกอบการนายคังชาวไต้หวันที่ทำงานด้านการผลิตภาพยนตร์และสื่อได้ใช้ AI สร้างภาพตัวละครจากภาพยนตร์จดหมายถึงอาม่าซึ่งให้ผลลัพธ์สมจริงเป็นอย่างมากด้วยเขากล่าวว่าวัฒนธรรมของทั้งสองฝั่งช่องแคบไต้หวันมีรากฐานเดียวกันและยังมีศักยภาพอย่างมากในการร่วมมือด้านภาพยนตร์และหวังว่าจะได้นำเทคโนโลยี AI มาสร้างสรรค์ผลงานคุณภาพเพิ่มขึ้นในอนาคตด้านนางเฉินผู้ประกอบธุรกิจด้านการดูแลสายตาได้ผลิตวิดีโอประชาสัมพันธ์สั้นด้วย AI และเห็นว่าเครื่องมือ AI สามารถช่วยลดงานที่ซ้ำซ้อนและเพิ่มประสิทธิภาพในการประชาสัมพันธ์แบรนด์ขณะที่นายชัยเยาวชนไต้หวันอีกคนหนึ่งกล่าวว่าเขาต้องการนำทักษะที่ได้เรียนรู้กลับไปยังไต้หวันเพื่อช่วยให้นักเรียนมีทางเลือกในการพัฒนาตนเองและอาชีพมากยิ่งขึ้นค่ายฝึกอบรมครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ AI เปิดมิติใหม่e-commerce เชื่อม2ฝั่งช่องแคบโดยแบ่งการเรียนการสอนออกเป็น3หัวข้อหลักได้แก่การประยุกต์ใช้เครื่องมือ AI การสร้าง AI workflow และการผลิตวิดีโอสั้นด้วย AI เพื่อยกระดับความสามารถด้านการดำเนินธุรกิจ e-commerce ของเยาวชนไต้หวันอย่างรอบด้านทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติมณฑลฝูเจี้ยนสร้างเครือข่ายการดูแลแบบครบวงจรสำหรับเด็กมีพ่อแม่ทำงานต่างประเทศเมื่อเร็วๆนี้เด็กที่มีพ่อแม่ทำงานอยู่ต่างประเทศจำนวน30คนในอำเภอหมิงซีเมืองซันหมิงมณฑลฝูเจี้ยนได้เข้าร่วมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้ผ่านการลงมือทำในสภาพแวดล้อมจำลองเป็นเวลา5วันอำเภอหมิงซีเป็นชุมชนชาวจีนโพ้นทะเลแห่งใหม่ในมณฑลฝูเจี้ยนปัจจุบันมีชาวจีนโพ้นทะเลจากพื้นที่ดังกล่าวพำนักอยู่ในต่างประเทศ 17,000 คนและจากการสำรวจในปี2025พบว่ามีเด็กที่มีพ่อแม่ทำงานอยู่ต่างประเทศและขึ้นทะเบียนไว้จำนวน547คนค่ายฤดูร้อนครั้งนี้ได้จัดกลไกการดูแลแบบแม่อาสา1คนต่อเด็ก1คนพร้อมจัดกิจกรรมต่างๆอาทิการเขียนจดหมายถึงครอบครัวและการทำความปรารถนาเล็กๆของเด็กให้เป็นจริงโดยมีผู้มีจิตอาสาช่วยสานฝันตามความปรารถนาของเด็กแต่ละคนยางหยู่เฉียนหนึ่งในเด็กที่มีพ่อแม่ทำงานอยู่ต่างประเทศกล่าวว่าพ่อกับแม่ทำงานอยู่ที่อิตาลีตลอดทั้งปีก่อนหน้านี้ช่วงปิดเทอมก็อยู่บ้านปีนี้กิจกรรมนี้ทำให้เธอได้รู้จักเพื่อนใหม่และมีช่วงปิดเทอมฤดูร้อนที่น่าจดจำเชิญอ้ายหัวแม่อาสากล่าวว่าจากการดูแลและอยู่เคียงข้างเด็กๆอย่างอบอุ่นเด็กที่เคยเก็บตัวและขี้อายกล้าที่จะแสดงออกมากขึ้นและมีทัศนคติและบุคลิกภาพที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นได้ชัด เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการกับช่วงคุยกันวันละประเด็นค่ะ
0: วันนี้นะคะคุณศิวตาค่ะจะนำประเด็นที่น่าสนใจนะคะเกี่ยวกับเศรษฐกิจแมวในจีนมาฝากกันค่ะ
1: เรื่องนี้นะคะหลายท่านเองรอติดตามเลยทีเดียวนะคะแต่ว่ารายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นต้องไปรับฟังกันแล้วค่ะ
2: คุยกันวันละ
3: ประเด็น
4: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงคุยการวันละประเด็นวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันศิวัตราสินพสุธาดลตามที่ให้สัญญาไว้ในช่วงท้ายรายการของวันอังคารที่ผ่านมาว่าคุยกันวันละประเด็นวันนี้ดิฉันจะมาคุยเรื่องของเศรษฐกิจแมวค่ะหรือที่คนจีนเรียกว่าเมาจิงจี้นั่นเองซึ่งคำว่าเศรษฐกิจแมวอยากจะบอกคุณฟังเชื่อว่าคุณฟังหลายคนน่าจะจินตนาการไปถึงภาพของแมวที่ขายอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับแมวขายอาหารแมวหรืออะไรแบบนี้แต่จะบอกคุณฟังว่าปัจจุบันนี้แมวใน

จีนไม่ใช่ขายเฉพาะแค่อาหารแมวหรือว่าอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับแมวแล้วค่ะเพราะว่าทุกวันนี้ค่ะถ้าคุณผู้ฟังมีโอกาสได้เดินทางในประเทศจีนจะเห็นเลยว่าหลายๆธุรกิจมีแมวเข้ามาเกี่ยวข้องเราจะเห็นได้จากป้ายโฆษณากลางแจ้งนะคะไม่ว่าจะเป็นบิลบอร์ดป้ายที่ติดอยู่ในรถไฟใต้ดินก็จะมีพรีเซนเตอร์ซึ่งเป็นแมวแต่ว่าแมวพวกนี้ไม่ได้ขายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับแมวค่ะแมวมาช่วยขายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับคนมาช่วยขายอาหารคนมาช่วยขายอสังหาริมทรัพย์แต่ว่าจะเป็นอย่างไรต้องไปติดตามฟังกันค่ะย้อนกลับไปว่าทำไมถึงจะต้องเป็นแมวในการมาเป็นพรีเซนเตอร์นะคะนักการตลาดจีนก็อธิบายว่าแมวเนี่ยตอบโจทย์สิ่งที่เขาเรียกว่าชิงฉีเจี้ยฉีนะคะก็คือคุณค่าทางอารมณ์นั่นเองด้วยความที่ว่าคนรุ่นใหม่จีนจำนวนมากในตอนนี้อยู่คนเดียวมากขึ้นแต่งงานช้าลงมีความเครียดจากงานแมวจึงเป็นสัญลักษณ์ของการเยียวยาจิตใจความผ่อนคลายแล้วก็ความอบอุ่นในชีวิตประจำวันค่ะปัจจุบันทั่วทั้งประเทศจีนมีแมวที่เลี้ยงอยู่เนี่ยประมาณ72.89 ล้านตัวคุณผู้ฟังเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 1.9% ค่ะเนื่องจากวิถีชีวิตคนในเมืองของจีนซึ่งเรียนเชื่อว่าหลายคนอาจจะไม่รู้ก็คือว่าส่วนใหญ่จะมีที่พักอาศัยที่ไม่ใช่เป็นบ้านที่อยู่ติดกับพื้นดินจะเป็นเหมือนกับอาคารชุดห้องพักอะไรอย่างเงี้ยทำให้มีพื้นที่จำกัดก็เลยกลายเป็นว่าแมวเนี่ยเป็นสัตว์เลี้ยงที่ตอบโจทย์มากกว่าสุนัขค่ะใครล่ะคะที่เป็นคนเลี้ยงแมวกลุ่มหลักๆกลุ่มหลักๆของคนเลี้ยงแมวก็คือคนที่เกิดในยุคที่คนจีนมักจะชอบเรียกว่าหลังปี90ค่ะก็คือคนที่เกิดในปี1990ถึง1999นะคะคิดเป็น 42.7% ของคนที่เป็นเจ้าของแมวหลักๆเลยในจีนพูดง่ายๆก็คือคนที่มีอายุอยู่ในช่วงประมาณ26ถึง36ปีค่ะในส่วนของกลุ่มที่ต้องเรียกว่าเป็นเจ้าของแมวที่เติบโตเร็วที่สุดก็คือคนที่เกิดหลังปี2000ค่ะซึ่งคนกลุ่มนี้เป็นเจ้าของแมวอยู่ที่ 26.3% คนกลุ่มนี้ค่ะคุณผู้ฟังจะเป็นกลุ่มสำคัญในการเปิดรับเทคโนโลยีสมาร์ทโฮมสำหรับแมวและสินค้าตามกระแสที่เป็นไวรัลในสื่อสังคมออนไลน์ของจีนอย่างเช่นเสี่ยวหงชูหรือว่าโตอินได้ดีที่สุดคราวที่แล้วค่ะคุณผู้ฟังดิฉันมีการพูดถึงเทรนด์ใหม่ในจีนนั่นก็คือเมามีตรงกว่าหรือเรื่องของแมวเนี่ยที่มาช่วยขายฟักเขียวฟักเขียวที่เราเอาไปทำต้มทำผัดทำแกงในประเทศไทยเนี่ยค่ะรวมถึงการที่แมวมาช่วยขายอาหารคนอย่างเช่นพิซซ่าโดยกล่องพิซซ่าที่รับประทานเสร็จแล้วสามารถเอาไปประกอบเป็นบ้านแมวได้ซึ่งกรณีนี้กลายเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมเลยคุณผู้ฟังเพราะว่าบรรดาเจ้าของแมวไม่แน่ใจว่าอยากจะทานพิซซ่าหรือเปล่าแต่ว่าแย่งกันซื้อพิซซ่าเพื่อสะสมเจ้ากล่องพิซซ่าให้แมวของตัวเองเนี่ยได้มีบ้านติดเทรนด์ฮิตบนเซียวหงชูนะคะและก็แน่นอนว่าทำให้ยอดขายพิซซ่าเดลิเวอรี่เนี่ยพุ่งสูงขึ้นอย่างมาก 10-20% เลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังเพราะอะไรคะเพราะว่าทานที่ร้านไม่มีกล่องนะคะต้องสั่งมาทานที่บ้านค่ะหรือว่าอีกหลายธุรกิจที่ดิฉันทิ้งค้างไว้นั่นก็คือเรื่องของแมวสามารถมาช่วยขายอสังหาริมทรัพย์ได้เชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายคนงงแมวมาช่วยขายบ้านได้ยังไงนะคะเพราะว่าตอนนี้ค่ะโครงการคอนโดหลายแห่งในจีนมีการเลี้ยงแมวประจำสำนักงานขายเขาเรียกอย่างนี้ค่ะเมาหมี่โชหลูปู้นะคะก็คือสำนักงานขายที่มีแมวนั่นเองโดยปกติสำนักงานขายบ้านของจีนเนี่ยจะมีชื่อเสียงในเรื่องของความหรูหราแน่นอนแหละก็คืออยากจะดึงบรรดาลูกบ้านเข้ามาซื้อบ้านก็ต้องตกแต่งให้มีความหรูหราหน่อยแต่ว่าผู้ซื้อบางท่านอาจจะรู้สึกว่าไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่กับเงินในกระเป๋าว่าเอ๊ะมันจะเหมาะสมกับโครงการที่แต่งหรูดูเวอร์เกินไปไหมอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นโครงการอสังหาริมทรัพย์ยุคใหม่ในจีนจึงเปลี่ยนบรรยากาศด้วยการนำแมวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในสำนักงานขายค่ะซึ่งบรรดาแมวที่เข้ามาเป็นเซลล์แมวแทนเซลแมนเนี่ยนะคะก็จะมีหลายพันธุ์ด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็น British Shorthair หรือว่า Ragdoll ซึ่งก็เป็นพันธุ์ที่คุ้นตาและมีความคุ้นเคยกับคนจีนอยู่ละเขาบอกว่าแมวเนี่ยค่ะทำให้การซื้อบ้านซึ่งต้องถือว่าการจะซื้ออสังหาริมทรัพย์สัก
หลังหนึ่งเนี่ยก็เป็นการตัดสินใจที่ใหญ่พอสมควรอาจจะมีความเครียดแต่พอในช่วงที่ลูกค้านั่งดูเอกสารและมีแมวเดินมาเมี้ยวหรือเดินมาคลอเคลียอะไรเงี้ยก็จะช่วยลดอัตราการเต้นของหัวใจแล้วก็ทำให้บรรดาลูกค้าคลายเครียดได้ค่ะนอกจากนั้นบรรดาแมวๆทั้งหลายเซลแมวเหล่านี้ค่ะจะเพิ่มระยะเวลาของบรรดาลูกค้าให้อยู่ในสำนักงานมากขึ้นการอยู่ในสำนักงานมากขึ้นของบรรดาลูกค้าก็เท่ากับจะทำให้พนักงานขายเนี่ยสามารถปิดการขายหรือว่าสร้างโอกาสความคุ้นชินมีสูงยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเจ้าบรรดาเซลล์แมวเนี่ยค่ะนอกจากจะทำหน้าที่ช่วยฉุดรั้งบรรดาลูกค้าให้อยู่ในสำนักงานขายมากขึ้นลดความเครียดละก็ยังเป็นตัวบ่งชี้อีกค่ะว่าถ้าสมมติว่าคุณซื้อบ้านหลังนี้คุณซื้อห้องชุดนี้ถ้าคุณมีแมวมาอยู่ด้วยคุณก็จะอยู่สบายแบบฉันนี่ก็เป็นหนึ่งโมเดลที่แมวสามารถเข้ามาช่วยขายอสังหาริมทรัพย์แต่วันก่อนค่ะดิฉันทิ้งค้างไว้เรื่องของโมเดลธุรกิจซื้ออาหารแมวแถมแมวให้ไปเลยฟรีๆค่ะซึ่งในช่วงที่ผ่านมาดิฉันเห็นว่าในจีนก็ค่อนข้างฮิตมากคือโมเดลการทำการตลาดแบบนี้เป็นการนำกลยุทธ์การตลาดที่เราจะค่อนข้างคุ้นเคยก็คือฟรีเมียมนะคะหรือว่าการตลาดแบบขายด้ามมีดโกนราคาถูกหรือให้ฟรีเพื่อทำกำไรจากใบมีดโกนนั่นเองค่ะซึ่งวิธีการทำงานของธุรกิจแบบนี้ก็คือดึงดูดลูกค้าด้วยคำว่าฟรีค่ะร้านค้าหรือฟาร์มนะคะก็จะลงประกาศว่าแจกแมวสายพันธุ์ยอดนิยมเช่นแร็กดอร์บริติชช็อตแฮร์อเมริกันช็อตแฮร์หรือว่าสายพันธุ์ไหนๆก็ได้ที่เป็นที่นิยมในประเทศจีนซึ่งแมวเหล่านี้ราคาไม่ถูกนะคุณผู้ฟังคือมีตั้งแต่หลักแบบ 2,000 หยวนไปจนถึง 10,000 หยวนเลยทีเดียวค่ะคำว่าฟรีเนี่ยเป็นการตัดข้อจำกัดในเรื่องเงินก้อนแรกของผู้เลี้ยงหน้าใหม่ย้อนกลับไปฟังในช่วงต้นคลิปค่ะดิฉันบอกแล้วว่าผู้เลี้ยงหน้าใหม่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบ first jobberเพิ่งมีงานทำไอ้เรื่องที่จะขอสตางค์คุณพ่อคุณแม่หรือว่าจะมีเงินในการที่จะมาซื้อแมวตัวหนึ่งเป็นหมื่นหยวนเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างลำบากแต่ว่าวิธีการแบบนี้ก็จะทำให้ได้แมวมาโดยง่ายค่ะซึ่งแม้ว่าจะได้แมวฟรีแต่ผู้รับเลี้ยงก็ต้องเซ็นสัญญาสินเชื่อหรือว่าเซ็นสัญญาที่มีพันธะผูกพันทางกฎหมายในระยะเวลา 12-24 เดือนถ้าจะให้ฟังง่ายๆคุณฟังก็อาจจะเป็นเรื่องของการซื้อแมวแบบผ่อนแหละแต่ว่าในสัญญามันก็จะมีข้อกำหนดที่ว่าผู้เลี้ยงจะต้องซื้อแพ็กเกจสินค้าแมวรายเดือนจากทางร้านซึ่งไม่ได้หมายความว่าเป็นสัญญาใจว่าอาจจะกลับมาซื้อเมื่อไหร่ซึ่งไม่ใช่ค่ะก็คือจะผ่านระบบการหักบัญชีอาจจะเป็นบัญชีธนาคารหรือว่าที่นี่เนี่ยก็จะมีการหักผ่านอาลีเพย์หรือว่าWeChat Pay ในเรื่องของระบบการชำระเงินนะคะซึ่งค่าบริการน่ะก็จะอยู่ที่ประมาณ200ถึง500หยวนต่อเดือนค่ะสิ่งที่จะได้รับในแพ็คเกจรายเดือนที่เราต้องเสียเงิน200ถึง500หยวนต่อเดือนหลังจากที่เราได้แมวฟรีมาก็คือเป็นอาหารแมวเกรดที่อยู่ในสัญญาระบุไว้มีไซส์แมวมีขนมแมวเลียรวมถึงอาจจะเป็นเรื่องของการฉีดวัคซีนฟรีการลดค่าอาบน้ำตัดขนหรือว่าประกันสุขภาพสัตว์เลี้ยงเบื้องต้นซึ่งโมเดลธุรกิจแบบนี้ถ้าคุณฟังไปซื้ออาหารแมวรับแมวมาแล้วไม่ชอบไม่ถูกใจแมวหรือว่าเอากลับมาแล้วปรากฏว่าแมวไม่สบายเป็นโรคก็สามารถนำแมวไปเปลี่ยนได้ค่ะซึ่งโมเดลธุรกิจแบบนี้ก็มีข้อได้เปรียบในด้านของผู้บริโภคก็คือการได้แมวมาโดยที่ไม่ต้องจ่ายเงินก้อนในขณะที่ฝั่งผู้ประกอบการก็สามารถได้ลูกค้าโดยไม่เปลี่ยนไปซื้ออาหารหรือว่าใส่แมวจากคู่แข่งนานถึง 1-2 ปีเลยยังมีรายละเอียดอื่นๆอีกเยอะแยะที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจแมวที่อยากเล่าให้คุณผู้ฟังฟังแต่วันนี้เวลาน้อยเหลือเกินค่ะเดี๋ยวครั้งหน้าดิฉันมาเล่าต่อวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะดิฉันสิวัตราสินพัชุธาดลลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: 用你的母语学汉语，每日汉语。
1: 用你的母语学汉语，每日汉语。
2: เรียนภาษาจีนกับ CRI

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟัง大家好ยินดีต้อนรับสู่รายการเรียนภาษาจีนกับ CRI ดิฉันโจชื่อค่ะ
1: 大家好สวัสดีค่ะทุกท่านดิฉันอินเทอร์เน็ตปลดเปลื้องค่ะ
0: เรามาทบทวนประโยคสำคัญสำคัญของครั้งที่แล้วก่อนนะคะ你们喜欢吃辣的吗แปลว่าอะไรคะ
1: 你们喜欢吃辣的吗คุณชอบทานเผ็ดไหม
0: ถูกต้องค่ะ你们คุณ喜欢ชอบ吃ทาน辣的เผ็ด吗ไหม你们喜欢吃辣的吗
1: 你们喜欢吃辣的吗
0: 我喜欢吃羊肉串แปลว่าอะไรคะ
1: 我喜欢吃羊肉串ดิฉันชอบกินไก่ย่างที่เป็นไม้ไม
0: ้ถูกต้องค่ะ我แปลว่าดิฉัน喜欢แปลว่าชอบ吃แปลว่าทาน羊肉แปลว่าเนื้อแพะ串เป็นลักษณะนามแปลว่าไม้羊肉串เนื้อแพะย่างที่เสียบไม้我喜欢吃羊肉串
1: 我喜欢吃羊肉串แปลว่าฉันชอบทานเนื้อแพะย่างเป็นไม้ไม
0: ้สุดท้าย这里面是什么แปลว่าอะไรคะ
1: ในนี้มีอะไร这里面是什么จำได้ว่า这里面เนี่ยแปลว่าในนี้ชื่อ什么แปลว่าอะไร
0: ดีมากค่ะ
1: หิวน้ำจริงๆค่ะคุณโจคะถ้าดิฉันจะบอกเพื่อนชาวจีนว่าเราไปซื้อเครื่องดื่มกันหน่อยพูดอย่างไรคะ
0: พูดว่า我们去买点饮料吧
1: 我们去买点饮料吧ในนี้ดิฉันทราบแต่เพียงว่า我们เนี่ยแปลว่าเราค่ะ
0: 去แปลว่าไป
1: 去
0: 买แปลว่าซื้อ
1: 买
0: 点หมายถึงนิดหน่อย
1: 点
0: หยินเลี่ยวแปลว่าเครื่องดื่ม
1: หยินเลี่ยว
0: ปะเป็นคำพิเศษแปลเป็นไทยคือเถอะ
1: ปะ
0: 我们去买点饮料吧
1: 我们去买点饮料吧แปลว่าเราไปซื้อเครื่องดื่มกันหน่อยเถอะ
0: 我们去买点饮料吧
1: 我们去买点饮料吧
0: หยินเลี่ยวแปลว่าเครื่องดื่ม
1: หยินเลี่ยว
0: มาฟังบทสนทนากันค่ะ
2: 我们去买点饮料吧。
3: 你喜欢红茶还是绿茶呢？
2: 红茶。
1: คุณโจคะตกลงว่าเขาต้องการ红茶ก็คือเขาต้องการชาแดงใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะวันนี้เกรดวัฒนธรรมจีนก็เลยจะคุยกันเรื่องตำราชาค่ะ
1: ดีจังค่ะ
0: ลู่หยูปัญญาชนสมัยราชงถังเป็นผู้ประพันธ์ตำราชาจีนเรื่องชาจิ้งนับเป็นหนังสือเล่มแรกของโลกที่บันทึกเรื่องชาหนังสือเล่มนี้รวบรวมประเภทของชาการผลิตชาการดื่มชาประสบการณ์การวิจัยชาไว้เป็นระบบคนรุ่นหลังจึงยกย่องลู่หยูให้เป็นปราชญ์ทางชาค่ะ
1: วันนี้เรารู้จักปราชญ์ทางชาลู่หยูกันแล้วนะคะก่อนจากกันมีคำถามให้ท่านผู้ฟังร่วมสนุกค่ะประโยคว่าหัวเหมินชี้หมายเตี้ยนยินเลี้ยวปะแปลเป็นไทยว่าอย่างไรกรุณาส่งคำตอบมาที่อีเมล tai@cri.cn ถ้าท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือฟังซ้ำคลิกเข้ามาที่เว็บไซต์ของ CRI ที่ www.thai.cri.cn แล้วพบกันใหม่นะคะใจเจียน
0: ใจเจียนค่ะ
4: เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการสารสัมพันธ์ไทยจีนวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของความต้องการด้านโลจิสติกของจีนค่ะมันเติบโตอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีนัยยะสำคัญนะคะเรื่องนี้เนี่ยด้วยแรงสนับสนุนจากการยกระดับอุตสาหกรรมแล้วก็การเติบโตของการผลิตสินค้าคุณภาพก็ส่งผลหาให้ความต้องการด้านโลจิสติกของจีนเนี่ยยังขยายตัวอย่างต่อเนื่องในช่วงครึ่งแรกของปีนี้นะคะซึ่งจากข้อมูลจากสมาคมโลจิสติกและการจัดซื้อแห่งประเทศจีนนั้นได้ออกมาให้ข้อมูลระบุค่ะว่าตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมิถุนายน2026ค่ะมูลค่ารวมของโลจิสติกทางสังคมของจีนเนี่ยอยู่ที่ 181.1 ล้านหยวนนะคะ

0: หรือคิดเป็นประมาณ 26.7 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐเลยก็เพิ่มขึ้นมาถึง 5.1% ถ้าเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนค่ะซึ่งนั่นก็สูงนะคะกว่าอัตราการเติบโตของ GDP ในช่วงเดียวกันที่ 0.4% เลยทีเดียวค่ะแต่ทีนี้นะคะด้วยความต้องการนี้เนี่ยเราก็ต้องมาดูกันนะคะว่ามันมีในด้านอื่นๆนะคะที่เข้ามาสนับสนุนเรื่องของการขนส่งเป็นอย่างไรเติบโตอย่างเห็นผลอย่างไรบ้างเพิ่มเติมกันจากคุณรพิพันธ์ค่ะ
1: พัฒนาแล้วก็คุณผู้ฟังนะคะก็คือทางข้อมูลอย่างเป็นทางการเนี่ยเขายังระบุแสดงนะคะว่าความต้องการด้านโลจิสติกในไตรมาสแรกเนี่ยก็คือมีการเพิ่มขึ้น6.2%แล้วในส่วนไตรมาสที่2นะคะก็คือเพิ่มขึ้น4.4%ค่ะทางสมาคมโลจิสติกแล้วก็การจัดซื้อแห่งประเทศจีนนะคะเขาได้มีการวิเคราะห์ระบุว่าการเติบโตของความต้องการดังกล่าวนี้ก็คือไม่เพียงช่วยผลักดันปริมาณการขนส่งสินค้าให้เพิ่มขึ้นเท่านั้นค่ะแต่ยังส่งเสริมในเรื่องของการปรับโครงสร้างแล้วก็การยกระดับอุตสาหกรรมโลจิสติกโดยรวมอีกด้วยค่ะซึ่งช่วงครึ่งแรกของปีนี้นะก็คือปริมาณโลจิสติกของสินค้าอุตสาหกรรมมีการเพิ่มขึ้น5.4%ซึ่งก็ถือว่าเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญค่ะของการเติบโตนะคะที่สำคัญเลยก็คือในเรื่องของการผลิตเทคโนโลยีขั้นสูงแล้วก็การผลิตผลิตภัณฑ์ดิจิทัลค่ะที่เป็นแรงขับเคลื่อนนะคะแล้วก็อัตราการขยายตัวนะคะระบุไว้ด้วยว่าอยู่ที่13.3%แล้วก็12.3%ตามลำดับค่ะก็ช่วยสะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาอย่างต่อเนื่องพร้อมกำลังการผลิตคุณภาพสูงใหม่นั่นเองค่ะ
0: ก็อย่างที่บอกนะคะว่ามันต้องไปควบคู่กันคือมีการผลิตและส่วนโลจิสติกเองเนี่ยก็เข้ามานะคะเพิ่มเติมให้หลายๆอย่างนะคะมันขับเคลื่อนไปได้นั่นก็เป็นความแข็งแรงนะคะที่เพิ่มมากขึ้นด้วยของจีนอีกหนึ่งด้านวันนี้นํามาฝากทุกท่านกันค่ะแต่ว่าเวลาหมดลงแล้วนะคะเราทั้ง2คนดิฉันภดาราจงไหมกลางจากจุฬาเรดิโอพลัส
1: และดิฉันรพีพันธ์วงกรบรเวศจากสถานีวิทยุ CRI กรุงปักกิ่งค่ะ
0: ต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: หลากเสียงดนตรีหลายวัฒนธรรมเนรมิตศาสตร์แห่งการประสานงานดนตรีทุกซุ้มเสียงแห่งความลุ่มลึกถูกบันทึกไว้ในดนตรีทิพย์โดยดร.ตรีทิพย์กมลสิริสาขาวิชาดุริยางคศิลป์ตะวันตกคณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกวันอาทิตย์ 7:30 น.ถึง 7:55 น.
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการสายฝ่ายคนแบบวิทย์อาจารย์เจตนะครับกับผมรองศาสตราจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับเรียกว่าจันเจตก็ได้นะครับกลับมากับรายการของสถานีวิทยุจุฬานะครับที่จุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz ครับภายใต้แนวคิดสรรสรรสังคมปัญญาหรือ Synergy for a Smart Society นะครับวันนี้เป็นรายการสดนะครับสามารถโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกันที่สถานีได้ครับที่เบอร์02-218-3975-7ครับ02-218-3975-7นะครับหรือว่าทักทายทางเพจ Facebook ผมได้นะครับเพจเจษดาเต็นดวงบริพันธ์ครับเขียนว่า JEWSADA นะครับเจษดาแล้วก็ดีดอกเต็นดวงบริพันธ์นะครับเข้ามาทักทายมาฝากคำถามฝากความเห็นเอาไว้ได้นะครับนะวันนี้เสียงไม่มี เริ่มแล้วนะครับนี่เพิ่งแค่เปิดเทอมวันแรกครับเนี่ยพอผมเปิดเทอมผมมีสอนทุกวันศุกร์แล้วพอจัดรายการทุกวันศุกร์ได้ก็หมดครับก็ขออภัยนะหวังว่าสัปดาห์หน้าน่าจะดีขึ้นนะครับค่อยๆเก็บเสียงกลับมาใช้ใหม่อีกทีนะครับนะจริงๆวันนี้เตรียมเรื่องไว้ตั้งหลายเรื่องเลยแต่ว่าโหเปิดมาตั้งแต่เช้าจนถึงตอนนี้ก็เต็มไปด้วยข่าวเศร้าหรือข่าวแรงๆเต็มไปหมดเลยนะครับนะขอแสดงความเสียใจกับกรณีของโรงเรียนน่าจะบอกชื่อได้นะเทพศิรินทร์นนทบุรีนะครับนะแล้วที่มีการเกิดเหตุการณ์ยิงกันในโรงเรียนนะครับนะแล้วก็มีทั้งผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บด้วยนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่ไม่ค่อยมีใครอยากให้เกิดขึ้นนะครับแล้วก็จะต้องคอยอาจจะต้องเตรียมการรับมือกันไว้นะครับผมก็พยายามไม่แชร์ข่าวในเชิงที่มันเป็นลบมากๆนะว่าเกิดเหตุการณ์อะไรยังไงบ้างนะครับแต่ว่าทางส่วนของคณะจิตวิทยาเขาก็เตือนนะครับบอกว่าถ้าให้ดีนะช่วงนี้ก็พยายามอย่าไปแชร์ข่าวจากที่มันยังไม่ยืนยันนะครับพวกข่าวเก่าข่าวลืออะไรเงี้ยไม่ยืนยันก็อย่าเพิ่งแชร์กันนะครับภาพเหตุการณ์ที่มันรุนแรงหรือแม้แต่ข้อมูลส่วนตัวของผู้ก่อเหตุก็อย่าไปเปิดเผยเลยนะ

ครับนะคือมันทั้งเสียความรู้สึกนะในเชิงของผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์หรือญาติพี่น้องนะครับแล้วก็ในเชิงของผู้ก่อเหตุเนี่ยมันก็ทำให้บางทีมันก็เขาบอกว่ามันกระตุ้นให้เกิดการเลียงแบบได้ด้วยนะเป็นเรียก copycat นะครับนะแล้วก็ไม่แต่สื่อเองก็ชอบไปพาดหัวข่าวว่าเล้าใจรุนแรงอะไรก็พยายามอย่าทำนะครับนะมองในแง่บวกก็คือว่ามีเคสของน้องนักเรียนบางคนนะครับที่ทำรับมือได้ค่อนข้างดีนะครับเป็นเคสของนักเรียนคนหนึ่งบอกว่าเพื่อนร่วมชั้นเขารอดชีวิตจากเหตุการณ์ได้นะครับโดยการที่ทำตามที่อบรมมาซึ่งของเขาเนี่ยอบรมจากแค่ในวิดีโอออนไลน์ที่เขาเคยดูนะ อยากให้ทุกโรงเรียนจัดอบรมอย่างนี้ด้วยครับอย่าประมาทนะที่จุฬาเราก็มีอบรมนะครับนะนานทีแต่ว่าที่โรงเรียนลูกสาวก็คือที่สาธิตจุฬาเนี่ยครับจัดทั้งประถมมัธยมครับผมเคยเดินผ่านครั้งนึงก็ตกใจเองด้วยซ้ำเดินผ่านโดยไม่รู้เข้าอบรมก็ได้ยินเสียงปืนปั้งๆอะไรเงี้ยเราก็อุ้ยเกิดเหตุป่ะเขาบอกว่าเขาจัดอบรมกันนะครับนะก็คร่าวๆคือว่าเขาบอกว่าเขาเด็กนักเรียนคนนี้เขาก็เล่าว่าเขาทำการล็อกประตูห้องนะครับเอาโต๊ะเก้าอี้มาขวางประตูไว้แล้วก็ซ่อนตัวไว้หลักการคือปิดไฟเงียบๆไว้หาที่ซ่อนรอให้ตำรวจมาซึ่งถูกต้องเลยนะครับนะเขาบอกว่าคือถ้าเราอยู่ช่องทางที่หนีได้จริงๆนะเช่นใกล้ทางออกเรารู้เส้นทางนั้นไปไม่มีเสียงที่มันจะเป็นคือถ้าเราบอกว่ามีเสียงเหตุการณ์เกิดขึ้นมีเสียงระเบิดเสียงปืนในทางฝั่งไหนเราต้องไปคนละทิศทางกับฝั่งนั้นถ้าเรามั่นใจว่าออกได้เนี่ยก็หนีออกนะครับนะหรือถ้ามีผู้ที่ช่วยดูแลจัดการคุณครูหรือว่าเจ้าหน้าที่แล้วก็รู้ว่าเส้นทางปลอดภัยนะครับหรือแม้แต่ที่เกิดเหตุการณ์อย่างในห้างพารากอนเป็นต้นเนี่ยเขาก็บอกว่าก็ต้องดูเส้นทางที่จะอพยพได้แต่ถ้าไม่ได้เนี่ยต้องหาที่ซ่อนและที่ซ่อนก็คือที่ซ่อนให้ปลอดภัยที่สุดนะครับอย่างเช่นที่ว่าเนี่ยคือบางครั้งเนี่ยผู้ก่อเหตุก็ใช้วิธีเดินไปเรื่อยๆครับเจอใครก็อาจจะทำร้ายคนนั้นจนถ้าเราหลบซ่อนได้ดีนะครับทำให้ห้องของเขาไม่ดูน่าสนใจนะครับเขาบอกว่านักเรียนในห้องของน้องคนนี้ไม่บาดเจ็บเลยเนื่องจากผู้ต้องสงสัยคนร้ายเนี่ยแค่เดินผ่านห้องไปนะครับนะคือบางทีคนมันเรียกว่าพอเขาไม่มีสติแล้วเนี่ยมันมีแค่อะไรบางอย่างกระตุ้นเช่นได้ยินเสียงก็พุ่งไปทางนั้นเห็นแสงไฟก็มุ่งไปทางห้องนี้อะไรเงี้ยครับในชั้นเราทำเหมือนกับว่าห้องเป็นห้องไม่มีคนแล้วก็ให้เข้ายากๆเข้าไว้เนี่ยปลอดภัยสุดนะครับส่วนสเต็ปที่3ที่เคยเรียนกันบอกว่าหนีซ่อนใช่ไหมแล้วก็สเต็ปที่3คือต้องถ้าจำเป็นต้องสู้เนี่ยก็เก็บไปก่อนอย่าไปสู้เลยนะครับในเคสนี้ก็เป็นอาวุธปืนด้วยนะครับนะก็ขอแสดงความเสียใจของผู้ที่สูญเสียทุกท่านนะครับไม่ว่าฝ่ายไหนก็ตามนะเราว่าของเรื่องนี้เป็นเรื่องที่บางทีก็เกินกว่าที่จะควบคุมได้นะครับเราต้องก็ทำได้แค่เรารู้ว่าจะต้องรับมือยังไงนะครับข่าวสั้นๆอีกบางข่าวที่ขอคุยก่อนเนี่ยเข้าตัวเนื้อหาหลักที่จะคุยวันนี้ซึ่งเราจะคุยเกี่ยวกับเรื่องของแมงกะพรุนเรื่องของข้าวไรซ์เบอร์รี่เครื่องตั้งใจจะคุยเรื่องเบาๆนะครับนะก็มีข่าวเกี่ยวกับของที่จุฬาเรานะครับซึ่งเป็นเรื่องของมิจฉาชีพหลอกลวงแล้วพอเช็คนี่ไม่ใช่แค่จุฬานะเป็นกันหลายมหาลัยมากเลยครับสงสัยต้องฝากอาจารย์เชนรัฐมนตรีกระทรวงอวนะครับอาจจะต้องยกขึ้นมาเป็นเรื่องมาตรการเร่งด่วนเลยเพราะว่าเป็นกันหลายมหาลัยมากเลยผมเช็คเนี่ยผมเพราะว่าวันก่อนก็คือมีคนจากทางด้านของรัฐบาลก็ส่งข้อมูลมาเชียงใหม่ก็ส่งข้อมูลมาเกษตรก็ส่งข้อมูลมาศิลปากรก็มีล่าสุดของจุฬาเราก็มีส่งข้อมูลภายในครับบอกว่ามีนิสิตหลายคณะซึ่งยอมรับว่าคณะวิทยาศาสตร์ผมเนี่ยโดนด้วยแหละนะครับแล้วก็วิศวะทันตะเขาบอกว่านิสิตเนี่ยโดนติดต่อนะครับอ้างว่าได้ทุนการศึกษานะครับหรือว่าอาจจะมีการได้รับคัดเลือกไปร่วมกิจกรรมต่างประเทศนะแล้วมีการทำเอกสารออกมาด้วยนะครับผมดูก็เฮ้ยหน้าตาคล้ายเอกสารจุฬาอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าบางคนแซวว่าฟอนต์ไม่เหมือนแต่จริงๆด้วยเพราะเราใช้ฟอนต์ราชการไม่ใช่ฟอนต์นี้แล้วลายเซ็นอธิการก็ไม่ตรงอะไรอย่างนี้นะครับนะโอเคบอกว่าก็ทำการติดต่อไปนะครับแล้วก็ไปหลอกลวงนะว่านิสิตเนี่ยที่ได้อ้างว่าได้ทุนเนี่ยจะต้องทำการโอนเงินมาเข้าบัญชีก่อนเพราะว่าจะได้เป็นหลักประกันว่าจะได้รับทุนนี้หรือได้รับการคัดเลือกนี้นะครับนะสูญเสียเงินกันเยอะมากนะบอกว่าในมีเคสของคณะผมเองบอกว่ามีคนอ้างว่าเป็นคณะอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์อ้างว่านิสิตได้รับทุนให้โอนเงินมาเป็นหลักประกันนะครับของคณะนี่โชคดีบอกว่าไหวตัวทันไปแจ้งอาจารย์ที่ปรึกษาเลยไม่เสียตังค์แต่หลายคนเนี่ยโดนกันไปเป็นล้านเลยนะครับนะก็ระวังด้วยเอาง่ายๆคืออย่าหลงเชื่อนะครับอย่าหลงเชื่อว่ามีใครติดต่ออะไรมานะครับไม่ว่าจะเป็นติดต่อมาอ้างว่าอย่างเงี้ยว่าได้ของนั้นนี้ก็ไปเช็คที่คณะก่อนนะครับนะหรือแม้แต่พวกมาหลอกมาอ้างว่าเป็นตำรวจมาข่มขู่ต่างๆเนี่ยครับก็เขาก็บอกกันว่าตำรวจ

ก็ไม่ขยันขนาดจะมาไล่ส่งไลน์ส่งอะไรเช็คกับเราหรอกนะครับนะฉะนั้นก็ถ้าเจออะไรอย่างนี้ก็อย่าไปหลงเชื่อนะครับอย่าทำธุรกรรมทางการเงินอะไรก็ตามที่อ้างว่าเกี่ยวกับเงินเนี่ยต้องหยุดผู้ปกครองเองก็ต้องกลัวนะครับนะไม่ใช่แต่ตัวบริษัทนะผู้ปกครองแหละเป็นคนโอนเงินให้เป็นล้านมันต้องผู้ปกครองอยู่แล้วล่ะนะครับติดต่อเช็คมาที่มหาวิทยาลัยได้ครับหรือตามคณะต่างๆได้นะครับผมว่าอาจารย์ก็โดนหรือเจ้าหน้าที่อ่ะหรือพนักงานต่างๆที่เราโดนเรื่องเล็กเรื่องน้อยบางอย่างผมก็เคยโดนโทรมาอ้างเงี้ยบอกว่าคุณโดนหมายศาลคุณโดนส่งพัสดุมาไม่จ่ายตังค์อะไรก็ว่าไปผมก็ไม่สนใจสักอย่างเลยนะครับนะโอเคนะครับนะระวังกันด้วยนะในส่วนของอีกข่าวหนึ่งสั้นๆนะครับแต่เกี่ยวข้องกับที่เราเคยโพสต์บ่อยๆคือเรื่องของสารมณีแดงคุณชื่อไหมสารมณีแดงเนี่ยหรือว่าจริงๆมันชื่อสารอังกฤษเป็น red gem เนี่ยนะครับนะก็เป็นสารที่มีโดนมาอ้างอยู่เยอะนะครับมันเอาอังกฤษมันเป็นแค่มันไม่ได้เป็นมณีจริงๆนะมันไม่ได้เป็นเรียกว่าอะไรดีไม่ได้เป็นอาหารตัวไหนหรือยาอะไรครับนะมันเป็นสารเคมีนะซึ่งเป็นสารทางชีวภาพนะครับเอาไว้ซ่อมแซมเซลล์แล้วก็ยังทดลองกันอยู่ในห้องปฏิบัติการทดลองที่ผมเห็นก็สมมติถ้ามีหนูมีแผลขึ้นมาเขาก็สร้างแผลจากการให้หนูเป็นหนูเบาหวานเงี้ยแล้วก็เอาสารนี้ไปหยดนะมันก็ซึมเข้าไปในเซลล์ใช่ไหมครับในแผลแล้วมันก็ทำให้เซลล์ทำงานซ่อมแซมดีขึ้นมันก็มีชื่อภาษาอังกฤษยาวเลยชื่อ rejuvenating DNA by genomic stability molecule นะครับนะเป็นสารกลุ่มเขาบอก box A of HMGB1 expression plus DNA ไม่รู้เรื่องใช่ไหมครับนะเห็นไหมนะฉะนั้นมันไม่ใช่ยาที่แบบมาเป็นอาหารกินอาหารเสริมเห็นคนมาหลอกขายกันแล้วก็บอกว่ามีของยาจากจุฬาของหรือไม่ก็จะอ้างโรงพยาบาลจุฬาบางทีก็อ้างสภากาชาติล่าสุดสภากาชาติไทยออกแถลงการนะครับเกี่ยวกับเรื่องของสารโมเลกุลมณีแดงเนี่ยว่าที่ทำมาตั้งแต่ปี2567เนี่ยเป็นงานวิจัยมาเพื่อการศึกษานะครับนะยังไม่มีเอาไปทดลองในมนุษย์นะอาจจะมีในเซลล์ในจานเพาะเชื้อในสัตว์ทดลองนะครับนะก็บอกว่าตอนนี้ก็ยังไม่มีการไปศึกษาแบบนั้นฉันระวังนะครับนะใครมีการกล่าวอ้างว่ามีผลิตภัณฑ์ขายหรือว่ามีการชวนไปร่วมวิจัยต่างๆเนี่ยก็ยังไม่ใช่นะครับนะทั้งสภากาชาติก็เตือนเรื่องนี้ครับโอเคนะครับเอาเรื่องที่เป็นวิทยาศาสตร์หน่อยเนาะแล้วก็แบบจะฟังเบาๆหน่อยมาคุยกันนะครับนะเรื่องแรกนะครับเรื่องของชุดตรวจ HIV นะทราบกันไหมครับว่าจริงๆเรามีชุดตรวจที่เป็นตรวจคัดกรองไวรัส HIV นะ HIV คืออะไรคือไวรัสที่ทำให้เกิดโรคเอสที่เรารู้จักกันมาแต่ยุค80 90แล้วก็กลัวกันมามากนะครับนะล่าสุดเนี่ยมีข่าวเรื่องว่าออกมาเตือนกันว่าจำนวนคนไทยที่ติดเชื้อ HIV เนี่ยค่อนข้างสูงนะยอดสะสม 500,000 กว่าคนแต่มันเป็นเลขสะสมนะครับนะไม่ใช่ว่าอยู่ๆช่วงนี้อยู่เป็นพุ่งขึ้นมาเป็น 500,000 กว่านะบางจังหวัดอย่างเช่นเชียงใหม่ก็มีค่าสูงมากเลยนะครับจนน่าตกใจแล้วก็มีการกล่าวอ้างเกี่ยวกับเรื่องของไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนแปลงไปนะชีวิตแต่คนที่เมื่อก่อนเราเคยรณรงค์ให้ค่อนข้างกลัวมากในยุค80นี่แบบโอ้ถ้าใครเป็นต้องตายแน่นอนหรือว่าใครมีญาติเป็นต้องไม่ให้อยู่ที่บ้านบางทีไม่ให้อยู่ที่หมู่บ้านด้วยซ้ำนะเอาให้ออกไปอยู่ที่อื่นบางทีก็เอาไปอยู่วัดพระบาทน้ำพุอะไรเงี้ยที่มันเป็นข่าวนะครับนะปัจจุบันมันเปลี่ยนไปเยอะแล้วเพราะว่าเรารู้ว่า HIV เนี่ยมันเป็นเชื้อไวรัสนะครับทำลายเซลล์เม็ดเลือดขาวทำให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันต่ำก็ถ้าเราสามารถหยุดยั้งการเพิ่มจำนวนของมันได้เราก็จะไม่ได้เป็นอาการรุนแรงไม่ถึงขนาดเป็นเอสอย่างที่ว่านะครับนะซึ่งนั้นอาการรุนแรงมากซึ่งความรุนแรงก็มักจะเป็นเรื่องของการมีเชื้ออื่นๆเข้ามาฉวยโอกาสเป็นคืออาจจะเสียอาจจะเสียเรื่องของเซลล์เม็ดเลือดขาวไปแต่ว่ากลายเป็นว่ามันมีเรื่องของเชื้อเนี่ยที่เข้ามาแทนง่ายๆเชื้อวัณโรคเอ่ยเชื้อราเอ่ยซึ่งปกติมันไม่น่าจะเป็นรุนแรงเนี่ยคนกลุ่มนี้ก็จะเป็นรุนแรงได้นั่นคือภาวะของเอสนะครับนะแต่ยุคหลังเนี่ยเรามียาต้านไวรัสแล้วนะฉะนั้นใครที่เป็นเนี่ยได้รับการตรวจแล้วก็รู้ค่อนข้างเร็วยิ่งเร็วยิ่งดีครับก็เริ่มกินยาต้านไวรัสแบบไวรัสมันก็ไม่เพิ่มจำนวนมันก็กดจำนวนได้ก็กลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้นะครับนะก็เป็นอยู่กับกลุ่มคนที่ไม่มีอาการได้แต่ก็แพร่เชื้อได้
นะฉันก็ต้องรู้ว่าตรงนั้นล่าสุดมันมีข่าวเรื่องเกี่ยวกับโพสต์กันในโซเชียลครับบอกว่ามีคุณผู้หญิงคนนึงนะครับชื่อคุณโรสมั้งถ้าจำไม่ผิดนะเขาบอกว่าที่บ้านรับแม่บ้านเข้ามานะครับเป็นเหมือนกับเขาเรียกเป็นพี่เลี้ยงในบ้านเนี่ยทำ

งานดีมากเลยแต่ว่าตั้งแต่เข้ามาเนี่ยมีเป็นผื่นคันตามตัวเนี่ยเต็มเลยตั้งแต่แรกเขาก็บอกว่าเป็นผื่นไปหาหมอรักษาลำบากเขาก็ส่งไปให้ไปหาสาหมอนั้นหมอนี้หรือแม้แต่ไปหาอะไรนะตอนนี้หาพระก็ได้ในการทำพิธีอะไรเงี้ยนะครับก็ไม่หายคุณโรสก็บอกว่าก็ให้ไปเช็คโรงพยาบาลซิเป็น HIV หรือเปล่านะเขาก็สงสัยแม่บ้านนั้นก็บอกไปตรวจแล้วกลับมาบอกไม่มีไม่เป็นแต่เขาก็สงสัยตลอดว่ามันแปลกๆนะถ้าเป็นหนักขึ้นกลิ่นตัวก็แปลกๆกลิ่นเหมือนน้ำเหลืองออกมานะครับสุดท้ายก็เลยพาไปตรวจเองก็พบว่าเอ้าเป็นมีจริงๆนะครับพาไปตรวจทั้ง3โรงพยาบาลก็คอนเฟิร์มตรงกันว่ามีเชื้อ HIV ในร่างกายแล้วเป็นระดับหนักแล้วเจ้าตัวมีเชื้ออื่นๆในร่างกายด้วยมีวัณโรคติดในปอดแล้วก็แพร่นะครับคือไม่ได้แพร่ HIV ไปคนในบ้านแต่ว่าอย่างเงี้ยวัณโรคก็แพร่ไปคนในบ้านได้เขาบอกว่าคนในบ้านไปตรวจร่างกายก็มีฝ้าในปอดเหมือนกันโอ้ก็เรื่องใหญ่โตมากก็เป็นอุทาหรณ์ก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วเดี๋ยวนี้นอกจากเรามียาต้านไวรัสให้คนที่ติดเชื้อ HIV แล้วเนี่ยนะครับให้ชีวิตกลับมาคงเป็นชีวิตคนปกติได้เนี่ยนะครับนะมีครอบครัวได้หรือแม้กระทั่งมีเพศสัมพันธ์เนี่ยก็จริงๆก็มียากลุ่มที่ว่าเพล็บนะครับยาที่กินก่อนที่จะมีอาจจะมีความใกล้ชิดต่อเพศสัมพันธ์เป็นต้นเนี่ยครับนะก็จะสามารถป้องกันคนอีกคนหนึ่งได้ก็สามารถจะมีครอบครัวได้นะครับแม้กระทั่งแม่ก็สามารถให้นมบุตรได้เพราะว่าในน้ำนมก็ไม่ได้มีเชื้อไวรัสมากมายอะไรเงี้ยฉะนั้นถ้าแม่กินยาต้านไวรัสกดไว้นะไม่เหมือนพวกในเลือดหรือว่าน้ำคัดหลั่งอื่นเนี่ยก็ยังสามารถให้นมบุตรได้ก็ชีวิตก็เนินได้ฉะนั้นที่เป็นนวัตกรรมใหม่และมีประโยชน์มากคือชุดคัดกรอง HIV นะครับนะเดี๋ยวนี้มีขายแล้วนะครับหรือถ้าคือบางคนบอกแบบไม่อยากไปตรวจที่โรงพยาบาลอย่างเงี้ยแบบมันเขินเหมือนใครโดนไปบอกว่าจะมาตรวจ HIV ก็โดนคนมองเนี่ยซื้อชุดตัวนี้มาตรวจเองที่บ้านได้นะครับมีที่แบบผ่านอย.เรียบร้อยเลยมั่นยำถูกต้องแล้วก็แม้กระทั่งสปสช.นะสำนักงานที่เขาดูแลเรื่องบัตรทองเนี่ยครับนะก็สามารถเราไปขอฟรีได้ด้วยนะครับนะก็บอกว่าขอทางแอปเป๋าตังค์นั่นแหละแล้วก็ไปเอาจากที่ร้านค้าพวกร้านขายยาได้นะครับนะก็มีเพื่อจะได้ช่วยกันควบคุมไงจะได้รู้ว่าใครติดถ้าติดก็จะได้ไม่ไปแพร่คนอื่นอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะบอกว่าชุดตัว HIV มีทั้ง2แบบนะครับมีทั้งแบบเจาะเลือดที่นิ้วมือกับแบบที่เก็บตัวอย่างน้ำในช่องปากนะหน้าตามันก็จะคล้ายๆเหมือนชุดโควิดนั่นแหละครับนะแต่ว่าวิธีการคือเราถ้าแบบเจาะเลือดก็เจาะเลือดที่ปลายนิ้วเอาเลือดผสมน้ำยาแล้วก็มาใส่ชุดตรวจนะครับมันก็จะวิ่งไปแหละแล้วมันก็จะขึ้นเป็นแบนนะเหมือนคล้ายๆเป็นโควิดเนี่ยคือ1แถบไม่เป็นถ้า2แถบเป็นใช้เวลาแค่15นาทีก็มั่นใจว่ารู้ผลได้นะครับแม่นยำหรือถ้าเป็นแบบตรวจน้ำในช่องปากอันนี้ก็มีแผ่นเก็บตัวอย่างนะครับนะไม่ใช่บ้วนน้ำลายนะแผ่นตัวอย่างเนี่ยไปป้ายตามซอกเหงือกนะแล้วก็บอกว่าแล้วก็เอามาแผ่นเป็ดเอาแผ่นเก็บเนี่ยไปผสมกับน้ำยานะครับแล้วก็มาดูผลก็สามารถดูได้เหมือนกันนะครับแต่อาจจะลำบากนิดนึงคือต้องไม่แปลงฟันต้องงดกินน้ำกินอาหารก่อนตรวจนะครับนะซึ่งทั้ง2ชุดเนี่ยนะครับมีข้อต้องระวังก็คือว่ามันเป็นการตรวจแอนติบอดีนะครับนะของคนที่เป็นคนที่ติด HIV แปลว่าคือพอติดเชื้อไวรัสเข้าไปแล้วเนี่ยเขาเรียกเป็นแอนติเจนใช่ไหมร่างกายก็สร้างสารมาต่อสู้แล้วก็แอนติบอดีฉะนั้นชุดตรวจนี้คือตรวจหาแอนติบอดีฉะนั้นแปลว่าควรจะต้องติดเชื้อมาค่อนข้างนานแล้วเหมือนกันนะบอกว่าน่าจะติดเชื้อประมาณ90วันนะครับก็ประมาณ3เดือนแหละนะครับถ้าประเภทว่าอุ้ยเพิ่งไปมีเพศสัมพันธ์มาหรือเพิ่งไปอะไรมาแล้วก็สงสัยน่าจะตรวจเลยอันเนี้ยชุดมันไม่แม่นยำนะครับผลออกมาเป็นลบเพราะว่าอาจจะติดเชื้อไวรัสแล้วแต่ว่าร่างกายยังไม่สร้างแอนติบอดีพอก็ไม่สามารถจะตรวจได้นะครับนะก็โดยรวมก็คือว่ามันมีชุดตรวจจริงนะครับนะก็ทั้งบ้านไหนสงสัยใครยังไงก็ตามเนี่ยหรือตัวเราเองก็ตามก็ไปหามาได้ครับนะจะได้ช่วยกันป้องกันการแพร่ระบาดนะแต่สุดท้ายยังไงก็ตามครับจริงๆแล้วก็ต้องป้องกันตั้งแต่แรกในเรื่องของเพศสัมพันธ์นะครับการใช้ถุงยางอนามัยหรือเรื่องของการไม่ใช้เข็มฉีดยาร่วมกันนะครับนะอันซึ่งอาจจะทำให้การแพร่เชื้อเกิดขึ้นได้นะครับนะหรือแม้แต่เรื่องของการไปสัมผัสโดนเลือดของสารคัดหลั่งอะไรจากคนที่เขาติดเชื้อมาแล้วเราไม่รู้เนี่ยก็ต้องระวังอันตรายนะครับโอเคฮะนั่นคือเรื่องของชุดตรวจ HIV นะครับนะมีทักทายเข้ามาคุณอิทธิกรคุณอเล็กซ์บอกสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับขอบคุณมากเลยที่ติดตามเข้ามาใช่ครับขอแสดงความเสียใจกับการสูญเสียด้วยครับนะพวกเราลูกมีลูกแล้วทั้งนั้นเนี่ยเราก็จะยิ่งช็อกเนาะแบบถ้าแบบเกิดที่โรงเรียนลูกเราแล้วแย่เลยนะครับนะพี่ฝนนะน้ำฝนนะครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับขอบคุณมากๆยินดีกับโครงการปสวทด้วยนะครับมีการพัฒนาไปไกลมากเลยจากอาจารย์เชนมาช่วยนะครับคุณลิซันไทยคนไทยจะไม่งมงายส่งความปรารถนาดีให้อาจารย์เสมอครับขอบคุณมากๆเลยนะครับนะ

คอ่ะว่าข่าวจะบอกว่าข่าวเบาแต่ว่ามันก็เรื่องใหญ่เหมือนกันนะเพราะมีคนเสียชีวิตนะครับเมื่อกี้จากเรื่องของชุดตรวจ HIV นะครับซึ่งยังไม่เสียชีวิตนะครับอันนี้มันเป็นเรื่องของแมงกะพรุนพาดหัวข่าวไว้ว่าเป็นแมงกะพรุนสายฟ้าคืออะไรนะครับแต่ความจริงแล้วเรื่องใหญ่เพราะว่าแล้วแมงกะพรุนสายฟ้าที่ว่าเนี่ยทำให้มีผู้เสียชีวิตเกิดขึ้นแต่คำถามคือว่ามันมีด้วยหรอแมงกะพรุนสายฟ้านะครับไม่เคยได้ยินมาก่อนนี่พูดก่อนเลยแล้วกันว่าท่านอาจารย์ธรครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธรธำรงนวสวัสดิ์ของที่มหาวิทยาลัยเกษตรนะครับเฉลยให้แล้วล่ะว่าที่เรียกแมงกะพรุนสายฟ้าเนี่ยจริงๆมันคือแมงกะพรุนกล่องนะครับซึ่งอ๋อพอฟังก็เข้าใจแล้วตอนแรกงงมีด้วยเหรอแมงกะพรุนสายฟ้านะเราอยู่สายชีวะก็มีคนชื่อเนี่ยครับแมงกะพรุนไฟเคยได้ยินอะไรนะแมงกะพรุนเนื้อรบโปรตุเกสอะไรแมงกะพรุนจานแมงกะพรุนอะไรมีหลายชื่อแมงกะพรุนสายฟ้าไม่คุ้นนะครับนะคือพบสุดก็คือว่ามีผู้เสียชีวิตนะเป็นเด็กอายุ13ปีเองถูกพิษจากเจ้าแมงกะพรุนตัวเนี้ยเสียชีวิตกระทันหันขนาดลงเล่นน้ำแต่จะคุยรายละเอียดกันทีนึงนะครับแต่ว่าอาจารย์ธรบอกว่ามันคือแมงกะพรุนกล่องนั่นแหละแล้วมันก็มีระบาดในไทยจริงๆนะแล้วก็มีพิษร้ายแรงก็ต้องระวังนะครับอย่าไปโดนมันนะครับถ้าโดนแล้วอันตรายถึงเสียชีวิตได้นะไม่เหมือนแมงกะพรุนจานหรืออะไรที่แบบเอามาทำอาหารกินนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาวันเสาร์ที่1สิงหาคมนะครับบอกว่าที่หาดชายหาดบ้านฝ่ายท่าตำบลทุ่งใสอำเภอสิชนจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับมีเด็กชายคนหนึ่งนะครับซึ่งอยู่แค่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1เองม.1เองนะครับที่โรงเรียนสิชนคุณาธารวิทยานะครับอายุแค่13ปีเท่านั้นเสียชีวิตเพราะถูกแมงกะพรุนนะครับบอกว่าในเหตุการณ์คือผู้ตายเนี่ยแล้วก็เพื่อนๆเนี่ยครับมีการทำกิจกรรมแข่งฟุตบอลนะครับที่ริมชายหาดนะครับเป็นการหาทำการส่วนนะทำหารายได้ให้ชุมชนนะครับก็สุขสนานกันนะครับนะเสร็จแล้วก็ไปลงเล่นน้ำทะเลอยู่ตรงชายหาดใช่ไหมก็ลงไป20คนเลยครับนะแล้วก็ไม่ได้ไปไกลครับไปแค่ประมาณสัก10เมตรจากชายฝั่งเท่านั้นเองถือว่าใกล้มากนะครับแต่ว่าก็ไปเจอเนี่ยครับเนี่ยแบบเพื่อนที่เล่าให้ฟังบอกว่าผู้ตายเนี่ยร้องขอความช่วยเหลือเพราะว่าโดนแมงกะพรุนเข้าไปนะก็วิ่งเข้าไปช่วยก็พบว่าอุ้ยเจอแมงกะพรุนเป็น 3-4 ตัวเลยนะครับล้อมรอบตัวผู้ตายนะครับซึ่งตอนนั้นน่ะก็คือเจ็บแล้วก็เป็นลมหมดสติไปแล้วมีแผลนะครับมีแผลตั้งที่หน้าอกที่แขนที่คอที่ข้อพับเนี่ยบอกว่าเป็นรอยเหมือน2รูบางคนไปรายงานข่าวว่าโดนกัดไม่ใช่แมงกะพรุนมันไม่กัดนะครับนะมีการช็อกหมดสตินะครับน้ำลายฟูมปากเลยนะครับนะน่าเศร้ามาแล้วก็พาขึ้นรถกู้ชีพนะครับนะพอดีเขาก็มีรถเขาเตรียมไว้แล้วล่ะเพราะว่าเขาแข่งกีฬากันใช่ไหมครับแต่ว่ารถพยาบาลที่สแตนบายไว้เนี่ยพยายามนำส่งแต่ว่าก็ไม่ทันนะครับก็เสียชีวิตนะครับนะเป็นเรื่องน่าเศร้ามากเลยทีนี้ทางด้านของคนอื่นที่ไปช่วยเนี่ยจริงๆไม่ได้มีแค่คนเดียวนะมีคนอื่นที่เล่นน้ำหรือคนที่เข้าไปช่วยก็โดนแมงกะพรุนไปอีก2คนนะครับโดนที่แขนโดนที่น่องนะครับชาวบ้านก็โดนที่แขนด้วยคือใครก็ตามไปแตะโดนแมงกะพรุนตัวเนี้ยบาดเจ็บทั่วหน้าเลยนะครับแต่ว่าน้องเขาน่าสงสารที่ว่าโดนไปหลายตัวนะครับนะก็ค่อนข้างรุนแรงทางด้านของอิหม่ามนะครับของมัสยิด ตรงนั้นเนี่ยก็บอกว่ามีแมงกะพรุนชนิดเนี้ยมีอยู่นะครับแล้วก็มันจะมีชุกชุมแหละแต่ว่าปกติไปเจอตอนเดือนพฤศจิกายนนะพิจารณาคนก็คือก็เป็นหมดฤดูมรสุมแล้วนะครับแต่ปีนี้เจอตั้งแต่เดือนสิงหาเลยนะครับแล้วก็ในอดีตก็ไม่เคยมีใครที่เคยโดนจนกระทั่งถึงเสียชีวิตมาก่อนนั่นน่าจะเป็นครั้งแรกนะครับนี่ประเด็นคือทางด้านอาจารย์ธรเนี่ยนะครับคือข่าวเนี่ยตั้งแต่แรกวันนั้นที่ออกมาเลยก็มีพาดหัวข่าวว่าโดนแมงกะพรุนสายฟ้าเสียชีวิตแล้วก็งงกันอะไรนะแมงกะพรุนสายฟ้าอาจารย์ธรก็บอกว่าขอแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตด้วยนะครับเป็นการโดนแมงกะพรุนกล่องนะครับนะขอร้องสื่อทั้งหลายแมงกะพรุนสายฟ้าเป็นชื่อท้องถิ่นอย่าใช้เลยนะครับให้เรียกแมงกะพรุนกล่องนะจะได้ป้องกันความสับสนใช่ครับนะจะได้เข้าใจกันตรงกันนะครับทีนี้เราก็เลยมาคุยเรื่องแมงกะพรุนกล่องให้ฟังต่อข้อมูลกับเรื่องแมงกะพรุนกล่องเนี่ยก็อยู่ในกลุ่มของแมงกะพรุนมีพิษนะครับฉะนั้นแมงกะพรุนคืออะไรแมงกะพรุนก็เป็นตัวที่เราเห็นมันเหมือนกับใสๆพวกนั้นนะเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังนะครับรูปร่างก็ปกติก็จะคล้ายๆร่มนะเดี๋ยวเป็นกระดิ่งนะทรงกระดิ่งหน่อยเดี๋ยวร่มมันแบนหน่อยก็เป็นทรงคว่ำส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นนะครับแล้วก็ดูก็ตัวเป็นวุ้นน่ะนะครับเห็นมีระบบประสาทก็จริงแต่ไม่เห็นมีเป็นก้อนสมองนะครับแมงกะพรุนส่วนใหญ่อยู่ในทะเลแต่ก็มีประเภทน้ำจืดนะแต่ไม่ใช่ว่าโอ้ยไปเล่นน้ำคลองแล้วไม่เจอนะก็เคยได้ยินข่าวคนโดนแมงกะพรุนน้ำจืดนะทำร้ายเหมือนกันนะครับแต่ว่าที่เจอเยอะจะเป็นแถวบ้านเราเนี่ยแหละทะเลน้ำเขตร้อนทะเลอบอุ่นนะครับเจอได้หมดเลยนะครับที่ผิวน้ำก็เจอลงไปถึงทะเลลึกก็เจอได้นะ

0: ครับนะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยแตงกะพรุนเขามีพิษทุกจุดเลยนะครับนะแต่เรามันจะมีมากที่หนวดนั่นแหละใช่แต่ว่าไม่ใช่ว่าตรงอื่นแตะโดนแล้วไม่เป็นไรก็มีสิทธิ์นะครับนะคือง่ายๆคือเรามองไม่เห็นนะแต่มันมีเป็นเหมือนเข็มพิษนะครับเป็นต่อมพิษซ่อนอยู่พอเราแตะโดนปุ๊บเนี่ยเจ้าเข็มพิษปุ๊บเนี่ยมันก็จะมาโดนที่ผิวเราแล้วมันก็จะพุ่งเข้าไปแล้วก็ทำให้พิษเข้าสู่ร่างกายเราได้ที่เราคุ้นเคยชื่ออาจจะเป็นแมงกะพรุนไฟเอ่ยนะครับหรือมาเจ้าตัวนี้คือแมงกะพรุนกล่องเนี่ย the box jellyfish นะครับเราเรียกแมงกะพรุนกล่องเพราะว่าทรงมันเนี่ยไม่เหมือนชาวบ้านเขาทรงมันดูเป็นเหลี่ยมๆดูเป็นทรงกล่องมันก็เลยชื่อแมงกะพรุนกล่องนะครับดังนั้นจำง่ายนะเห็นปุ๊บต้องหนีเลยนะครับแล้วก็มันเป็นทรงเหมือนกับกล่องใช่ไหมฉะนั้นก็มีหนวดยื่นออกมาจากแต่ละมุมออกมานะครับแล้วก็อาจจะมีหนวดเดียวแล้วจะมีหลายๆหนวดก็ได้พิษมันค่อนข้างรุนแรงมากถ้าแตะโดนน้ำเข้าไปมันก็เข้าสู่ผิวหนังทันทีนะครับนะอาการเป็นยังไงบ้างนะครับบอกว่าถ้าโดนแมงกะพรุนเนี่ยก็คือตรงที่ก็เป็นเส้นเหมือนรอยไหม้นะครับขึ้นมาเป็นเส้นตามที่มันมาพาดตัวเราบางทีก็ไหม้เป็นดำๆบางทีก็เป็นนูนๆขึ้นมาแล้วก็อาการก็รุนแรงตามมาอาจจะเกิดอาการเจ็บปวดกล้ามเนื้อคลื่นไส้อาเจียนแน่นหน้าอกเหงื่อแตกนะครับแล้วก็อาจจะหมดสติถึงเสียชีวิตได้เลยนะครับนะฉะนั้นสิ่งที่เราเกิดถ้าเรารู้ว่าเอ้ยใครเขาโดนคือเราต้องพยายามหลีกเลี่ยงใช่ไหมถ้าจะรู้ว่าใครเป็นโดนแมงกะพรุนเขาเนี่ยต้องรีบพาขึ้นนะรีบพาขึ้นจากน้ำนะไม่ให้ไปอยู่ตรงนั้นอีกไม่เจออีกนะครับให้เขาอยู่นิ่งๆนะครับเพื่อให้เขาให้พิษมันไม่กระจายไปทั่วตัวแล้วก็เรื่องใหญ่คืออย่างนี้จำได้ไหมเมื่อก่อนเด็กๆ เขาบอกว่าให้ไปเอาผักปุ้งทะเลอะไรเงี้ยมาถูเอาไว้ไม่ให้ทำนะครับเนี่ยไม่ต้องไปขัดถูอะไรตรงนั้นครับคือเข็มพิษมันรออยู่แล้วใช่ไหมเกิดเราไปแตะโดนปุ๊บเนี่ยมันก็จะยิ่งพุ่งเข้าไปสู่ผิวหนังเข้าสู่ระบบของร่างกายเราได้นะครับฉะนั้นอย่าไปขัดถูนะครับให้หาน้ำส้มสายชูนะมาราดตรงนั้นนะครับนะบอกว่าราดอย่างน้อย30วินาทีมันก็สงสัยต่อไปจัดงานริมทะเลต้องเตรียมน้ำส้มสายชูไว้ด้วยนะที่ห้ามคืออะไรคือแน่ๆคือห้ามปัสสาวะตอนเด็กๆก็เคยได้ยินนะบอกให้ปัสสาวะใสนี่ก็ไม่ได้ให้ทำนะครับแล้วก็ห้ามใช้น้ำจืดราดน้ำจืดราดเนี่ยพบว่ามันไปกระตุ้นให้เจ้าเข็มพิษพวกนี้ยิ่งออกมาจากถุงยิ่งเข้าผิวหนังเรามากขึ้นนะครับบอกว่าถ้าไม่มีจริงน้ำทะเลยังดีนะแต่ว่าถ้าเป็นไปได้ใช้น้ำส้มสายชูแล้วก็เรียกคนมาช่วยนะครับนะถ้าเกิดไม่หายใจแล้วก็ต้อง CPR ช่วยนะครับแล้วก็รีบส่งโรงพยาบาลโดยเร็วนะครับก็เป็นข่าวความสูญเสียช่วงนี้มีแต่ข่าวความสูญเสียแต่ไม่หมดเลยนะครับก็น่าค่อนข้างน่าจะเสียใจนะครับพี่เอกสิทธิ์ผมอาจารย์เอกสิทธิ์กุมารสิทธิ์จากที่สงขลาบอกเรื่องแมงกะพรุนน่าสนใจมากครับใช่ครับเป็นเรื่องใกล้ตัวที่เราคิดว่ามันเรื่องเล็กๆนะดูแล้วไม่น่าจะเป็นอันตรายขนาดนั้นกินมันด้วยซ้ำนะเอาเข้าจริงมันเป็นพิษสูงมากแล้วมีสัตว์ทะเลเยอะเลยครับที่มีพิษนะรวมทั้งไปจับมันมากินแล้วก็บอกกินได้แต่จริงๆแล้วกินไม่ได้หรอกนะครับอย่าไปเชื่อเรื่องประเภทว่าตัดต่อมพิษตัดเส้นพิษแล้วเนี่ยบางทีมันกระจายอยู่ทั่วตัวนะครับโอเคนะแล้วก็หวังว่าสัปดาห์แต่ละสัปดาห์จะมีแต่ข่าวดีๆแต่ว่าบางทีก็มีข่าวร้ายเข้ามาก็ทั้งทำใจแล้วก็พยายามรับมือกับมันนะครับนะโอเคหวังว่าสัปดาห์น่าจะมีข่าวดีกว่านี้นะครับก็เดินทางกลับบ้านด้วยสันติภาพนะครับนะขอให้มีความสุขกับเสาร์อาทิตย์นี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: Sci-Fi ค้นแบบวิทย์คิดแบบอาจารย์เจตดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์ทุกวันศุกร์ Magnet Time 16:30 น.ถึง 17:00 น. 101.5 FM
2: เราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมทุกการสื่อสารที่หลากหลายเราพร้อมที่จะสร้างเสริมสังคมด้วยปัญญาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz พร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทย
3: น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร
4: ์กีฬาขี่ม้าเป็นอีกหนึ่งชนิดกีฬาที่อยู่ในความสนพระทัยของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์และทรงมุ่งมั่นในการฝึกทรงม้าที่หน่วยม้าทรงประจำพระองค์อย่างต่อเนื่องทั้งเพื่อการเตรียมพร้อมสู่การแข่งขันและการทรงม้าเป็นกิจกรรมเสริม

0: หน่วยม้าทรงประจำพระองค์นี้จัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเมื่อพุทธศักราช2543หน่วยนี้เป็นหน่วยเฉพาะกิจของกองทัพบกมีภารกิจในการถวายงานด้านการทรงม้าแด่พระบรมวงศานุวงศ์โดยระยะแรกหน่วยม้าทรงได้ถวายงานการทรงม้าแด่สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานอกจากการถวายงานแด่พระบรมวงศานุวงศ์ก็ยังมีการเลี้ยงดูปฏิบัติบำรุงดูแลรักษาม้าทรงประจำพระองค์จัดกิจกรรมจิตอาสาบริการสุขภาพการรักษาพยาบาลม้าและสัตว์อื่นๆและยังจัดการแข่งขันกีฬาขี่ม้า Princess Cup Thailand เพื่อพัฒนาวงการกีฬาขี่ม้าของประเทศไทยให้มีความเป็นสากลและสร้างนักกีฬาของประเทศให้มีความสามารถทัดเทียมกับนานาชาติตลอดระยะเวลาที่สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงเป็นองค์อุปถัมภ์และทรงดำเนินกิจกรรมในหน่วยม้าทรงนี้ทรงพระวิริยะอุตสาหะและทุ่มเทพระวรกายในการซ้อมทรงม้าพร้อมกับทรงฝึกทักษะที่เกี่ยวข้องทรงมุ่งมั่นที่จะทำสิ่งนี้อย่างดีที่สุดในจุดที่พระองค์จะไปได้และยังทรงวางรากฐานให้กับหน่วยในหลายด้านเพื่อให้วงการขี่ม้าของไทยได้ก้าวสู่ระดับสากลและกีฬาขี่ม้าก็ยังคงเป็นกีฬาทรงโปรดของพระองค์อยู่เสมอจนถึงพุทธศักราช2555พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้โอนสายการบังคับบัญชาถวายงานด้านการทรงม้าแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาในโอกาสที่ทรงม้ากีฬาที่หน่วยเป็นประจำซึ่งสมเด็จเจ้าฟ้าสิริวัณวรีก็ได้ทรงทุ่มเทในการฝึกซ้อมและทรงเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขี่ม้าในหลายวาระจนทรงคว้ารางวัลจากการแข่งขันหลายเวที
1: ก็คือเริ่มจากขี่เล่นๆระดับสโมสรจนกระทั่งเป็นเยาวชนทีมชาติจนกระทั่งติดทีมชาติไทยชุดตัวจริงก็ซ้อมแต่ปรากฏว่าอ่ะต้องเปลี่ยนปริญญาโทตอนนั้นจะไปแข่งซีเกมละต้องเลือกว่าจะไปอะไรพอดีเลือกไปเรียนหนังสือก่อนก็เลยไม่ได้เดินต่อในสายนักกีฬาอาชีพแต่ก็ยังสามารถที่จะขี่ม้าได้เล่นได้เป็นกีฬาเสริมที่ชอบและตอนนี้น้องสาวทุนกระหม่อมหญิงสิริวัณวรีท่านก็มาเติมเต็มความฝันอย่างตั้งใจและอย่างจริงจังท่านก็เดินทางก้าวหน้าต่อไป
0: สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงเป็นพระเชษฐภกินีแรงบันดาลพระไทยและกำลังพระไทยแก่สมเด็จเจ้าฟ้าสิริวัณวรีในการทรงม้ามาอย่างยาวนานซึ่งพระองค์ทรงสืบสานพระปณิธานอย่างแน่วแน่ทรงมุ่งมั่นพัฒนาและจัดงานแข่งขันกีฬาขี่ม้า Princess Cup Thailand อย่างต่อเนื่องพร้อมกับสร้างอาคารคอกม้า2ชั้นหลังใหม่ขึ้นและตั้งชื่ออาคารว่า Princess Pa เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของความรักต่อพระเชษฐภกินีนับได้ว่าสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงเป็นมิ่งขวัญและกำลังใจอันสำคัญยิ่งของเหล่านักกีฬาขี่ม้าไทยรวมถึงกำลังพลของหน่วยม้าทรงพระเมตตาและความทุ่มเทของพระองค์ก็ยังคงอยู่ในหัวใจของผู้ที่เกี่ยวข้องเสมอมา

0: วิทยุยิ้มแย้มแก้มใสกันเถอะ
1: ยังมีอะไรให้เด็กๆฟังบ้างล่ะ
0: คำถามนิทานเพลงเด็กฟังนะฟังนะ
2: ฟังนะฟังนะ
0: ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5โมงเย็น
3: ชีวิทยุจุฬา FM 101.5
0: วิทยุจุฬา 101.5 ค่ะ

ฟังร้องเพลงเด็กๆสรรครื้นเครงฟังเพลงแล้วฟังนิทานทุกเย็นไม่เหงาพวกเราสนุกสนานมาฟังรายการยิ้มแย้มแก้มใสยิ้มแย้มแก้มใสเสียงใครกำลังร้องเพลงก็เด็กๆนะสิเพราะว่าแสนครื้นเครง

0: แก้มใส
1: ยิ้มแย้มแก้มใสค่ะพวกเราเฮกันก็ได้นะคะเด็กๆค่ะยิ้มแย้มแก้มใสรายการเด็กๆเริ่มแล้วนะคะเริ่มฟังได้ทางจุฬา Radio Plus FM 101.5 ค่ะ5วันค่ะจันทร์อังคารพุธพฤหัสแล้วก็ศุกร์นะคะเวลาคือ 5-6 โมงเย็นค่ะเด็กๆจะได้ฟังเรื่องราวสนุกๆตามภาษาเด็กๆเนาะเด็กๆนะคะก็มีทั้งนิทานมีเพลงเด็กมีคำถามสนุกๆได้หมดเลยนะคะมาฟังได้ในรายการยิ้มแย้มแก้มใสแล้วก็ในวันทุกวันเสาร์นะคะเราสวัสดีไปถึงผู้ฟังทางสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร FM 90.5 ด้วยนะคะทุกวันเสาร์เนี่ยก็จะได้ฟังรายการยิ้มแย้มแก้มใสเวลา 7-8 โมงเช้านะคะเป็นเทปของวันศุกร์ของเราที่จัดสดวันนี้ค่ะนะคะจะไปออกอากาศอีกทีนึงวันเสาร์ค่ะทาง FM 90.5 นะคะ 7-8 โมงเช้านะคะสวัสดีผู้ฟังทุกท่านทางนู้นด้วยนะคะ
0: ครับ
1: และ4ช่วงเด็กๆค่ะที่เด็กๆชอบฟังมีอะไรบ้างคะ
0: ก็จะมีช่วงที่1คำถามครับเฮ้วันนี้วันอะไรนะวันศุกร์วันศุกร์นี่คำถามเราจะใครจะมาถามคำถามเรานะ
1: เอากระปุกไปใส่กระเป๋าก่อนแล้วจะถามคำถามกันนะคะ
0: แล้วพอพรุ่งนี้วันเสาร์ค่อยเอากระเป๋าไปใส่กระปุกใช่ไหมครับ
1: ก็จะมีกระจกวิเศษค่ะเด็กๆค่ะ
0: อ๋อกระจกนะครับไม่ใช่กระปุกนะครับถ้ากระจกวิเศษมาถามเนี่ยเขาไม่ถามคำถามธรรมดาเขาถามคำถามจินตนาการ
1: ค่ะ
0: ก็คือเรื่องที่ไม่ได้เป็นความจริงแต่สมมติว่าเป็นความจริงจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเด็กเดินไปซื้อขนมปังที่ร้านเคยซื้อประจำเลยทุกทีสมมติเท่าไหร่ดี20 บาทได้ก้อนเท่ากับกำปั้นเราใหญ่ๆเลยเนาะวันนี้พอไปซื้อปรากฏว่าเจ้าของร้านบอกว่าวันนี้อบมาสูตรพิเศษปันได้ก้อนใหญ่เท่ากะละมังเลยเด็กๆจะกินขนมปังชิ้นนั้นไหมแล้วกินหมดไหมอะไรเงี้ยนะครับเนาะนี่แหละครับคำถามแล้วเป็นจินตนาการเราสมมุติไงเนาะหรือว่าเด็กๆไปโรงเรียนปรากฏว่าคุณครูหายหมดเลยแต่มีหุ่นยนต์มาสอนแทนเต็มเลยโอ้จะเป็นยังไงเนี่ยแหละครับเนี่ยเป็นคำถามจินตนาการแต่วันนี้ยังไม่รู้ว่าพระพันจะเตรียมจินตนาการอะไรมาให้เด็กๆคิดสนุกสนานนะ
1: ใกล้เคียง
0: เหรอครับสนุกแล้วใกล้เคียงแล้วใกล้เคียงแล้วเนาะแล้วเด็กๆไม่ต้องกลัวผิดนะเพราะจินตนาการนี่ก็เป็นเรื่องความคิดที่เราคิดขึ้นมาเองนะครับไม่มีใครตัดสินได้ว่าถูกหรือผิดเนาะแต่ว่าให้สนุกแล้วกันเนาะนะครับจบจากคำถามจินตนาการก็มาสนุกสนานกับจินตนาการในนิทานซึ่งก็มีความหลากหลายมากเลยเนาะนิทานเกี่ยวกับสัตว์ก็มีเกี่ยวกับผจญภัยก็มีเรื่องประหลาดมหัศจรรย์คล้ายๆที่กระจกวิเศษมาถามก็มีโอ้ยมีเยอะมากมาเลยนะครับแต่ว่าอีกตอนนึงในนี้ก็คือเรื่องนิทานชื่อว่าเรื่องวุ่นๆของคนกับสัตว์ทั้งหลายเอวันนี้รู้สึกว่าคนจะไปวุ่นกับสัตว์มากกว่าเนี่ยนะป้าพัน
1: ค่ะ
0: ไม่ใช่สัตว์มาวุ่นกับคนนะเนี่ย
1: เ
0: ฮ้ยมันเป็นยังไงอะเนี่ยอ่ะลองติดตามดูนะครับนิทานชุดเรื่องวุ่นๆกับคนกับสัตว์ทั้งหลายเนาะฟังกันได้จากนั้นก็อันนี้วุ่นไหมเนี่ยช่วงที่3เนี่ยอาจจะวุ่นก็ได้นะถ้าในบทเพลงมีเรื่องราววุ่นๆอะไรเงี้ยนะครับนะแต่ว่าจะเป็นเรื่องที่ผ่อนคลายครับได้เวลาฟังเพลงกันนะกับช่วงของบทเพลงสำหรับเด็กนี่บทเพลงนี้หาฟังยากนะแต่เราไม่ลืมไงเราก็นำเสนอให้เด็กๆฟังได้ทุกวันที่มีรายการเลยเนาะถึงตัวฟังกันได้เลยนะครับก็บทเพลงนี้เราก็เลือกมาด้วยแล้วเด็กๆก็ช่วยเราเลือกด้วยก็คือช่วยแนะนำเพลงด้วยแล้วนอกจากนั้นเด็กๆก็ยังช่วยเลือกว่าจะเปิดเพลงไหนก่อนเพลงไหนหลังด้วยนี่โอ้โหบทเพลงสำหรับเด็กวันนี้เพลงตามคำขอเยอะไหมพี่ปัน
1: เยอะมาก
0: น่าจะเยอะนะเพราะวันเด็กโทรมาขอเยอะเลยเดี๋ยวรอฟังกันนะครับเด็กๆนะจากนั้นก็ถึงอีกช่วงหนึ่งก็คือช่วงที่ชื่อว่าส่งข่าวเล่าเรื่องเอ๊ะมันเป็นยังไงนะช่วงนี้อ่ะไม่เป็นไรเด็กๆฟังจิงเกิลก่อนส่งข่าวเล่าเรื่อง
2: ช่วงส่งข่าวเล่าเรื่อง
0: นี่แหละครับเด็กๆมีเรื่องอะไรจะเล่าให้เราฟังบ้างส่งข่าว

0: เพราะวันนี้พี่หมีเขาก็ขอส่งข่าวเล่าเรื่องสวัสดีพี่หมีนะคะฉายานักแต่งเพลงนักแต่งเรื่องราวส่งข่าวเล่าเรื่องมาว่าฟังรายการไปด้วยแล้วก็ดูการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงไปด้วยเป็นรายการ V Cup นะคะไทยกับฟิลิปปินส์ส่วนนี้ไทยนำหนึ่งนะคะตามเชียร์นะคะนะคะเอาละป้าพันว่ายังไงนะเขาเขียนว่าอ๋อเดี๋ยววันนี้ได้ฟังเลยพี่หมีค่ะนะถ้างอนไปก็เครียดนะคะวันนี้ได้ฟังเป็นเพลงแรกเลยนะคะเด็กๆค่ะยิ้มแย้มแก้มใสเราจะแนะนำตัวเองแล้วนะคะป้าพันมี2ฉายาค่ะจอมแบ่งปันและไส้เดือนค่ะ
1: ครับแล้วก็พี่แมวฉายาคนรักแมวนะครับแล้วเราก็ต้องแนะนำผู้ช่วยของเราอีกหลายคนเลยมีฉายาหมดเลยคนแรกก็คือพี่นุชคนเก่งคอมพิวเตอร์นะครับผู้สร้าง Facebook ยิ้มแย้มแก้มใสเรดิโอนะครับให้เด็กๆไปเปิดดูได้แล้วก็จะเห็นภาพการ์ตูนในนั้นฝีมือของลุงโตคุณตัวโตชอบวาดการ์ตูนแล้ววันนี้ผู้ควบคุมเสียงของเรานะครับก็คือพี่เปลวฉายาเปลวไฟครับสวัสดีคุณกระดิ่ง
0: นะคะแป้งๆค
1: ่ะแล้วใครนั้นเนี่ยพอฟ้าครึ้มคุณกบไม่ชอบใจเลย
0: กบอ๊บๆค่ะ
1: แล้วก็คุณหมูนี่ส่วนคุณไก่ก็มาครับนี่ร้องดังเลย
0: ครบหมดนะคะทีมงานทุกคนวันนี้มีเพลงที่ขอเยอะเพราะฉะนั้นเราจะคุยกันน้อยหน่อยนะคะฟ
1: ัง
0: เพลงเด็กกันเยอะๆนะคะแต่ยังโทรตอบคำถามกันได้นะคะวันนี้วันศุกร์ที่7สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะช่วงแรกก็จะเป็นคำถามมหัศจรรย์จินตนาการสนุกๆกันเลยนะคะช่วงกระจกวิเศษถามคำถามโอมเพียง
2: ช่วงกระจกวิเศษถามคำถามโอมเพียง
0: คำถามนะคะวันนี้ค่ะสมมุติว่าวันนี้เนี่ยที่โรงเรียนมีแมวเป็นครูพิเศษค่ะแมวเมียวเนี่ยเป็นครูพิเศษแล้วพูดได้นะคะ
1: ครูแมวเหมียวครับ
0: เด็กๆอยากจะให้คุณครูแมวเหมียวเนี่ยสอนวิชาอะไรคะบอกได้นะคะคุยกันได้พูดกันรู้เรื่องหมดเลยค่ะ
1: ตัวเบลอเลยอ่ะพระพันธ์ครูเป็นแมวเนาะโอ้เป็นยังไงเนี่ยนะเอาละครับวันนี้คำถามเราสนุกมากเลยนะครับเด็กๆไปที่โรงเรียนปรากฏว่าวันนี้บอกว่ามีคุณครูพิเศษมาสอนแต่ไม่ใช่มนุษย์นะเป็นคุณครูแมวตัวเบลอเลยแมวส้มหรือแมวลายสลิดก็ไม่รู้ละเนาะตัวเบลอเลยมาสอนเด็กๆจะให้คุณครูแมวสอนวิชาอะไรใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
1: ไอ้พี่แมวนึกออกแล้วจะให้สอนวิชาอะไรดี
0: พ่อพันก็พิมพ์มาเลยนะคะใครนึกออกเหมือนพี่แมวนะคะ
1: คร
0: ับ Line @ Jula Radio ค่ะ
1: คร
0: ับ Line @ Jula Radio นะคะสะกด C H U L A R A D I O ค่ะ C H U L A R A D I O ค่ะ
1: ครับเด็กๆครับวันนี
0: ้โทษค่ะ
1: คุณครูเป็นมีคุณครูพิเศษมา1คนไม่ใช่มนุษย์แต่เป็นแมวตัวโตแล้วเด็กๆก็โทรมาแล้วสว
0: ั
1: สดีครับสวัสดีครับใครเอ่ยสวัสดีครับใครครับขัดข้องหรือเปล่าเป็นยังไงทำไมเสียงไม่มา
0: เสียงเงียบไปเลยเด็กๆค่ะ
1: จะต้องโทรมาใหม่ไหมครับเด็กๆแต่ยังไม่โทรหรือว่าจะรอฟังนิทานก่อนอ๋อขัดข้องไปหน่อยเดี๋ยวคงจะมาใหม่นะคร
0: ับ นอกจากพิมพ์ Line @ Jula Radio แล้วก็โทรศัพท์มาได้นะคะ
1: ครับก็022183975-7ครับ022183975-7ครับ
0: ค่ะเอามีมาแล้วค่ะเชิญค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
3: เชิญสวัสดีค่ะ
1: ค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีค่ะ
1: แนะนำตัวเลยค่ะ
3: ขอสายยาว่า
1: ค่ะน้องของขวัญใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
0: สวัสดีค่ะของขวัญค่ะ
1: สายยาชอบวาดรูปเนาะของขวัญค่ะถ้าวันนี้มีคุณครูที่เป็นแมวเหมียวตัวเบลิ่มเลยมาเนี่ยหนูอยากเรียนวิชาอะไรกับคุณครูแมวเหมียวคะ
3: ให้สอนจ
1: ับ
3: หน
1: ู
3: ค่ะ
1: สอนจับหนูโอ้แล้วหนูไม่กลัวหนูเหรอหนูจะจับหนูไปทำไมอะคะ
0: หนู
3: จับหนูไว้กิน
1: มันจะกินหนูเหรอคะ
3: ว่าเป็นจับไอ้แมวไว้กินหนูมันงับ
1: อืมเน
3: า
1: ะ
3: วันนี้ค่ะขอส่งข่าวนะคะ
1: ได้ค่ะว่ายังไงคะ
3: มีวันนี้มีเรื่องเหตุการณ์เกิดขึ้นค่ะ
1: โอ้ค่ะ
0: ค่ะ
3: คุณเจนเอ้คารินป.3
1: อ่
3: ะเด็กได้เรียนขโมยปืน ขอพ่อปู่มายินเพื่อนยินคุณคร
0: ูใช่ค่ะรับทราบแล้วนะคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะรับทราบแต่วันนี้เราติดตามข่าวจากทาง
1: จากสื่อต่างๆได้
0: จาก

0: จากตำรวจนะคะฟังข่าวจากตำรวจสรุปนะคะแล้วก็สะเทือนความเสียใจกับผู้มีปัญหานะคะ
1: ช่วงนี้ก็ออกข่าวเหมือนกันนะคะ
0: ค่ะรับทราบขอบคุณที่ส่งข่าวแล้วก็เพลงนะคะ
2: วันจันทร์อยากฟังเพลงอะไรคะ
1: ไม้ที่ดอกไม้ค่ะ
2: ดอกไม้ที่เป็นเพลงไทยเดิมหรือเปล่าคะ
1: ดอกไม้ดำค่ะ
2: วัน
1: ขอเป็นก
2: ระปุกดอกไม้อะไร
1: คะอะไรจะไม่ขออะไร
3: เมื่อวานหนูขอเป็นหยอดกระปุก
1: ใช่ขอแล้ว
2: เดี๋ยวได้ฟังเดี๋ยวได้ฟัง
3: แอนขอเป็นหยอดกระปุกเอาไว
0: ้ค่ะวันนี้ได้ฟังหยอดกระปุกแต่วันจันทร์นี่พลังฟังเพลงดอกไม้ที่เป็นรำไทยใช่ไหมคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: เ
0: จ้
1: าวิญญาณ
2: สาบานะครับนี่เด็กๆก็ตอบมาแล้วเนาะเลยครับวันนี้ย้ำคำถามวิธีนึงก่อนจะฟังนิทานแต่เด็กวันนี้เจอคุณครูประหลาดมากเลยเป็นคุณครูแมวเหมียวตัวโตเลยมาสอนพิเศษเด็กๆอยากเรียนวิชาอะไรกับคุณครูแมวเหมียวครับ022183975-7ตอบกันมาได้เลยนะ
0: ค่ะหรือว่าจะพิมพ์มาที่ LINE @julareadio นะคะ
2: ครับ
0: ขอบคุณน้องของขวัญนะคะที่แจ้งข่าวมาในทุกเรื่องที่เกิดขึ้นในสังคมไทยเด็กๆก็จะรับทราบได้แล้วก็มีผลกระทบด้วยนะคะเพราะฉะนั้นผู้ใหญ่ก็คอยดูแลด้วยนะคะแล้วก็เตือนสติกันด้วยนะคะแล้วก็รับฟังข่าวสารจากผลสรุปจากตำรวจเท่านั้นนะคะนะเพราะบางทีเราก็ไม่ทราบว่ามาจากไหนใครส่งมาแล้วก็อย่าไปส่งข่าวต่อกันเลยนะคะหยุดอยู่แค่เราอ่านแล้วก็จบอยู่แค่นั้นนะคะรอสรุปอีกทีนึงดีกว่านะคะมาถึงยิ้มแย้มแก้มใสของพวกเรานะคะก็ถามคำถามไปแล้วตอนนี้เราก็จะให้ฟังนิทานสนุกกันแล้วค่ะในช่วงสนุกจังฟังนิทาน
4: ช่วงสนุกจังฟังนิทาน

0: แล้วครับเด็กๆครับนิทานชุดคุณกับนกและนกกับคนในเรื่องวุ่นๆของสัตว์ทั้งหลายกาลครั้งหนึ่งมีหมู่บ้านอยู่2แห่งหมู่บ้านแห่งหนึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกทิศตะวันตกก็คือทางที่พระอาทิตย์ก็จะเคลื่อนขึ้นแล้วก็ตกลงไปรับขอบฟ้านั่นแหละครับเนี่ยเขาเรียกทิศตะวันตกอีกหมู่บ้านนึงอยู่ทางทิศตะวันออกก็คือตอนเช้าๆที่พระอาทิตย์โผล่พ้นขอบฟ้ามานี่แหละเขาเรียกว่าทิศตะวันออกเนาะหมู่บ้านทั้งสองนี่อยู่ห่างกันไม่มากนักนะครับก็จะมีอะไรมีลำคลองไหลผ่านมีป่ามีอะไรคล้ายๆกันเลยเนาะแล้วทำชาวหมู่บ้านทั้งสองหมู่บ้านเนี่ยมีอาชีพส่วนใหญ่เนี่ยมีอาชีพคล้ายๆกันเลยนะประพันธ์เด็กๆก็คือทำนาครับปลูกข้าวนั่นเอง
1: ปลูกข้าวที่เรากินใช่ไหมคะ
0: ใช่ใช่เลยนี่แหละที่เรากินนี่แหละทีนี้ในแต่ละปีเนี่ยหมู่บ้านทั้งสองทั้งหมู่บ้านทั้งทิศตะวันออกทิศตะวันตกเนี่ยก็ปลูกข้าวได้งามเลยเกี่ยวข้าวได้ดีเลยเนาะก็ยังถามเลยนะลุงมิ่งก็เดินถามว่าไงคุณยายแจมหมู่บ้านตะวันออกใช่ไหม
1: อ
0: ๋
1: อใช่แล้ว
0: ปีที่ผ่านมานี่เกี่ยวข้าวได้เยอะไหม
1: โอ้ยเยอะทีเดียวนะ
0: เหรอ
1: โอ้แล้วบ้านลุงละจ๊ะ
0: ก็ใช้ได้เลยล่ะโอ้ปีนี้ราคาข้าวก็ได้เลยล่ะ
1: โอ้ดีนะเนี่ย
0: แต่ว่าพอเกี่ยวข้าวเสร็จใช่ไหมครับชาวหมู่บ้านตะวันออกกับหมู่บ้านตะวันตกจะมาคุยกันเรื่องที่เขาคุยกันเสมอเลยก็คือว่านะนี่พวกผู้ใหญ่บ้านบอกว่านี่พวกเราสังเกตไหมตอนเราเกี่ยวข้าวอ่ะที่เวลาข้าวเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีเหลืองอ่ะนะข้าวที่สวยๆอ่ะแล้วมีเมล็ดข้าวเต็มอ่ะมันจะมีพวกนกตัวเล็กๆเยอะเลยอ่ะเห็นไห
1: ม
0: เนี่ยมันมาจิกกินเมล็ดข้าวในนาเราเยอะเลยนะ
1: เนอะ
0: เออเนี่ยนะเห็นไหม
1: โอ้แต่ยายแจ่มก็ปล่อยมันกินนะมันกินก็ไม่เยอะหรอกนะ
0: เฮ้ยฉันว่าเยอะนะลองดูสิ
1: เ
0: นอะโอ้เนี่ยเจ้าปีหลานฉันมันเคยนับดูนะมันบอกว่านกตัวเล็กๆเนี่ยเขาบอกนกอะไรนะนกกระติบหรือนกกระจิบอะไรเนี่ยมันกินตัวนึงนะวันละหลายสิบเม็ดเลยนะแล้วพวกมันมีเยอะนะ
1: แบ่งๆกันไปเถอะอย่าคิดมาก
0: ชาวบ้านก็เถียงกันเลยบางคนบอกโอ้ยข้าวในนาเรามีเยอะพวกนกกินนิดหน่อยไม่เป็นไรหรอกแต่ชาวบ้านส่วนหนึ่งไม่ชอบสิครับบอกว่าโอ้ยเนี่ยมันมาเนี่ยเห็นว่ามันมาเป็นบางทีหลายหมื่นหลายแสนตัวเลยนะ
1: โอ้ฉันไม่เคยเจอแล้วนะเน
0: ี่ยมันมาเยอะถ้ามันมากินข้าวเราเนี่ยแล้วปีนึงเราเสียข้าวไปหลายเกวียนเลยนะเนี่ย
1: โอ้โหเหรออ
0: ืมเนี่ยแหละเนี่ยชาวหมู่บ้านตะวันออกกับตะวันตกก็คุยกันโอ้เอาจริงเอาจังเลย
1: แล้วทำยังไงกันดีเนี่ย
0: ชาวหมู่บ้านตะวันออกบอกว่าไม่เป็นไรให้มันกินไปบ้างเธอไม่หมดหรอกเนาะตัวนึงไม่เท่าไหร่แล้วบางทีมันไม่ได้ไปจิกจากรวงข้าวนะมันเก็บข้าวที่ตกกิน
1: โอ้ฉันก็ว่าอย่างนั้นนะ
0: แต่ชาวหมู่บ้านตะวันตกบอกไม่ได้เนี่ยดูสิแต่ละตัวมันเยอะนะมันกินน้อยๆแต่มันเยอะนะเห็นไหมเนี่ยถ้าสมมติเราไม่มีนกพวกนี้เราจะเหลือข้าวเยอะเลยนะงั้นตกลงว่าไงดิ
1: ก็ตะวันตกจะทำยังไงล่ะหมู่บ้านของเธอน่ะ
0: แต่ตะวันออกหมู่บ้านตะวันออกนี่เขาบอกว่าจะไม่ทำอะไรมากแค่ทำหุ่นไล่กาไว้ให้นกกลัวบ้าง
1: น
0: ี่นะพอได้นะส่วนหมู่บ้านตะวันตกไม่ยอมครับพวกเราจัดขึงตะข่ายดักนกเลย
1: โอ้
0: มาติดจับเลย
1: โอ้ยขนาดนั้นเลยเหรอ
0: เออตัวไหนตายช่างมันตัวไหนไม่ตายจับนกกินเลย
1: แย่จังเลยอย่าทำเลยดีกว่านะ
0: จะให้คนมายิงนกด้วย
1: ไม่เอานะฉันไม่เห็นด้วยเลยนะ
0: เราต้องกำจัดให้หมดเลย
1: โอ้ใครอยากทำก็ทำไปเถอะ
0: อืมเนี่ยตอนนี้ชาวหมู่บ้านสองหมู่บ้านคิดไม่เหมือนกันแล้วนะเด็กๆเออแต่เขาไม่ทะเลาะกันนะเขาบอกแล้วแต่นะเออชาวหมู่บ้านตะวันออกกลับมาปุ๊บก็มาทำหุ่นไล่กากันนี่เขาก็เอากระป๋องเอาอะไรเนี่ยครับเด็กๆครับไปผูกไว้แล้วโยงเชือกพอนกมาปุ๊บก็เขย่าเคาะป้องแป้งป้องแป้งแป้งแป้งให้นกตกใจแค่นี้เองแต่นกก็ไม่กลัวมากก็หนีไปชั่วคราวแต่ก็ยังมากินข้าวไปบ้างเนาะแต่หมู่บ้านตะวันตกสิครับเด็กๆขึงตะข่ายอะเด็กๆเต็มทุ่งนาเลยพอนกบินมาก็ติดตะข่ายโอ้ยโอ้ยแย่แล้วจะโดนเอาไปกินไปซะก็เยอะในนั้นเนี่ยเนาะตายเต็มเลยแล้วบางทีก็ให้คนมายิงนกด้วยโอ้ยเนี่ยนกก็ตายไปเยอะเลยในที่สุดนะครับพวกนกก็บอกกันว่าพวกเราอย่าบินไปทั้งหมู่บ้านตะวันตกนะ
1: จิ๊บจิ๊บ
0: ติดตะข่ายตายเลย
1: โอ้ยแย่จังเลย
0: ถ้ามีติดตะข่ายก็จะโดนชาวบ้านเอาปืนเอาหนังสติ๊กยิงตายเลย
1: โอ้ยฉันจะไม่ไปแล้วไม่ไปเด็ดขาด
0: ยังไงก็ไปกินทั้งหมู่บ้านตะวันออกบ้างแต่ว่าพอเขาไล่เราก็หลบบ้างเนาะนี่แหละครับเหตุการณ์ก็เป็นอย่างนี้แหละครับสองหมู่บ้านนี้ใช้วิธีไม่เหมือนกันเนาะหมู่บ้านตะวันออกนี่แค่ไล่ๆเนาะหมู่บ้านตะวันตกนี่ฆ่าเลยไล่เลยตีเลยเวลาผ่านไปโอ้โหปรากฏว่าหมู่บ้านตะวันตกบอกว่าเห็นไหมล่ะพอฉันไล่นกไปหมดเนี่ย ฉันได้ข้าวเพิ่มขึ้นมาอีกตั้ง 3-4 เกวียนแน
1: ่โอ้
0: เหรอเห็นเปล่า
1: อ๋อก็ดีนะ
0: อ
1: ้
0: าวเห็นหรือเปล่าแล้วเวลาก็ผ่านไปครับเด็กๆครับจริงๆแล้วนกพวกนี้มันไม่ได้กินแต่ข้าวเป็นหลักนะอาหารหลักมันคือมันกินพวกแมลงครับแมลงที่เป็นศัตรูพืชอ่ะมันกินหมดเลยข้าวมันก็กินบ้างนะทีนี้หมู่บ้านตะวันตกเป็นยังไงล่ะพอเขากำจัดนกไปหมดแล้วใช่ไหมมันก็พวกแมลงก็ไม่มีใครไปทำอะไรมันนะสิเนาะแล้วแมลงนี่เอาตะข่ายดักได้ไหม
1: ไม่ลำบากตัวมันนิดเดียวนะ
0: ยิงมันได้ไหมก็ไม่ได้ไล่จับก็ไม่ไหวมันมีมากกว่านกอีกพวกแมลงก็เลยมากัดกินข้าวนะครับแล้วพวกแมลงที่เคยกินข้าวที่หมู่บ้านตะวันออกก็บอกว่าพวกเราย้ายไปกินที่หมู่บ้านตะวันตกกันเถอะไม่มีนกแล้ว
1: จริงด้วยสบาย
0: นี่หูยพวกแมลงมารุมกินเลยพวกชาวบ้านบอกโอ้ยทำไงดีอ่ะตะกั่วมากินข้าวพวกเราแล้ว
1: โอ้ยหนาฉันเสียหายหมดเลยนะเนี่ย
0: ไปก็ไม่ไปแล้วโอ้ยแย่แล้วนี่เนาะส่วนหมู่บ้านตะวันออกนะครับก็ได้ถึงจะมีนกมากินข้าวบ้างแต่พวกนกก็ช่วยกินแมลงให้ด้วยไงเนาะเขาก็ยังได้ข้าวอยู่นะอาจจะต้องเสียให้พวกนกไปบ้างแต่ก็ไม่เห็นเป็นอะไรเนาะนี่ชาวหมู่บ้านตะวันตกก็เลยไปบอกโอ้ยหมู่บ้านตะวันออกพอปีถัดมานาล่มหมดเลยตะกะแตนมากินข้าวฉันหมดเลย
1: โอ้ยนั่นไงฉันบอกแล้วไง
0: พวกเพลีย
1: กันหน่อย
0: พวกเพลียก็มาขึ้นต้นข้าวตายเรียบเลย
1: โอ้ยสารพัดเห็นไหมถ้ามันมีนกอยู่นะมันจะช่วยกำจัดพวกเนี้ยนะแมลงเนี่ยโอ้ยข้าวของเราเนี่ยนะทางตะวันออกเนี่ยยังสบายเลยได้เก็บได้พอสมควรแต่ก็ได้เยอะเหมือนกันนะเดี๋ยวทำไมมีนะทางนู้นอ่ะ
0: ก็
1: เดี๋ยวแบ่งให้
0: แบ่งหน่อยนะครับนี่แหละครับตอนนี้ชาวหมู่บ้านตะวันตกรู้แล้วล่ะครับว่าเนี่ยดูสิการที่เขากำจัดไปนกไปหมดเนี่ยใช่ว่าจะได้ผลดีนะก็ได้ผลดีอยู่แค่ปีเดียวแค่นั้นเองอ่ะตอนนี้แย่เลย
1: แล้วยังไงล่ะยังจะกำจัดนกอยู่ไหมเนี่ย
0: ไม่แล้วแต่ไม่รู้นกมันจะกลับมาอีกหรือเปล่า
1: ก็เอาตะข่ายออกสิ
0: เขาออกแล้ว
1: แล้วอย่าไปยิงมันนะ
0: ไม่ยิงแล้ว
1: มันช่วยเรานะรู้ไหม
0: แต่นกจ๋ามาช่วยกำจัดแมลงกับตะกั่วแตนหน่อยเถอะ
1: อย่าไปทำ
0: เนี่ยนะครับเด็กๆครับนี่แหละหลังจากนั้นนะครับเด็กๆชาวหมู่บ้านตะวันตกนะต้องใช้เวลาอยู่ตั้ง 4-5 ปีแน่กว่าพวกนกจะกลับมาแล้วจะทำปลูกข้าวได้ดีเหมือนเดิ
1: ม
0: เนี่ยลำบากอยู่ตั้ง 4-5 ปี
1: ใช่ฉันมาแบ่งปันกันน่ะดีที่สุดนะ
0: ใช่เลยเนี่ยแหละครับเห็นไหมล่ะเอวันนิทานวันนี้นี่คนไปยุ่งกับสัตว์แท้ๆเลยนะ
1: เนาะมันก็ต้องแบ่งปันกันนะคะ
0: จบแล้วครับ
1: ค่ะจบแล้วนะคะแล้วมีใครมาตอบคำถามอะไรไหมคะ
0: มีไหม
1: มีลุงโตค่ะ
0: ลุงโต
1: ลุงโตตอบลุงโต

0: เนี่ยฉายาคนโตๆชอบว่าการ์ตูนนะคะตอบมาเป็นการ์ตูนนะว่ารูปคุณครูแมวยืนอยู่หน้าห้องและถือบางสิ่งบางอย่างที่กำลังสอนอยู่เดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังส่วนเด็กคนอื่นละคะ
1: เออเอาละเด็กๆคนนี้คำถามแล้วเป็นจินตนาการนะสมมติว่าเด็กๆไปโรงเรียนวันนี้ปุ๊บมีคุณครูประจำชั้นแนะนำว่าวันนี้มีครูพิเศษนะสอนจ้าพอคุณครูเดินมาปรากฏว่าไม่ใช่คุณครูที่เป็นมนุษย์แต่เป็นแมวตัวโตเลยพูดได้ด้วยคุณครูแมวบอกว่าวันนี้ฉันมาสอนพิเศษพวกเด็กๆอยากเรียนวิชาอะไรฉันจะสอนให้เด็กๆอยากเรียนวิชาอะไรกับคุณครูแมวเหมียวครับตอบมาได้เลยตามความคิดนะพี่แมวนึกออกแล้วล่ะนะว่าจะเรียนวิชาอะไรกับคุณครูแมวเหมียวดีอยากเรียนมากเลยวิชานี้เนาะเอาละ022183975-7ครับ022183975-7แล้วเด็กๆก็โทรมาแล้ว
0: เชิญครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับใครเอ่ย
2: น้องเอิงเอ่ยฉายาคิตตี้ค่ะ
1: โอ้ยคิตตี้ด้วย
0: อะไรนะคะ
1: น้องเอิงเอ่ยไงล่ะครับ
0: โอ้น้องเอิงเอ่ยสวัสดีค่ะ
1: คิตตี้ด้วยน้องเอิงเอ่ยจะเรียนวิชาอะไรกับครูแมวเหมียวดีคะ
2: นาฏศิลป์ค่ะ
1: เฮ้ยทำไมถึงอยากเรียนนาฏศิลป์กับคุณครูแมวเหมียวอะทำไมอะคะ
2: หนูชอบลำค่ะ
1: หนูชอบลำหมอให้คุณครูแมวเหมียวสอนลำเนาะตอนสอนลำคุณครูอย่ากางเล็บนะเดี๋ยวเกี่ยวหนูนะครับวิชาเดียวเหรอคะอยากเรียนอีกวิชาไหมวิชาอะไรบ้างคุณครูบอกอยู่ทั้งวันเลย
2: ศิลปะ
1: ศิลปะด้วยอ๋อแสดงว่าเอิงเอ๋ยชอบศิลปะ
0: คุณครูเหมียวก็จะเอาตีนของมันนะแปะสีแล้วก็แปะบนกระดาษแล้วก็ทำเป็นรูปสวยๆน่าจะนะ
1: น่าจะเนาะได้เลยครับ
0: เอ๋ยฉายาอะไรนะคะ
1: คิตตี้เหรอครับ
0: คิตตี
1: ้จะเป็นแมวด้วย
0: เออ
1: แล้ววันนี้เอิงเอ๋ยมีอะไรจะส่งข่าวไหมคะ
2: มีค่ะ
1: เหรอข่าวเรื่องอะไรคะค่ะเรื่องอะไรเรื่องอะไรหนูไปทำอะไรวันนี้หนูเรียนวิชาอะไรทำอะไรเรื่องอะไรคะ
2: ตอนนี้หนูกำลังซื้อข้าวอยู่
1: ซื้อข้าวอยู
0: ่อ๋อซื้อข้าว
1: ก็ไม่ได้อยู่บนรถใช่ไหมคะตอนนี
2: ้อยู่บนรถค่ะ
1: อ๋ออยู่บนรถจอดแล้วก็ซื้อได้เนาะซ
0: ื
1: ้ออะไรมากินนะครับเนี่ยตอนเย็นอะไรเอ่ยหรือแล้วแต่คุณแม่อะไรเอ่ยบอกได้ไหม
2: ปลาซาบะค่ะ
1: ปลาซาบะโอ้คุณครูแมวเหมียวบอกอร่อยแน่เลยปลาซาบะเน
0: าะ
1: ม
0: ีประโยชน
1: ์นะครับได้เลยแล้วขอเพลงอะไรดีคะจะได้ฟังในวันจันทร์เพลงอะไรดีคะ
2: ค้างคาวค่ะ
1: ค้างคาว
0: ค้างคาว
1: ได้เลยค่
0: ะ
1: วันนี้ก็ขอบคุณน้องเอิงเอ้ยฉายาคิตตี้นะครับ
0: ขอบคุณค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สอนรำวิชานาฏศิลป์น่าจะเป็นรำแบบแมวย้ายไปก็ย้ายมาน่ารักจังเลยแล้วคนอื่นก็เชิญนะคะ
1: เด็กๆครับวันนี้คำถามเราสนุกมากเลยวันนี้มีคุณครูพิเศษมาแต่ว่าไม่ได้เป็นคนเป็นแมวตัวโตเลยมาสอนพิเศษที่โรงเรียนเด็กๆอยากเรียนวิชาอะไรกับคุณครูแมวเหมียวครับที่เป็นแมวจริงๆเลยนะแต่พูดภาษามนุษย์ได้เด็กๆอยากเรียนวิชาอะไรครับตอบมาได้เลยอย่ารอช้า022183975-7นะครับ022183975-7ครับ
0: ค่ะพิมพ์มาก็ได้เด็กๆค่ะมาได้ที่ LINE @jularadio ค่ะ
1: ครับ
0: LINE @jularadio นะคะค่อยๆ คิดก็ได้เพราะว่านานๆคุณครูแมวเหมียวจะมาสอน ทีนะคะเด็กๆคิดถึงลักษณะของครูแมวเหมียวนะคะว่าเขามีลักษณะยังไงบ้างแล้วอยากจะให้สอนวิชาอะไรพิเศษสำหรับเรานะคะจากแมวเหมียวเลยนะคะ
1: คร
0: ับค่อยๆคิดแล้วเดี๋ยวตอบนะคะ
1: ครับ
0: ประพันธ์ให้ฟัง เพลงก่อนนะคะ
1: ใช่
0: ในช่วงครื้นเพลงกับเพลงเด็ก
3: ช่วงครื้นเพลงกับเพลงเด็ก
0: นี้เป็นเพลงภาษาลาวนะคะ
1: ครับ
0: เป็นเพลงที่ชื่อว่าพยัญชนะลาวนะคะครั้งที่แล้วเนี่ยก็ได้ฟังกอไก
1: ่
0: ถึงหอนกฮูก
1: นะ
0: ภาษาไทยไปแล้วใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: ตอนนี้เป็นภาษาลาวแล้วนะคะนะคะโดยเมซ่าแตนวาคิดส์นะคะ
1: ครับ
0: เมซ่าแตนวาคิดส์แชนเนลค่ะเพลงนี้พี่หมีนักแต่งเพลงนักแต่งเรื่องราวขอมาเชิญฟังค่ะ

0: เป็นไงคะเด็กๆคะ
1: ครับ
0: ต่อตานะไม่ใช่ต่อเต่า
1: ครับ
0: นะคะ
1: แล้วก็มีมอแมวด้วย
0: เออมอแมวนอนนก
1: นอนนก
0: ของเรานอนหนูนะคะ
1: นอนหนูครับ
0: เออแล้วก็มาห้องนำกันเนอะมาร้องได้กันนะจ๊ะนะคะก็ขอบคุณนะคะ
1: ก็โทรเข้ามาแล้ว
0: เชิญค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะรายงานตัวเลยครับ
2: น้องแค่ฉายาน้องหลับค่ะ
1: ครับ
2: น้องแค่ฉายาโดดเด่นครับ
1: ครับ
0: สวัสดีน้องคลาสค่ะ
1: ใครจะตอบก่อนครับ
2: เล็กค่ะ
1: ครับว่ายังไงครับ
2: คำตอบอาจจะแปลกๆนะคะแต่ว่าคือว่าหนูไม่ชอบแมวเท่าไหร่ค่ะเพราะฉะนั้นหนูจะให้คุณครูแมวสอนวิชาปีนแล้วจากนั้นก็จะปีนหนีคุณครูแมวไปเลยค่ะ
1: คุณครูแมวบอกอย่างนี้ครูเลยครูมาครูก่อนวิชาปีนนะคะได้ค่ะทำไมหนูถึงไม่ชอบแมวอ่ะ
2: ไม่รู้ค่ะแต่ว่าหนูไม่ชอบแมวค่ะมีอยู่ครั้งนึงนะคะตอนนี้หนูชอบแมวไม่ใช่ตอนนี้หนูไม่ชอบแมวแล้วก็ชอบหมาแต่ว่าตอนนั้นหนูเกลียดหมาแล้วก็ชอบแมวค่ะตอนนี้กลับกันเลยค่ะ
1: กลับกันเลยเหรอ
0: เราคิดไม่ออกเหรอคะว่าทำไมถึงชอบไม่ชอบแมวมันชอบ
2: กินแมวเลยค่ะ
0: มันชอบขวนมันชอบอะไรเปล่าคะ
1: ขู่หนูแฝ่แล้วป่ะหรือเปล่า
2: อาจจะเป็นเพราะว่าคลาสชอบแมวเลยไม่ชอบแมวนะคะ
1: ก็ไม่เหมือนกันเน
0: า
1: ะ
0: เข้าใจละ
1: อ่ะแล้วคลาสแล้วครับจะเรียนวิชาอะไรกับคุณครูแมวครับครับ
2: เรียนวิชา
1: วิชาอะไรครับวิชาอะไรครับวิชาอะไร
2: เรียนวิชา
1: อะไรดีล่ะอะไรดีอะไรดี
2: เรียนวิชาเป็นแมวคร
1: ับ อ๋อแปลงกลายเป็นแมวเองเลยเนาะ
0: เป็นแมว
1: อ๋อแต่ครับชอบแมวก็เลยเรียนวิชาเป็นแมว
0: แล้วถ้าเกิดแปลงเป็นแมวปิ้วแล้วจะทำอะไรคะ
1: เออสมมติเรียนสำเร็จละเรียนวิชาแมวสำเร็จละทำอะไรดีอะไรดีคะ
0: มันเป็นแมว
2: เหรอไม่ครูบอกว่าเป็นแมวต้องทำอะไรบ้างคร
1: ับ อ๋อให้คุณครูบอก
0: ให้ครูแมวบอก
1: อ๋อได้เลยครับแล้ววันนี้มีอะไรจะส่งข่าวกันบ้างครับ

0: อืมอะไรคะอะไรดี
1: ก็คือว่าเมื่อวันพุธวันพุธที่ผ่านมาค่ะ
0: ค่ะ
2: อันนี้คือ
1: ถ้าจะพูดให้มันจริงๆก็คือเป็นเรื่องแปลกๆเรื่องนึงค่ะในห้องเรียน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ระหว่างที่กำลังเรียนวิชาอะไรสักอย่างนึงซึ่งหนูจำอะไรไม่ได้ทั้งนั้นรู้แค่ว่ามันไม่สนุกเลยค่ะ
0: โอ้โหไม่สนุกเลยเนาะ แล้วยังไงต่อคะ
1: แล้วจากนั้นก็มีกลิ่นที่เหม็นที่สุดเท่าที่หนูเคยได้กลิ่นมา
0: โลค่ะ
1: จากไหนก็ไม่รู้ค่ะ
3: กลิ่นอะไรคะ
0: กลิ่นอะไรเอ่ย
1: หนูไม่รู้หรอกค่ะว่ากลิ่นอะไรแต่เพื่อนบอกว่ากลิ่นเหมือนพลาสติกไหม้ค่ะแล้วครูก็บอกว่ามีใครแอบพก power bank มาโรงเรียนหรือเปล่าแต่คงไม่มีหรอกนะคะ
3: เนาะแต่ว่าจากนั้นก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมคะ
0: ใช่ไหมครับ
1: ยังมีต่อนะคะจริงๆคงไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอกค่ะแต่ว่ามันยังมีต่อค่ะทีนี้ครูก็บอกว่าออกไปก่อนมันอันตรายให้ลงไปกินข้าวได้เลยไม่ต้องเอากระติกน้ำไปหรอกแล้วทีนี้คือถ้าจะไม่มีใครกล้าเข้าไปหยิบรองเท้ามาใส่ในห้องเพราะว่าครูบอกว่ามันอันตรายค่ะ
0: ก็ดีปลอดภัย
1: ทีนี้ก็มีคนเข้าไปหยิบอยู่ได้เลยค่ะ
0: โอ้เหรอ
1: พอเข้าไปแล้วเขาบอกว่าเขาเห็นไฟทุกคนเลยวิ่งลงค่ะ
3: ว้าย
0: ไฟที่ไหนอะคะ
1: พอลงไปแล้วก็หอยอยู่ได้สักพักก็มีเสียงประกาศว่าให้ไปที่จุดรวมพลค่ะก็ไปแหละค่ะ
0: ดีมากแล้วก
1: ็แล้วปีนี้วิชาที่เรียนอยู่คือตอนนั้นมันต้องใช้โทรศัพท์ค่ะแต่หนูไม่มีโทรศัพท์ค่ะเพราะฉะนั้นหนูก็กำลังเขียนอยู่ค่ะเพราะว่าเพื่อนจะใช้พิมพ์ในโทรศัพท์แต่ว่าหนูจะใช้เขียนในกระดาษเพราะไม่มีโทรศัพท์ค่ะ
0: ได้ค่ะแต่ก็
1: แล้วทีนี้หนูก็ถือของติดมือมาด้วย3อย่างก็คือดินสอยางลบแล้วก็กระดาษแผ่นที่ใช้เขียนอยู่ค่ะ
0: ดีค่ะ
3: แล้วตั้งใจจะไปให้ใครคะแผ่นนี้เขียนอะไรไว้คะ
1: ก็เขียนบทผู้ที่จะต้องซีเซนแต่ว่าตอนนี้ไม่ต้องแล้วค่ะเพราะว่าคุณแม่ปริ้นให้หมดแล้วค่ะ
3: โอ้โหขนาดฉุกเฉินยัง
0: ไม่
3: ห่วงเรื่องงานเลยนะ
0: เชี่ยมเลยได้ค่ะแต่ก็ปลอดภัยดีใช่ไหมคะกลิ่นเหม็นนั่นรู้ไหมมาจากอะไรเอ่ย
1: ปลอดภัยค่ะเพราะว่าพอทีนี้อยู่ได้ไม่ถึง5นาทีครูก็บอกให้ขึ้นห้องแล้วครูก็บอกว่ายังมีกลิ่นอยู่ให้หยิบกระติกน้ำหยิบรองเท้าแล้วลงไปกินข้าวได้เลยทีนี้พอกินข้าวเสร็จแล้วกลับขึ้นไปบนห้องไม่เหลือกลิ่นแล้วแหละค่ะแต่ว่าก็จะไม่ได้พักเลยเพราะว่าวิ่งไปครึ่งชั่วโมงค่ะพอขึ้นมาถึงก็หมดเวลาแล้วค่ะ
0: พอดีเลย
1: ครูก็บอกว่าเมื่อกี้ไม่มีอะไรแค่ไฟช็อตแต่ว่าเอาจริงๆมีเพื่อนเห็นเป็นไฟลุกเล็กๆหนูก็คิดว่ามันน่าจะลุกขึ้นมาแล้วก็ดับไปนะคะ
3: ไฟช็
0: อตเน
3: า
0: ะ
3: แล้วก็มีทุกอย่างก็เรียบร้อยก็ดับไปเรียบร้อยใช่ไหมคะมีเจ้าหน้าที่มาดูแล
0: ครับได้เลยครับโอ้ก็เป็นเรื่องตื่นเต้นเลยเนาะ
3: น่ากลัวเหมือนกันนะ
0: ใช่แต่ว่าน้องแคลร์ก็มีสติดีเนาะนะครับได้เลยครับแล้วคลาร์กมีอะไรส่งข่าวไหมมีไหมครับ
1: คลาร์กไม่มีค่ะ
0: ค่ะแล้วจากนั้นใครจะขอเพลงใครจะขอเพลงดีมีไหมคุณพ่อไหมหรือคุณแม่
1: คุณแม่บอกว่าให้ขอเพลง You Are My Sunshine ค
0: ่
1: ะ
0: ได้ครับ You Are My Sunshine
3: ขอบคุณนะคะวันจันทร์เราฟังกันนะคะ
0: ครับ
3: You Are My Sunshine ไม่แน่ใจว่าจะมี Sunshine วันจันทร์ไหมนะคะหรือจะฝนตก ขอบคุณน้องแคลน้องคลาร์กและคุณพ่อค่ะสวัสดีค่ะ
0: คุณครับ
3: You Are My Sunshine แล้วก็เด็กๆค่ะเราจะให้ฟังเพลงกันต่อเลยนะคะเพราะมีเพลงเยอะแยะมากมายเลยนะคะมีเพลงที่ชื่อว่าเดี๋ยวนะอันที่สองป้าพันต้องเรียงลำดับก่อนเพลงนี้ลูกหมากับผีเสื้อนะคะอยู่ในอัลบั้มเมี่ยงส้มกับลิงยูเนียนพี่ปรินฉายาบัคขอมาเชิญค่ะ
0: ครับ

แล้วลูกหมากับผีเสื้อจบแล้วนะคะคุณพ่อธงค่ะน้องคลายน้องคลักว่าพันจำผิดไปเพลงนั้นมัน Rain Rain Go Away นะคะแต่เพลง You Are My Sunshine นี่เป็นเด็กๆทุกคนเลยค่ะเป็น Sunshine ของคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายนะคะแก้ไขนะคะเข้าใจผิดเด็กๆคะฟังเพลงกันต่อนะคะเป็นเพลงที่ชื่อว่าเดี๋ยวนะผีเสื้อค่ะเมื่อกี้ก็ผีเสื้อเหมือนกันนะผีเสื้อแต่อันนี้เพลงนี่ในเนื้อเพลงนี่แบบต้องฟังเอานะอยู่ในอัลบั้มตะลุกตุ๊กแกค่ะน้องกวินฉายารักคณิตขอมาผีเสื้อค่ะ

0: ยิ้มแย้มแก้มใสค่ะเรามีเพลงเด็กให้ฟังต่อกันเลยนะคะ
1: ครับ
0: เพลงที่ชื่อว่าแมวไล่หนูค่ะเพราะว่าน้องปัญญาฉายาบูขอมาเพลงแมวใช่มั้ยเพราะพันก็เป็นแมวกับหนูซะเลยนะคะแมวไล่หนูอยู่ในอัลบั้มเจ้ยแจ้วเชิญค่ะ
1: ครับ

0: จากแมวนะคะเรามาหมูค่ะหมูหมูแล้วหน่อยครับพี่หมูขา มาฟังเพลงลูกหมูใส่รองเท้าด้วยกันค่ะเพลงของวงสองวัยนะคะน้องเด้งฉายาคนตีกลองขอมาเชิญค่ะ
1: ครับลูกหมูใส่รองเท้า
0: ลูกหมูใส่รองเท้า
1: ครับ
0: โอ้
1: มา
0: ใส่แล้วเร็วเข้า
1: จะหมูกำลังจะใส่รองเท้าอยู่นะครับเด็กๆครับ
0: เสร็จ

0: นะคะอีกหนึ่งเพลงนะคะที่อยากให้ฟังยอยกระปุกค่ะอยู่ในอัลบั้มเจ้ยเจ้าเพลงนี้พี่ของขวัญฉายาวาดรูปขอมาเชิญค่ะ
1: ครับ

0: าลืมหยอดกระปุกกันนะคะแล้วตอนนี้เราจะทวนคำถามและอ่านคำตอบค่ะ
1: วันนี้มีคุณครูแมวมาสอนเด็กๆอยากเรียนวิชาอะไรกันครับ
0: พี่ของขวัญฉายาวาดรูปก็ตอบว่าให้คุณครูแมวเหมียวให้สอนจับหนูค่ะส่วนลุงโตคนโตๆชอบวาดการ์ตูนวาดเป็นการ์ตูนมาบอกว่าลุงจะขอให้คุณครูแมวเหมียวสอนวิธีแกะประตูครับแล้วก็น้องเอิงเอยฉายาคิตตี้ก็ตอบว่าให้คุณครูแมวเหมียวสอนรำวิชานาฏศิลป์ค่ะเพราะว่าหนูชอบรำค่ะแล้วก็สอนวิชาศิลปะด้วยนะคะส่วนน้องแคลร์ฉายานอนหลับตอบว่าให้คุณครูแมวเหมียวสอนวิชาปี

0: ปีนพอสอนได้แล้วหนูก็จะปีนหนีคุณครูไปเลยค่ะส่วนน้องคลาร์กชายานอนดิ้นก็ตอบว่าให้เรียนวิชาเป็นแมวครับผมอยากรู้ว่าคุณครูบอกว่าการเป็นแมวเนี่ยต้องทำตัวยังไงบ้างครับน่ารักที่สุดมีเวลาหน่อยนึงพี่แมว
1: แล้วสอนยิมนาสติกครับเพราะแมวเขาเก่งมาก
0: เออพระพันจะให้สอนวิชาตัวเบากระโดดขึ้นต้นไม
1: ้
0: ก็ลงมาอย่างเบาใกล้เคียง
1: พี
0: ่เด็กขารับรางวัลค่ะวันนี้น่ารักมากเลยอ่ะวิชาแมวเหมียวอ่ะนะคะ
1: ใช่
0: ขอบคุณเด็กๆมากเลยนะคะและวันนี้ก็วันศุกร์มันก็หมดเวลาพอดีเลยนะคะเราก็จะสวัสดีเด็กๆก่อนนะคะรายการที่ชื่อว่าย
1: ิ้มแย้มแก้มใส
0: ทุกคนพูดรวมเหมือนกันเลยยิ้มแย้มแก้มใสนะคะฟังทางจุฬา Radio Plus FM 101.5 ค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 5-6 โมงเย็นนะคะเราจะเจอกัน5วันเต็มๆเลยนะคะและพระพันอ่านไม่ทันแล้วพี่หมีต้องสวัสดีแล้วล่ะ
1: ครับใช่คร
0: ับ นะคะและเราก็ขอให้ทุกคนเดินทางปลอดภัยนะคะแล้วก็มีสติอ่านข่าวอย่างมั่นคงมีสติที่มั่นคงนะคะอย่าเพิ่งส่งต่ออะไรที่ยังไม่รู้อะไรนะคะก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยแล้วมีความสุขเสาร์อาทิตย์นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: รายการยิ้มแย้มแก้มใสหมดเวลาแล้วค่ะ
3: ยังจำหมดปัญญาอีกแล้วเหรออ
4: ้าวยังอยากฟังอยู่เลยทำไงดีล่ะ
5: ยังอยากฟังอยู่เลยทำไงดีล่ะ
6: ไม่เป็นไรรายการยิ้มแย้มแก้มใสจะกลับมาใหม่ฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 5-6 โมงเย็นทางจุฬาเรดิโอ plus FM 101.5 เดี๋ยวพี่จะเปิดให้ฟังเอง
7: พระเจ้าช่วยกล้วยทอดรายการยิ้มแย้มแก้มใสสนุกมากเลยครับ
8: มาติดตามความสนุกกับรายการยิ้มแย้มแก้มใสกันนะคะ
9: ใครไม่มีวิทยุจะฟังผ่านแอปจุฬา Radio Plus ก็ได้นะครับ
10: อย่าลืมชวนเพื่อนๆมาฟังกันนะคะ

0: ขอบคุณครับ
1: บางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
2: ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวทั้งในและนอกรั้วจามจุรีกับรายการจุฬาเดลี
3: ่สวัสดีครับคุณอยู่กับผมธนกรวัสยานนท์และนี่คือจุฬาเดลี่รายการที่จะเสิร์ฟทุกความเคลื่อนไหวของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวทั้งในและนอกรั้วจามจุรีครับจุฬาเดลี่ในวันนี้เราเริ่มกันที่ภารกิจของศาสตราจารย์พิเศษดร.สุรเกียรติเสถียรไทยนายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่เมื่อวานนี้ท่านได้ไปรับฟังทิศทางการดำเนินงานความก้าวหน้าทางวิชาการงานวิจัยและผลงานนวัตกรรมของคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่อาคาร3คณะวิศวกรรมศาสตร์โดยรองศาสตราจารย์ดร.วิทยาวรรณสุโภประสิทธิ์คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพร้อมด้วยผู้บริหารคณาจารย์และบุคลากรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ให้การต้อนรับในโอกาสนี้คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้กล่าวต้อนรับพร้อมนำเสนอภาพรวมการดำเนินงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ทั้งในด้านวิชาการการวิจัยการบริหารทรัพยากรมนุษย์และเทคโนโลยีหลังจากนั้นก็เป็นการนำเสนอการดำเนินงานด้านวิชาการด้านกิจการนิสิตและนำเสนอผลงานวิจัยทางด้านน้ำครับนอกจากนี้ก็ยังมีการนำเสนอความสำเร็จของบริษัทสตาร์ทอัพภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ในการพัฒนางานวิจัยไปสู่นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ได้จริงและเป็นประโยชน์ต่อสังคมโอกาสนี้นายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและคณะก็ได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการและชมนวัตกรรมของบริษัทEngine Life จำกัดและบริษัท Meticuli จำกัดที่อาคารวิศวะ100ปีอีกด้วยครับและในวันเดียวกันที่คณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ได้มีการจัดพิธีไหว้ครูดนตรีไทยประจำปีการศึกษา2569ซึ่งจัดโดยสาขาวิชาดุริยางคศิลป์ไทยภาควิชาดุริยางคศิลป์โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ดร.ขำคมพรประสิทธิ์คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นประธานในพิธีการจัดพิธีไหว้ครูดนตรีไทยนั้นมีรองศาสตราจารย์ดร.ภัทรคมขำหัวหน้าภาควิ

ชาดุริยางคศิลป์เป็นแกนนำหลักในการจัดงานเพื่อสืบสานประเพณีอันทรงคุณค่าของการเรียนดนตรีไทยน้อมระลึกถึงและแสดงความกตัญญูกตเวทิตาขอขมาเทพสังคีตาจารย์คุณครูผู้ล่วงลับและผู้ที่ยังคงถ่ายทอดสรรพวิชาความรู้ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาที่ห้องเจ้าฟ้าสิริวัณวรีอาคารศิลปกรรมศาสตร์1คณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโอกาสนี้ทางสาขาวิชาดุริยางคศิลป์ไทยก็ยังได้รับเกียรติจากครูปี๊บคงลายทองศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงดนตรีไทยเป็นผู้ประกอบพิธีและอ่านองค์การไหว้ครูซึ่งเป็นพิธีกรรมสำคัญที่สืบทอดสายวิชาดนตรีไทยและเสริมสิริมงคลแก่คณาจารย์บุคลากรนิสิตเก่านิสิตและผู้เข้าร่วมพิธีทุกคนพิธีไหว้ครูดนตรีไทยในปีนี้ก็มีผู้เข้าร่วมงานกว่า300คนครับไม่ว่าจะเป็นคณาจารย์บุคลากรศิษย์เก่านิสิตปัจจุบันรวมถึงคณาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปทุมวันรวมไปถึงโรงเรียนต่างๆและสถาบันการศึกษาอื่นๆพร้อมด้วยเครือข่ายวิชาชีพนักดนตรีไทยทั่วทุกภูมิภาคก็ได้มาร่วมงานในครั้งนี้ด้วยครับทั้งหมดนี้คือจุฬาเดลี่ในวันนี้พบกับเราได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:55 น.สวัสดีครับ

0: เมื่อข่าวสารไม่ใช่แค่รู้เร็วต้องรู้ลึกรู้จริงและรอบด้านจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ชวนคุณผู้ฟังติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำข่าวไทย PBS ข่าวของคุณข่าวที่แตกต่างในสไตล์สื่อสาธารณะเพื่อให้คุณรู้ลึกอย่างรอบด้านและเท่าทันทุกเหตุการณ์สำคัญติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBS ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 น.ถึง 20:30 น.ทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus รู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ์
1: จุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBS ทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสรู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ์

เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: ตามความคืบหน้าหลังเหตุยิงที่โรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีเร่งพิสูจน์แรงจูงใจผู้ก่อเหตุหาที่มาปืน8ปีปราจีนชนบุรีฉะเชิงเทราพบลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมเกือบ400ครั้งลุกลามกลุ่มทุนขู่ตั้งค่าหัว2นักปกป้องสิ่งแวดล้อมสภาคุมอนุสรณ์ธรรมใจออกจากพื้นที่หลังตะโกนเรียกร้องสันติภาพระหว่างประธานวุฒิต้อนรับมินอองไลน์สาธารณสุขแจ้งผลสอบปมแอปหมอพร้อมจากคำร้องกว่า 7,000 คนพบ 0.3% อาจเบิกเท็จเร่งสอบเชิงลึกก่อนดำเนินคดี
1: เหตุการณ์อย่างนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงในประเทศเรา
2: เรื่องการพกอาวุธอะไรเข้ามาในโรงเรียนเนี่ยก็ต้องมีการดำเนินการกันอย่างเข้มงวดต่อไปนะครับ

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวค่ำอยู่กับผมเจษดาที่สละครับ
1: ดิฉันวันวิสาธินวัฒน์ค่ะ
0: ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในโรงเรียนวันนี้นะครับยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดครับแต่หลังจากนี้เป็นหน้าที่ของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะครับจะต้องเร่งหาคำตอบคลี่คลายให้เร็วที่สุดเพื่อที่จะได้เตือนกันไม่ให้เกิดเหตุแบบนี้ซ้ำอีกครับ
1: อาจจะยังเร็วเกินไปที่จะสรุปหาสาเหตุหรือว่าแรงจูงใจในการก่อเหตุสำหรับผู้ก่อเหตุที่เป็นเยาวชนอายุ14ปีนะคะคุณผู้ชมแต่ว่ามีข้อมูลสำคัญจากการเปิดเผยของตำรวจนะคะก็คือรองเจรตำรวจแห่งชาติท่านไตรรงค์ผิวพรรณเปิดเผยถึงผลการตรวจสอบเบื้องต้นนะคะบอกว่าผู้ก่อเหตุเครียดเรื่องเรียนยังไม่มีข้อมูลเรื่องการถูกกลั่นแกล้งหรือมีความขัดแย้งกับเพื่อนนักเรียนตรวจสอบไปแล้วยังไม่มีข้อมูลว่าผู้ก่อเหตุเคยฝึกยิงปืนนะคะแต่ว่าพบข้อมูลว่าเขาเคยเล่นเกมเป็นเกมในลักษณะที่มีการใช้อาวุธปืนและพบประวัติการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ความรุนแรงหลายกรณีอันนี้คือข้อมูลเบื้องต้นส่วนจะเกี่ยวข้องกับแรงจูงใจในการก่อเหตุหรือไม่อันนี้ยังไม่สรุปนะคะโรงเรียนที่เป็นจุดเกิดเหตุเวลานี้ตำรวจยังสั่งปิดจุดพื้นที่และมีการเคลื่อนย้ายร่างของผู้เสียชีวิตออกไปทั้งหมดแล้วติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมจากคุณพลอยพันธ์คล่องแคล่วรายงานสดมาจากโรงเรียนที่เกิดเหตุค่ะคุณพลอยพันธ์เชิญค่ะ
2: โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติระบุนะคะว่าในการตรวจสอบผู้ก่อเหตุขณะนี้ยังคงมีอีกหลายประเด็นที่จะต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงให้รอบด้านทั้งเรื่องของความกดดันความเครียดและปัจจัยเสริมอื่นๆค่ะเจ้าหน้าที่เข้าเคลื่อนย้ายผู้เสียชีวิตออกจากพื้นที่โรงเรียนทั้งหมดแล้วเพื่อส่งตรวจพิสูจน์ตามขั้นตอนนะคะซึ่งผู้เสียชีวิตทั้งหมดค่ะคือบุคลากรในโรงเรียนจำนวน5คนโดยมีครอบครัวและญาติมารอด้วยความเศร้าใจในพื้นที่ภายในโรงเรียนค่ะขณะนี้ยังคงถูกปิดกั้นไม่ให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในบางจุดโดยเฉพาะจุดเกิดเหตุความรุนแรงนะคะเพราะเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานยังคงต้องเข้าเก็บหลักฐานประกอบการทำคดีสำหรับสาเหตุและแรงจูงใจที่ทำให้มีการก่อเหตุรุนแรงภายในโรงเรียนนะคะทางพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพรรณโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็เปิดเผยค่ะว่าตำรวจ

0: เล่าให้เพื่อนฟังมีบ่นกับเพื่อนเรื่องกับเกี่ยวกับผู้ปกครองนะครับเข้มงวดเรื่องการเรียนแล้วก็ที่โรงเรียนนะครับก็มีความกังวลเกี่ยวกับความเข้มงวดเรื่องศึกษานะครับในส่วนตัวเขาเองก็อาจจะมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องพวกนี
1: ้เห็นบอกว่าก่อนที่ผู้ก่อเหตุจะลงมือมีการพูดถึงครูอรสาอันนี้คืออะไรคะ
0: ในตรงนี้ยังไม่มีข้อมูลยืนยันนะครับผมเรียนว่าในส่วนของสาเหตุของความเครียดเนี่ยขอพูดโดยรวมประกันก็คือตัวผู้ก่อเหตุเองเนี่ยบ่นให้กับเพื่อนที่สนิทฟังว่ามีความเครียดทั้งที่ครอบครัวที่บ้านนะครับแล้วก็ที่โรงเรียนก็มูลเหตุจากเรื่องการศึกษาเป็นหลัก
1: แล้วหลักๆนี่เป็นเรื่องคุณครูที่ชื่ออรสาด้วยไหมคะ
0: แม่เรื่องคุณครูเองไม่ได้ลงลึกถึงขนาดนั้นอย่าเพิ่งลงลึกถึงขนาดนั้นนะครับโดยรวมเนี่ยมันเป็นสาเหตุจากความเครียดของตัวผู้ก่อเหตุหรือเปล่าอะไรอย่างนี้จะต้องมีการตรวจสอบเชิงลึกอีกที
2: หลังเกิดเหตุรุนแรงค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เข้ามาจัดการพื้นที่ภายในโรงเรียนและประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดูแลผู้ได้รับผลกระทบและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในทุกมิตินะคะขณะเดียวกันค่ะทางโรงเรียนเทพศิรินนทบุรียังได้ประกาศหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษเนื่องจากสถานการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนค่ะโดยขอประกาศแจ้งหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษระหว่างวันที่10ถึง14สิงหาคมนะคะโดยให้นักเรียนหยุดเรียนทุกระดับชั้นค่ะระหว่างวันที่10ถึง11และ13ถึง14สิงหาคมอีกทั้งยังได้ขอความร่วมมือจากผู้ปกครองในการดูแลกำกับและติดตามการเรียนรู้ของนักเรียนให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพและมีความปลอดภัยก่อนที่จะให้นักเรียนทุกระดับชั้นค่ะกลับมาเรียนตามปกติภายในวันจันทร์ที่17สิงหาคมนี้ค่ะแม้ว่าเหตุการณ์จะจบลงไปนานหลายชั่วโมงแล้วนะคะแต่ว่าเจ้าหน้าที่ยังคงปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุเพื่อให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าไปเก็บพยานหลักฐานเพิ่มเติมได้ทันทีหากมีความจำเป็นค่ะ
3: ขอบคุณคุณพลอยพันธ์ค่ะ
4: ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับนอกจากที่โรงเรียนนะครับอีกจุดหนึ่งครับก็คือที่บ้านของผู้ก่อเหตุนะครับหลังจากที่ทราบว่าผู้ก่อเหตุนั้นยิงปู่และย่าของตนเองเสียชีวิตก่อนจะไปก่อเหตุที่โรงเรียนครับเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุนะครับซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆครับผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ครับไปสำรวจบริเวณรอบๆบ้านที่เกิดเหตุนะครับปรากฏว่าบ้านเนี่ยอยู่ในชุมชนที่ไม่ใช่ชุมชนหนาแน่นครับพอไปถามบ้านที่อยู่ใกล้เคียงกันไม่มีใครได้ยินเสียงผิดปกติใดนะครับเราจะติดตามความคืบหน้าที่นั่นกับคุณอัฟนันอับดุลเลาะห์ครับรายงานจากอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีครับ
5: คุณเจษดาคุณวันวิสาครับที่จุดเกิดเหตุนะครับมีข้อมูลน่าสนใจโดยเฉพาะเรื่องของข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมก่อนที่จะเกิดโศกนาฏกรรมในครั้งนี้ด้วยนะครับขณะที่เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาครับตำรวจได้นำร่างของญาติแล้วก็ปู่ของผู้ก่อเหตุนะครับไปส่งที่โรงพยาบาลตำรวจนะครับเพื่อพิสูจน์หาสาเหตุการเสียชีวิตที่แน่ชัดอีกครั้งหนึ่งครับตำรวจนำร่างของปู่แล้วก็ย่าซึ่งเสียชีวิตภายในบ้านในจังหวัดนนทบุรีครับส่งโรงพยาบาลตำรวจหลังเข้าไปเก็บหลักฐานนานกว่า5ชั่วโมงซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้นครับทั้งปู่และย่าถูกยิงและเสียชีวิตภายในบ้านก่อนเด็กจะออกจากบ้านไปโรงเรียนในช่วงเช้าวันนี้ครับตำรวจยังตรวจสอบจุดที่เป็นร่องรอยของกระสุนที่ปรากฏอยู่รอบบ้านครับเพื่อนำไปประกอบพยานหลักฐานอื่นๆด้วยซึ่งพบอย่างน้อย1จุดการตรวจสอบภายในบ้านของเด็กตำรวจให้ความสำคัญในจุดหลักๆ 2-3 จุดนะครับเช่นภายในห้องนอนของเด็กโดยเจ้าหน้าที่นำเอาเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ก่อเหตุเตรียมไปตรวจสอบหาหลักฐานและแรงจูงใจเพิ่มเติมซึ่งก่อนหน้านี้มีข้อมูลว่าผู้ก่อเหตุชื่นชอบการเล่นเกมซึ่งอาจจะส่อไปในทางความรุนแรงและได้พบคลิปเหตุการณ์อาวุธปืนซึ่งเกิดขึ้นในต่างประเทศอีกด้วยนอกจากนี้ครับตำรวจยังเข้าไปตรวจสอบจุดเก็บปืนของปู่ซึ่งพบว่าถูกเก็บอยู่ภายในตู้เสื้อผ้าอย่างมิดชิดแต่ยังไม่ได้รับการยืนยันว่าเด็กนำปืนออกมาจากตู้เสื้อผ้าได้อย่างไรอีกประเด็นที่น่าสนใจก็คือพฤติกรรมของเด็กครับอาของเด็กเปิดเผยว่าไม่ค่อยได้คุยกับหลานเพราะไม่ค่อยได้กลับบ้านและปู่รวมถึงย่าก็ไม่เคยเข้มงวดหรือกดดันและไม่เคยทำโทษด้วยวิธีการตีครับและที่ผ่านมาไม่เคยเห็นว่าหลานเล่นเกมยิงปืนหรือจับปืนแม้แต่ครั้งเดียวนอกจากนี้ปู่ของเด็กซึ่งก็คือพ่อของตนไม่เคยให้ตนหรือพี่ชายเล่นปืนครับและมักจะเก็บไว้อย่างมิดชิดในตู้เสื้อผ้าส่วนตัวพร้อมกับล็อกกุญแจแน่นหนาจึงไม่สามารถตอบได้ว่าหลานทราบจุดซ่อนกุญแจของตู้ได้อย่างไรครับ
6: โดยส่วนตัวแล้วปืนแม้แต่กับ

0: ลูกก็คือผมกับพี่ชายเองก็แทบจะไม่ให้จับด้วยซ้ำครับ
1: แล้วอาวุธปืน
0: อาวุธปืนคุณพ่อก็ไม่ได้แจ้งนะครับว่าเก็บไว้ที่ไหนแต่ถ้าฟังจากพี่ชายที่ให้สัมภาษณ์กับทางตำรวจเมื่อกี้ก็คือเก็บไว้ที่ตู้เสื้อผ้าของแกแล้วก็มีการล็อกใช่ครับบนห้องนอนของแกครับเป็นตู้เสื้อผ้าเฉพาะของคุณปู่ครับครับ
1: แสดงว่าตัวน้องก็น่าจะรู้ติดซ่อนกุญแจ
0: บอกไม่ได้เลยครับว่ารู้ไม่รู้ครับ
2: แม้ว่าตำรวจจะยืนยันว่าปู่และย่าเสียชีวิตก่อนเด็กจะออกไปจากบ้านเพื่อไปโรงเรียนเช้าวันนี้ครับแต่เมื่อตรวจสอบกับชาวบ้านรอบจุดเกิดเหตุแทบไม่มีใครได้ยินเสียงปืนในช่วงเช้าวันนี้แม้ว่าบ้านจะห่างกันไม่ถึง100เมตรครับประกอบกับพื้นที่รอบหมู่บ้านมีทุ่งนาครับที่นาตอนนี้กำลังออกรวงซึ่งชาวบ้านบอกว่ามักมีชาวนาจุดประทัดไล่นกดังนั้นแม้จะมีเสียงดังก็เป็นเรื่องปกติสำหรับคนย่านนี้ครับชาวบ้านยังเล่าอีกว่าแม้จะอาศัยอยู่ใกล้กับบ้านที่เกิดเหตุมานานกว่า10ปีแล้วแต่ที่ผ่านมาแทบไม่เคยเจอคนในบ้านหลังนี้ออกมาพูดคุยกับเพื่อนบ้านไม่ค่อยเห็นเด็กผู้ก่อเหตุและไม่เคยทราบว่าในบ้านหลังนี้มีคนอาศัยอยู่กี่คนครับ
3: เคยรู้จักเด็กคนนี้บ้างไหม
4: ไม่เคยเห็นหน้าเลยไม่เคยเห็นหน้าเขาเลยไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีเด็ก
3: อยู่ที่นี่มากี่ปีคร
4: ับ ผมอยู่ที่นี่มาตั้งแต่ปี62
3: 62
4: ใช่ครับ
3: ไม่เคยเห็นน้องเลย
4: ไม่เคยเห็นเลยไม่รู้ด้วยว่ามีเด็กผมเห็นแต่คนที่เป็นครูอยู่วัดเต็มรัตน์มาก่อนเลยผมไม่เคยเห็นเข้ามาขี่มอเตอร์ไซค์มาเลิกเรียนมาก็มาจอดเข้าบ้านใครคนที่เข้าบ้านแค่นั้นเอง
3: คุณย่า
4: ไม่รู้เป็นย่าหรือเป็นอะไรแค่รู้แค่นั้น
3: อ๋อก็คือมีผู้หญิงเข้าไปในบ้าน
4: เออมีขายเลิกเรียนอ่ะคือเรียนเลิกมาเขาก็สี่ห้าโมงก็มาขายกุญแจเข้าไปในบ้านก็แค่นั้นเองผมก็ขี่รถผ่านไปก็เออมีคนอยู่ก็แค่นั้น
3: เรียนผู้ชายคุณปู่
4: ผมไม่เคยเห็นเขาเลย
3: เขาเคยออกมานอกบ้านอะไร
4: มีไม่ผมไม่รู้นะแต่ผมถูกมากทำงานก็อยู่แต่ในบ้านไม่ค่อยได้ออกมาออกมาก็ไปนอกเลย
2: ถ้าประมวลจากข้อมูลที่สัมภาษณ์ชาวบ้านในที่เกิดเหตุมาที่ทำให้เห็นว่านอกจากเด็กไม่ได้มีสังคมกับคนในพื้นที่รอบหมู่บ้านแล้วไม่ได้มีเพื่อนอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันครอบครัวที่เด็กอาศัยอยู่ด้วยก็ไม่ได้มีการพูดคุยกับเพื่อนบ้านเลยนะครับสิ่งที่ตำรวจให้น้ำหนักในคดีนี้คือพฤติกรรมส่วนตัวของเด็กโดยเฉพาะการสืบหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปืนและเหตุการณ์กราดยิงในต่างประเทศรวมถึงบทสนทนาในแชทเพื่อสรุปมูลเหตุจูงใจที่แท้จริงในการก่อเหตุครั้งนี้ด้วยเช่นกันครับคุณเจษฎาคุณวันวิสาครับก่อนหน้านี้บริเวณนี้นะครับก็จะเต็มไปด้วยความเคลื่อนไหวของเจ้าหน้าที่ในการเข้าไปตรวจสอบบ้านของผู้ก่อเหตุนะครับแต่ว่าหลังจากที่นำร่างของปู่แล้วก็ย่าออกจากบ้านเมื่อไม่เกิน30นาทีที่ผ่านมานะครับตอนนี้ก็แทบจะไม่มีความเคลื่อนไหวแล้วนะครับเมื่อสักครู่ก็มีครอบครัวของเด็กผู้ก่อเหตุนะครับเข้าไปในบ้าน1คนครับแต่ว่าจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่ได้มีความเคลื่อนไหวอะไรที่เห็นจากสายตาถ้าดูจากบริเวณด้านนอกของบ้านครับนี่คือความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นล่าสุดบริเวณบ้านของผู้ก่อเหตุครับ
5: ขอบคุณคุณอัฟนันครับ
6: ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขยืนยันตัวเลขเมื่อเวลา 17:00 นที่ผ่านมานะคะเหตุการณ์นี้มีผู้บาดเจ็บทั้งหมด23คนค่ะซึ่งกลับบ้านได้แล้ว10คนยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลอีก13คนนะคะโดยทางกระทรวงสาธารณสุขได้จัดตั้งเป็นศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินขึ้นที่โรงพยาบาลบางใหญ่ค่ะเพื่อใช้เป็นจุดในการบริหารจัดการในการดูแลผู้ป่วยนะคะทั้งคนที่บาดเจ็บแล้วก็ดูแลเรื่องสภาพจิตใจสำหรับผู้ป่วยผู้บาดเจ็บตอนนี้ถูกกระจายไปรักษาที่โรงพยาบาลรัฐและเอกชนหลายจุดด้วยกันนะคะตรวจสอบเพิ่มเติมกับคุณพัทราชวนชมรายงานสดมาจากโรงพยาบาลบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีคุณพัทราเชิญค่ะ
7: ที่โรงพยาบาลบางใหญ่มีนักเรียนผู้ได้รับบาดเจ็บรักษาตัวอยู่3คนนะคะเป็นกลุ่มอาการสีเขียวค่ะขณะนี้ทั้งหมดปลอดภัยแล้วนะคะแต่ว่าขั้นตอนหลังจากนี้ก็คือการดูแลเยียวยาสภาพจิตใจป้องกันผลกระทบในระยะยาวที่เกิดจากเหตุการณ์ครั้งนี้ค่ะโรงพยาบาลบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลที่รักษาผู้บาดเจ็บจากเหตุยิงในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีค่ะมีนักเรียน3คนอาการสีเขียวรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลบางใหญ่ขณะนี้ทั้งหมดอาการปลอดภัยแล้วนะคะส่วนผู้บาดเจ็บอาการหนัก7คนก่อนหน้านี้ถูกส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าและโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าค่ะโรงพยาบาลพนังเกล้าเปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินหรือ EOC นะคะที่โรงพยาบาลบางใหญ่อาคารเฉลิมพระเกียรติชั้น4เพื่อบริหารจัดการดูแลผู้บาดเจ็บไปรักษายังโรงพยาบาลต่างๆทั้งโรงพยาบาล

0: เอกชนและโรงพยาบาลเฉพาะทางตามอาการของผู้ป่วยค่ะทำให้ขณะนี้ยังไม่มีรายงานการขาดแคลนเลือดนะคะนักเรียนหญิงชั้นม.5โรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีเดินทางมาเยี่ยมเพื่อนที่ได้รับบาดเจ็บค่ะเธอเล่าว่าขณะนั้นเรียนอยู่ที่อาคาร4ช่วงเวลา10นาฬิกานะคะได้ยินเสียงดังคล้ายปืนในระยะไกลมาจากอาคาร5ขณะนั้นเพื่อนๆก็แจ้งเตือนกันว่าให้หาที่หลบค่ะจากนั้นก็ได้ยินเสียงคล้ายปืนดังในระยะใกล้นะคะและเพื่อนๆบอกว่านักเรียนชายผู้ก่อเหตุเดินมาที่อาคาร4แล้วนักเรียนและครูจึงพากันอพยพเพื่อความปลอดภัยค่ะอีกด้านหนึ่งนะคะมีคำบอกเล่าจากนักเรียนคนหนึ่งว่าได้เจอกับนักเรียนชายผู้ก่อเหตุเขาสอบถามหาครูคนหนึ่งว่าอยู่ที่ใดค่ะศาสตราจารย์ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลกระทรวงศึกษาธิการมาเยี่ยมนักเรียนผู้บาดเจ็บที่โรงพยาบาลบางใหญ่นะคะสำหรับแนวทางการช่วยเหลือและมาตรการของกระทรวงศึกษาธิการแบ่งออกเป็น3ส่วนมาตรการระยะสั้นประกาศปิดโรงเรียนชั่วคราวเพื่อพิจารณากำหนดวันเปิดเรียนอีกครั้งค่ะด้านการดูแลสภาพจิตใจจะร่วมกับกรมสุขภาพจิตและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยลงพื้นที่ดูแลสภาพจิตใจของนักเรียนครูและญาติผู้ได้รับผลกระทบทั้งในระยะสั้นและระยะยาวนะคะส่วนมาตรการระยะยาวหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะนำบทเรียนจากเหตุการณ์ครั้งนี้และเหตุการณ์ในอดีตมาปรับปรุงเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อยกเป็นมาตรฐานความปลอดภัยป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยเพื่อออกเป็นมาตรการความปลอดภัยระดับประเทศค่ะ
1: มี3ส่วนนะครับก็คือส่วนที่ทางด้านเกี่ยวกับจิตวิทยานะครับตรงนี้ก็จะมีทั้งกรมสุขภาพจิตนะครับทั้งหน่วยงานของกระทรวงอวเองทั้งจุฬาลงกรณ์ของที่เป็นคณะที่ดูแลทางด้านเกี่ยวกับสุขภาพจิตนะครับก็ได้ดำเนินการร่วมมือกับทางพม.นะครับเป็นที่เรียบร้อยเพื่อที่จะดูระยะยาวและประสานศึกษาธิการในการลงพื้นที่ต่างๆนะครับของญาติพี่น้องต่างๆของคนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนะครับ
0: ด้านกรมสุขภาพจิตส่งทีม MCAT ดูแลเยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นะคะและสื่อสารทำความเข้าใจกับสังคมเพื่อไม่ให้เป็นการสร้างบาดแผลทางจิตใจหรือเกิดพฤติกรรมเลียนแบบค่ะนอกจากการดูแลอาการบาดเจ็บทางร่างกายแล้วนะคะการดูแลจิตใจก็สำคัญไม่แพ้กันค่ะเพื่อป้องกันผลกระทบในระยะยาวนะคะที่สำคัญมาตรการความปลอดภัยในเชิงระบบก็ต้องเข้มข้นมากขึ้นค่ะป้องกันการเกิดเหตุลักษณะนี้ในอนาคตนะคะคุณวันวิสาคุณเจษดาคะ
2: ขอบคุณคุณภัทราครับ
3: ผู้ก่อเหตุเป็นเยาวชนนะคะใช้ปืนก่อเหตุทำร้ายผู้อื่นเสียชีวิตที่โรงเรียนและยิ่งสร้างความตกใจมากขึ้นค่ะเมื่อทราบว่านักเรียนที่ก่อเหตุใช้อาวุธปืนในการทำร้ายทั้งปู่และย่าเสียชีวิตที่บ้านพักก่อนจะมาก่อเหตุที่โรงเรียนนะคะดิฉันย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเรามีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้ความระมัดระวังจำเป็นที่จะต้องตรวจสอบข้อมูลและหลักฐานอย่างละเอียดรอบด้านก่อนจะยืนยันถึงแรงจูงใจในการก่อเหตุโดยเฉพาะการนำเสนอออกไปเพราะว่าผู้ก่อเหตุเป็นเยาวชนและนักเรียนทั้งหมดที่อยู่ในเหตุการณ์ขณะนี้ก็ยังคงเสียขวัญค่ะเราดูจากลำดับเหตุการณ์ก็พบว่าทั้งครูและโรงเรียนได้ปฏิบัติการตามแผนเผชิญเหตุทันทีค่ะเวลาประมาณ10นาฬิกาตำรวจสภ.ปลายบางจังหวัดนนทบุรีได้รับแจ้งเหตุมีการใช้อาวุธปืนภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีที่อำเภอบางกรวยค่ะซึ่งดูจากช่วงเวลาที่ได้ยินเสียงปืนจึงคาดการได้ว่านักเรียนก่อเหตุหลังจากเข้าเรียนไปแล้วประมาณ2คาบเรียนและวันนี้ก็เป็นวันเปิดการเรียนการสอนตามปกตินะคะมีนักเรียนมาครบทุกระดับชั้นโดยทันทีที่เกิดเหตุค่ะครูได้ปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุให้นักเรียนปิดประตูห้องเรียนทันทีนำโต๊ะนำเก้าอี้ไปขวางประตูเอาไว้แล้วก็ให้ทุกคนหมอบลงกับพื้นในเวลาต่อมาก็มีการอพยพนักเรียนไปยังจุดที่ปลอดภัยนะคะมีรายงานว่านักเรียนบางส่วนวิ่งออกมาจากโรงเรียนโดยมีชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียงคอยช่วยเหลือและพาไปอยู่ในที่ปลอดภัยและต่อมาตำรวจสภ.ปลายบางและตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีได้เข้าปิดล้อมพื้นที่อพยพทั้งนักเรียนครูและบุคลากรค่ะซึ่งในเวลาต่อมาทางโรงเรียนและตำรวจได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองไปรับบุตรหลานที่บางส่วนอพยพแล้วก็เข้าไปหลบพักที่

0: งเรียนชานรัฐและบริษัทสยามตากซึ่งอยู่ใกล้กับโรงเรียนที่เกิดเหตุมีรายงานนะคะคุณผู้ชมบอกว่านักเรียนบางคนหนีออกมาตัวเปล่าก็คือทิ้งกระเป๋าและโทรศัพท์มือถือเอาไว้ที่โรงเรียนแล้วก็หนีออกมาไม่ได้เอาอะไรติดตัวมาด้วยซึ่งเป็นไปตามหลักการที่ถูกต้องนะคะจากนั้นค่ะหน่วยอรินทราช26และหน่วยปฏิบัติการพิเศษตำรวจภูธรภาค1ถูกส่งเข้าไปควบคุมสถานการณ์ส่วนการปฏิบัติงานของหน่วยกู้ภัยและทีมแพทย์ฉุกเฉินก็เร่งคัดแยกและลำเลียงผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลโดยเจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติการกระชับพื้นที่และตรวจค้นอาคารทุกหลังภายในโรงเรียนเพื่อติดตามตัวผู้ก่อเหตุรวมทั้งค้นหานักเรียนครูและบุคลากรที่อาจจะยังตกค้างค่ะ
1: จนเวลาประมาณ 10:55 น.ครับเจ้าหน้าที่เข้าถึงตัวผู้ก่อเหตุนะครับเป็นนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาปีที่2อายุ14ปีครับพบว่าใช้อาวุธปืนทำร้ายตัวเองบาดเจ็บเจ้าหน้าที่กู้ชีพทำ CPR และนำส่งโรงพยาบาลครับต่อมาได้รับการยืนยันว่าผู้ก่อเหตุเสียชีวิตที่โรงพยาบาลครับจากการตรวจค้นพบอาวุธปืน1กระบอกและเครื่องกระสุนจำนวนมากจึงเก็บไว้เป็นหลักฐานเพจ Facebook ของโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีเผยแพร่ข้อความแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับพร้อมกับติด #SaveDSN เพื่อร่วมไว้อาลัยแก่ผู้สูญเสียในเวลาใกล้เคียงกันครับตำรวจสภ.บางบัวทองขยายผลเข้าตรวจสอบบ้านพักของผู้ก่อเหตุในอำเภอบางบัวทองนะครับพบสิ่งที่น่าตกใจมีผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมอีก2คนคือปู่และย่าของผู้ก่อเหตุถูกยิงเสียชีวิตอยู่ในบ้านพักครับ
0: ข้อมูลที่ยืนยันโดยศูนย์วัฒนนนท์เวลา 13:25 น.และยืนยันตัวเลขจนถึงปัจจุบันนี้โดยตำรวจนะคะสรุปรายงานยอดผู้เสียชีวิตรวม8คนกลุ่มที่เสียชีวิตที่โรงเรียนเป็นครูและบุคลากรของโรงเรียนทั้งหมดนะคะได้แก่รองผู้อำนวยการเลขาครูแนะแนวครูภาษาไทยและครูคณิตศาสตร์ค่ะและนักเรียนที่ก่อเหตุเสียชีวิตอีก1คนรวมเสียชีวิตที่โรงเรียน6คนและปู่และย่าของผู้ก่อเหตุเสียชีวิตที่บ้านพักอีก2คนรวมเป็น8คนนะคะกระทรวงสาธารณสุขสรุปจำนวนผู้บาดเจ็บรวมแล้ว22คนเมื่อช่วงบ่ายนะคะก่อนจะปรับตัวเลขเป็น23คนล่าสุดข้อมูลล่าสุดเวลานี้นะคะในจำนวนนี้อาการวิกฤตสาหัส9คนเป็นเด็ก7คนผู้ใหญ่2คนกระจายรักษาอยู่ตามโรงพยาบาลต่างๆ6แห่งด้วยกันนะคะตามรายงานบอกว่ามีนักเรียนบางคนบาดเจ็บระหว่างวิ่งหลบหนีค่ะ
1: ปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากการใช้ปืนครับนายอนุทินชาญวีรกูลในสมัยรัฐบาลที่แล้วตอนที่ยังเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับครั้งนั้นเคยออกกฎหมายในการล้อมคอกมีกฎระเบียบในการเข้าถึงปืนครับวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยกำลังเจอโจทย์เดิมแต่ยากกว่าเดิมนั่นก็คือการทำให้การออกกฎหมายต่างๆเกิดประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับหลังจากเกิดเหตุครับนายรัฐมนตรีระบุว่าเตรียมเสนอให้ออกกฎหมายใหม่ว่าด้วยเรื่องอาวุธปืนให้เข้มงวดกว่าเดิมครับส่วนอาวุธปืนที่ผู้ก่อเหตุใช้ทีมข่าวได้รับรายงานนะครับบอกว่าเป็นปืนที่ซื้อภายใต้โครงการปืนสวัสดิการของกรมการปกครองครับไทย PBS ตรวจสอบข้อมูลอาวุธปืนที่ถูกใช้ก่อเหตุนะครับพบว่าจัดอยู่ในประเภทปืนสั้นกึ่งอัตโนมัติขนาด9มม.ยี่ห้อ CC รุ่น75 Compact สีดำครับแล้วก็ยังได้ข้อมูลว่าเป็นการซื้อภายใต้โครงการปืนสวัสดิการกรมการปกครองมีชื่อปู่ของผู้ก่อเหตุเป็นผู้ครอบครองถือใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนส่วนบุคคลหรือใบป.3ในช่วงต้นปี2553ครับและมีใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธหรือใบป.4ที่ออกช่วงกลางปี2554ทีมข่าวติดต่อไปยังนักอาชญาวิทยาและผู้เชี่ยวชาญด้านอาวุธปืนครับพบว่าปืนที่ถูกใช้ก่อเหตุเป็นปืนที่ใช้ในกลุ่มคนทั่วไปและเจ้าหน้าที่รัฐมีน้ำหนักพอสมควรครับสามารถบรรจุกระสุนได้หลายนัดแต่ที่เป็นข้อสังเกตมากกว่าคือทำไมเด็กเข้าถึงปืนของผู้ปกครองได้ง่ายเมื่อเทียบกับมาตรการในหลายประเทศครับ
2: ถ้าเทียบกับก๊อกหนักครับแล้วก็ความจุกระสุนก็ได้มากพอสมควร
3: แต่ทีนี้ถ้าถามว่ามันไปเกี่ยวข้องกับการก่อเหตุไหมเนี่ยผมคิดว่าเด็กคงไม่ได้เลือกคงไม่ได้เป็นคนเลือกอะเนาะแต่ว่ามันอาจจะหมายถึงว่ามันมีปืนในพื้นที่ที่เห็นบอกว่ามาจากปู่ใช่ไหมครับ
4: ครับ
2: ก็คงอาจจะหาได้ตรงนั้นแหละ

0: ือเรามองว่าทำไมเข้าถึงง่ายๆอะไรเงี้ยครับหลายประเทศเนี่ยนะครับเขากำหนดไว้ในกฎหมายเลยผมยกตัวอย่างง่ายๆก็ได้อย่างญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นเนี่ยนะครับเขาบอกว่าปืนเนี่ยนะครับเวลาซื้อไปแล้วนะครับใช้สำหรับการเฝ้าบ้านเนี่ยนะครับโดยหลักการจริงๆเนี่ยจะต้องมีการเก็บให้ห่างจากมือเด็กนะครับก็คือพูดง่ายๆว่าถึงแม้ว่าเก็บห่างจากมือเด็กแล้วเนี่ยนะครับมันปกติเราซื้อปืนเนี่ยมันจะมีกุญแจปืนเนี่ยให้มาด้วยนั่นหมายความว่าตัวของคนที่เป็นเจ้าของเนี่ยจะต้องใส่กุญแจไว้ด้วยเพื่อไม่ให้ใครเอาออกมาแล้วมันก็จะใช้ได้เลยอันนี้เป็นลักษณะทั่วไปนะครับ
1: นายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลบอกว่าขออย่ามองว่าเหตุการณ์นี้เกิดจากการผ่อนปรนเรื่องการพกพาอาวุธปืนเพราะตั้งแต่เข้ามาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ห้ามมาโดยตลอดที่ผ่านมาการควบคุมอาวุธปืนและการพกพาอาวุธปืนที่มีทะเบียนก็มีการควบคุมอยู่แล้วแต่กรณีปืนเถื่อนจะต้องมีมาตรการในการตรวจตราและบังคับใช้กฎหมายให้รุนแรงมีข้อเสนอให้ออกกฎหมายใหม่ว่าด้วยเรื่องอาวุธปืนคนที่จะพกพาหรือใช้ปืนได้ต้องเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐในขณะปฏิบัติหน้าที่เท่านั้นค่ะ
2: เตือนก็เช่นกันก็คือต้องตรวจตราแล้วก็ต้องบังคับใช้กฎหมายให้รุนแรงนะครับผมจะต้องมีการเสนอให้ออกกฎหมายใหม่ว่าด้วยเรื่องอาวุธปืนที่ผ่านมาผมสั่งได้แค่ห้ามซื้อปืนห้ามครอบครองปืนห้ามพกปืนออกไปนอกเคหสถานแต่ผมยังไม่มีกำลังมากเพียงพอที่จะไปแก้ไขกฎหมายได้วันนี้ผมคิดว่าผมน่าจะมีกำลังมากเพียงพอในการที่จะแก้กฎหมายนะครับเรื่องอาวุธปืน
3: ทีมข่าวตรวจสอบข้อมูลจากองค์กร Small Arms Survey ครับพบว่าการสำรวจอัปเดตล่าสุดปี2017หรือ9ปีก่อนนะครับไทยมีอาวุธปืนในมือพลเรือนประมาณ 10.34 ล้านกระบอกหรือ 15.1 กระบอกต่อประชากร100คนครับในจำนวนนี้ประมาณ 6.22 ล้านกระบอกเป็นปืนที่จดทะเบียนส่วนอีกประมาณ412ล้านกระบอกเป็นปืนที่ไม่ได้จดทะเบียนครับ
1: นักเรียนที่อยู่ในเหตุการณ์ยังอยู่ในอาการเสียขวัญแล้วก็ตกใจนะคะตามที่มีการสังเกตการและรายงานเข้ามาบอกว่าตอนที่ผู้ปกครองไปรับนักเรียนกลับบ้านบางคนก็ยังตกใจร้องไห้บางคนเจอกับผู้ปกครองเนี่ยล้มทั้งยืนเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญมากที่สุดในช่วงเวลานี้ก็คือเรื่องของการเยียวยาสภาพจิตใจโดยกระทรวงสาธารณสุขค่ะได้จัดทีม MCAT ทั้งหมด82คนนะคะลงพื้นที่ในการเยียวยาสภาพจิตใจของผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมแบ่งการดูแลออกเป็น4กลุ่มค่ะดูแลทั้งนักเรียนผู้บาดเจ็บครอบครัวครูไปจนถึงประชาชนที่ได้รับผลกระทบทางจิตใจนะคะโดยย้ำว่าการฟื้นฟูเยียวยานั้นต้องใช้เวลานานหลายเดือนอาจจะยาวถึง1ปีเต็มๆและจะเร่งวางมาตรการในการป้องกันเหตุซ้ำในอนาคตค่ะเจ้าหน้าที่ทีม MCAT หรือทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจของกรมสุขภาพจิตลงพื้นที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีเพื่อประเมินและให้การดูแลด้านสุขภาพจิตใจแก่ผู้ได้รับผลกระทบค่ะหลังเกิดเหตุรุนแรงภายในโรงเรียนนายแพทย์วรสโชติพิทยสุนนท์จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นโฆษกกรมสุขภาพจิตระบุค่ะว่ากระทรวงสาธารณสุขระดมทีม MCAT รวมแล้ว82คนลงพื้นที่ทั้งที่โรงเรียนและโรงพยาบาลที่รับผู้บาดเจ็บและการดูแลญาติผู้เสียชีวิตร่วมด้วยแม้ว่านักเรียนจะอพยพออกจากพื้นที่กลับบ้านไปแล้วแต่การเยียวยาจะยังไม่สิ้นสุดในเวลาเพียง 1-2 สัปดาห์นี้ค่ะโดยจะวางแผนร่วมกับโรงเรียนและครูเพื่อดูแลอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายเดือนและจะยาวถึง1ปีเนื่องจากโรงเรียนแห่งนี้มีนักเรียนมากกว่า 3,000 คนบุคลากรอีกกว่า200คนซึ่งล้วนแล้วได้รับผลกระทบทางจิตใจรวมถึงจะดูแลครอบครัวของผู้เกี่ยวข้องด้วยการดูแลจะแบ่งออกเป็น4กลุ่มก็คือผู้บาดเจ็บและญาติผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นกลุ่มเร่งด่วนที่สุดตามมาด้วยนักเรียนที่อยู่ในเหตุการณ์และญาติผู้บาดเจ็บกลุ่มครูผู้ปกครองและนักเรียนที่ต้องอพยพรวมไปถึงประชาชนที่ติดตามข่าวจนเกิดความเครียดหรือความเศร้าค่ะ
4: ก็เป็นสิ่งที่เรากังวลใจนะครับเพราะว่าเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยเราทราบดีว่าเหตุการณ์ขนาดใหญ่แบบนี้เนี่ยในช่วง3ปีที่ผ่านมาเกิดขึ้นหลายครั้งแล้วนะครับการที่มันเกิดขึ้นแบบนี้เนี่ยมันก็ส่งผลกระทบต่อคนจำนวน

0: มากความสำคัญก็คือเราจะในฐานะประชาชนคนหนึ่งเราจะช่วยระงับเหตุการณ์นี้ได้อย่างไรสิ่งที่กรมสุขภาพจิตได้สื่อสารออกไปสิ่งแรกก็คือเราต้องระมัดระวังในการแชร์ภาพที่มีความรุนแรงหรือภาพไม่ว่าจะเป็นภาพของผู้ก่อเหตุที่อาจจะมีวิธีการนะครับหรือรูปแบบในการทำหรือแม้แต่การเขียนเรื่องแรงจูงใจก็ตามสิ่งตรงนี้เนี่ยมันอาจจะทำให้ไปกระตุ้นคนที่เขาอาจจะมีแรงจูงใจคล้ายกันนะครับที่ทำให้เขาก่อเหตุซ้ำตรงนี้เราสามารถลดเหตุเลียนแบบได
1: ้ส่วนสาเหตุในการก่อเหตุนะคะนายแพทย์วรสบอกว่ายังไม่สามารถสรุปได้ค่ะว่าเกิดจากปัจจัยใดเพียงอย่างเดียวแต่ยอมรับว่ามันมีปัญหาที่ซับซ้อนขณะที่การเข้าถึงอาวุธปืนก็ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ความรุนแรงขยายวงกว้างพร้อมย้ำว่าโรงเรียนและครอบครัวต้องร่วมกันสร้างทักษะด้านอารมณ์ส่งเสริมพฤติกรรมเชิงบวกและเฝ้าระวังเด็กกลุ่มเสี่ยงเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำในอนาคตนะคะรวมถึงขอความร่วมมือไปยังสื่อและประชาชนระมัดระวังเรื่องการเผยแพร่ภาพหรือว่ารายละเอียดของผู้ก่อเหตุเพื่อลดความเสี่ยงของการเลียนแบบความรุนแรงค่ะ
2: ตอนนี้มี3หน่วยงานหลักนะครับที่ต้องคุยกันในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าก่อนคนแรกก็คือนายกรัฐมนตรีในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับอีกส่วนงานนึงก็คือกระทรวงอุดมศึกษาก็คืออาจารย์ยศชนันหรืออาจารย์เชนนะครับและอีกหน่วยงานนึงก็คือกระทรวงศึกษาธิการครับคุณประเสริฐที่จะต้องหาทางในการป้องกันเหตุการณ์ในลักษณะนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีครับเรียกประชุมสรุปสถานการณ์เหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในโรงเรียนเทพสิรินทร์นนทบุรีนะครับมีศาสตราจารย์ยศชนันวงศ์สวัสดิ์รองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษานายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รวมไปถึงพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติครับหลังจากนั้นนายกได้ให้สัมภาษณ์นะครับถึงการฟังรายงานลำดับเหตุการณ์บอกว่าเรื่องนี้เป็นสิ่งที่น่าเสียใจครับถ้าผู้ก่อเหตุไม่จบชีวิตตัวเองก่อนอาจจะเกิดเหตุไปทำร้ายคนอื่นเพิ่มเติมได้เพราะจากการตรวจสอบพบกระสุนปืนอยู่อีกกว่า30นัดครับ
3: ในเรื่องหลักๆ ก็คือความเครียดจากการศึกษาแล้วก็ทราบมาว่าก็ทางคุณปู่คุณย่าเนี่ยท่านก็เป็นครูท่านก็อยากจะให้น้องเขาเรียนได้ดีๆก็ค่อนข้างที่จะเข้มงวดกดขันนะครับแล้วก็จากที่ตำรวจเขาสอบปากคำเพื่อนสนิทก็รับทราบว่าเขามีความเครียดด้านนี้อยู่แล้วก็มีบ่นๆอยู่นะครับแต่ว่าก็คงมีการเตรียมการมาอย่างดีเพราะวิธีการที่เขาทำแผนมาเนี่ยก็ดูแล้วว่ามันมีลำดับขั้นตอน
1: นายกรัฐมนตรีระบุด้วยค่ะว่าอาวุธปืนที่ใช้ในการก่อเหตุเป็นของปู่ซึ่งเป็นปืนที่จดทะเบียนอย่างถูกต้องและนายกบอกว่าก่อนหน้านี้ตามที่มีรายงานมาที่นายกรัฐมนตรีเนี่ยนะคะทราบว่าในช่วงสงกรานต์ผู้ก่อเหตุเคยโพสต์รูปปืนที่ใช้ในการก่อเหตุลงในอินสตาแกรมสำหรับผู้เสียชีวิตในครั้งนี้รวม8คนมีปู่ย่าผู้ก่อเหตุแล้วก็ครูและบุคลากรที่โรงเรียนรวม5คนและมีผู้บาดเจ็บอีกกว่า20คนในจำนวนนี้มีผู้บาดเจ็บสาหัสซึ่งต้องดูแลอย่างใกล้ชิดค่ะ
3: ยืนยันนะครับว่าน้องเขาตัดสินใจจบชีวิตตัวเองนะครับไม่ใช่ไม่มีความกดดันใดๆจากเจ้าหน้าที่ของบ้านเมืองนะครับก็อย่างที่ผมเรียนนะครับว่ามันในสิ่งเหล่านี้มันก็ยังมีสิ่งที่ผมไม่ใช่คำว่าโชคดีนะมันยังมีสิ่งที่หยุดไม่ให้สถานการณ์มันเลวร้ายไปกว่านี้นะครับถ้าน้องเขาไม่จบชีวิตตัวเองแล้วต่อสู้ตำรวจก็จะประสบความลำบากมากในการที่จะต้องหยุดยั้งเขาน
1: ายกรัฐมนตรีกล่าวย้ำถึงการเตรียมถอดบทเรียนกับสิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อป้องกันเหตุการณ์ซ้ำในอนาคตและพยายามอย่างสุดความสามารถในการสร้างบรรยากาศสร้างมาตรการความปลอดภัยให้เกิดขึ้นในโรงเรียนในมหาวิทยาลัยหรือในที่สาธารณะให้มากขึ้น

0: ค่ะ
1: ขณะที่ศาสตราจารย์ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาครับพยายามสื่อสารอย่างเร่งด่วนนะครับไม่อยากให้มีการเผยแพร่ภาพในเหตุการณ์เนื่องจากเป็นเรื่องสิทธิมนุษยชนครับอยากให้ทุกคนฟังข่าวจากตำรวจเป็นหลักพร้อมสั่งการให้กระทรวงศึกษาธิการปิดการเรียนการสอนชั่วคราวนะครับอาจารย์ยศชนันท์บอกว่าขณะนี้ครับยังไม่ทราบข้อเท็จจริงถึงสาเหตุที่เกิดขึ้นต้องรอฟังข้อมูลให้ครบจากทุกด้านนะครับโดยเฉพาะข้อมูลจากทางตำรวจจึงยังไม่สามารถสรุปข้อเท็จจริงของมูลเหตุในเรื่องนี้ได้ขณะที่การเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้ประสบเหตุรัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องไปดูในรายละเอียดครับเพราะเรื่องนี้ผูกพันกับหลายกระทรวงอีกคนหนึ่งครับนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการครับบอกว่าการพูดคุยกับผู้อำนวยการโรงเรียนโดยเฉพาะการเยียวยาจิตใจซึ่งได้ประสานงานจากคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับเข้ามาฟื้นฟูบำบัดเยียวยาจิตใจพร้อมทั้งสั่งให้สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานดำเนินการช่วยเหลืออย่างเต็มที่โดยไม่มีเงื่อนไขครับ
2: นะครับจะไม่ปล่อยให้เรื่องนี้เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าโรงเรียนต้องเป็นสถานที่ที่ต่อไปบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องนี่จะเข้าออกก็ไม่ใช่ของง่ายครับแล้วก็เรื่องการพกอาวุธอะไรเข้ามาในโรงเรียนนี่ก็ต้องมีการดำเนินการกันอย่างเข้มงวดต่อไปนะครับในเรื่องนี้ผมเองได้สั่งการให้มีการจะมีกระทรวงจะมีการประชุมแล้วก็สั่งการไปยังผู้อำนวยการเขตทั่วประเทศนะครับในวันพรุ่งนี้
1: นายภราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับบอกว่าที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยมีมติจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้เสียชีวิตจากเหตุยิงในโรงเรียนครับโดยจะยึดหลักเกณฑ์จาก4เหตุการณ์ที่ผ่านมานะครับก็คือเหตุการณ์กราดยิงที่ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21ในจังหวัดนครราชสีมากรณียิงศูนย์เด็กเล็กที่จังหวัดหนองบัวลำพูครับกรณีเยาวชนก่อเหตุในศูนย์การค้าย่านสยามในกรุงเทพมหานครกรณียิงในโรงเรียนพระตงที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาใช้4เหตุการณ์นี้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาครับเบื้องต้นจะเยียวยาให้กับผู้เสียชีวิตรายละ1ล้านบาทนะครับทุพพลภาพ 700,000 บาทบาดเจ็บสาหัส 200,000 บาทครับและบาดเจ็บเล็กน้อย 100,000 บาทครับ
0: นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook แสดงความเสียใจต่อผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บและส่งกำลังใจให้กับครอบครัวผู้สูญเสียนักเรียนครูและบุคลากรที่ต้องเผชิญกับเหตุการณ์นี้นะคะและแม้จะยังไม่ทราบแรงจูงใจในการก่อเหตุแต่ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสถานศึกษาควรเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่สุดแห่งหนึ่งของสังคมก่อนจะบอกว่าเหตุการณ์นี้อาจเป็นสัญญาณเตือนสังคมไทยอีกครั้งให้ต้องร่วมกันทบทวนมาตรการการควบคุมอาวุธปืนอย่างจริงจังให้เป็นระบบค่ะควบคู่ไปกับการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาเพื่อป้องกันไม่ให้เหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นซ้ำอีกในอนาคตนะคะพร้อมขอให้หลีกเลี่ยงการเผยแพร่ข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยันซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ค่ะ
1: มีเหตุการณ์เกิดขึ้นอีกจุดหนึ่งนะครับผู้ปกครองเรียกร้องให้ศูนย์เด็กเล็กของอบต.แก่งเซียนที่จังหวัดกาญจนบุรีสร้างกำแพงและรั้วให้มิดชิดครับหลังจากมีชายอายุ54ปีนะครับขับรถพุ่งชนกำแพงขณะที่เด็กนอนกลางวันอยู่ครับเหตุการณ์นี้ทำให้มีเด็กบาดเจ็บ14คนนะครับล่าสุดตรวจพบสารเสพติดตำรวจดำเนินคดีใน3ข้อหาครับกล้องวงจรปิดบ้านหลังหนึ่งนะครับสามารถบันทึกภาพขณะรถเก๋งขับด้วยความเร็วก่อนจะพุ่งชนกำแพงศูนย์เด็กเล็กอบต.แก่งเซียนในพื้นที่บ้านหนองสองตอนอยู่ในตำบลแก่งเซียนอำเภอเมืองกาญจนบุรีครับเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับเหตุการณ์นี้มีนักเรียนได้รับบาดเจ็บรวม14คนครับในห้องเรียนท่านผู้ชมเจอเศษปูนเข้าของเครื่องใช้เด็กกระจัดกระจายเต็มพื้นที่ครับส่วนบริเวณจุดเกิดเหตุครับเจอรถเก๋งสภาพหน้ารถพังเสียหายครูเล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับบอกว่าช่วงที่เกิดเหตุเป็นเวลาที่เด็กกำลังนอนกลางวันมีครูมีพี่เลี้ยงดูแลอยู่อย่างใกล้ชิดครับก่อนจะได้ยินเสียงดังสนั่นหลังเกิดเหตุครูรีบเคลื่อนย้ายเด็กออกจากพื้นที่นะครับแล้วก็ประสานรถพยาบาลรับเด็กที่บาดเจ็บไปส่งโรงพยาบาลครับส่วนใหญ่ศีรษะแตกปากแตกฟกช้ำตามร่างกายครับ
3: เพิ่งท

0: กินข้าวกันเสร็จแล้วก็นั่งอยู่ตรงนี้ค่ะพอนั่งอยู่ตรงนี้แล้วสักพักมันจะมีเสียงโครมเข้ามาเลยก็ไม่ได้สนใจอะไรรีบพาน้องๆเด็กๆครูจอยกับครูชูอะค่ะเนี่ยค่ะน้องตั๊กเนี่ยค่ะช่วยกันพาเด็กออกทั้งหมดเลย
1: บริเวณจุดเกิดเหตุค่ะพบรถยนต์เก๋งสภาพหน้ารถพังเสียหายส่วนคนขับบาดเจ็บเล็กน้อยกำแพงและโครงสร้างอาคารเรียนเสียหายค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสร้างความตกใจให้กับชาวบ้านในพื้นที่และผู้ปกครองเป็นอย่างมากและเรียกร้องให้ศูนย์เด็กเล็กสร้างกำแพงหรือรั้วคอนกรีตเพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันเหตุนะคะเพราะว่าอาคารเรียนแห่งนี้อยู่ติดกับถนนเลยค่ะ
2: ได้ค่ะแล้วก็สั้นมากพอไปถึงแล้วจริงๆน่าจะมีกำแพงอะไรให้มันแน่นหนากว่าน
3: ี้คือกำแพงล็อกก็ล็อกหน่อยเนาะอยากให้เขาทำเพิ่มใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะ
1: ตำรวจตรวจสอบชื่อของคนขับรถก็คือนายชัชวาลอายุ54ปีนะคะตรวจพบสารเสพติดและพบปืน1กระบอกภายในรถด้วยค่ะโดยเตรียมขยายผลสอบปากคำเพิ่มเติมเพราะว่าคนขับบาดเจ็บนะคะยังคงรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลค่ะ
4: ในส่วนเรื่องที่ทราบว่ามีการตรวจสารเสพติดเบื้องต้นทางโรงพยาบาลได้มีการตรวจสารเสพติดเบื้องต้นก็ปรากฏว่าพบสารเสพติดในร่างกายตรงนี้ก็ต้องมีการดำเนินคดีอีกส่วนนึงในเรื่องเสพสารเสพติดและขณะขับขี่มีการเสพยาเสพติดนะครับในเรื่องโรคตัวกำเริบเนี่ยต้องตรวจสอบจากแพทย์อีกครั้งครับแต่ในส่วนเบื้องต้นที่เราตรวจพบในสิ่งที่พบเห็นก็คือ1ตัวสารเสพติดในร่างกายพบในตัวผู้ขับขี่2ก็มีอาวุธปืนว่าในความครอบครองซึ่งเจอในรถเนี่ยครับต้องดำเนินคดีในส่วนหนึ่งส่วนโรคประจำตัวเนี่ยก็ต้องให้หมอยืนยันทีครับว่าเป็นจริงตามที่เป็นข่าวหรือเปล่าครับ
1: ตำรวจดำเนินคดีขับรถขณะมีสารเสพติดในร่างกายขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นบาดเจ็บและทรัพย์สินเสียหายนะคะรวมไปถึงความผิดตามพรบ.อาวุธปืนค่ะ
5: เป็นอีกครั้งหนึ่งครับที่เหตุอาชญากรรมรุนแรงที่เกิดขึ้นมาจากผู้ก่อเหตุที่อยู่ในวัยเด็กนะครับจำเป็นอย่างยิ่งครับท่านผู้ชมครับวันนี้ที่เราสังคมทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะต้องมองหาค้นหามูลเหตุแรงจูงใจให้เจอนะครับเพื่อหาทางในการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นได้อีกวันนี้เราจะคุยเรื่องนี้กับรองศาสตราจารย์พันตำรวจโทกฤษณพงศ์ภูตระกูลอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญด้านอาชญาวิทยาครับอาจารย์ครับอยากจะเริ่มจากแรงจูงใจแม้ว่าตอนนี้เนี่ยตำรวจยังไม่ได้ฟันธงชัดเจนว่าแรงจูงใจในการก่อเหตุของเยาวชนคนนี้เกิดจากอะไรแต่เท่าที่อาจารย์สังเกตจากพฤติกรรมที่ปรากฏในข่าวเนี่ยอาจารย์เห็นข้อสังเกตอะไรบ้างครับ
6: คือเนื่องจากในขณะนี้ต้องเรียนว่าข้อมูลเรายังไม่ได้ข้อสรุปถูกไหมครับ
5: ครับ
6: ก็มีอยู่ขนาดหนึ่งข้อจำกัดอยู่พอสมควรแต่สิ่งที่ผมคิดว่าเป็นเสร็จสำคัญแน่ๆคือเรื่องของความกดดันภายในจิตใจของผู้ก่อเหตุเองว่าจะเป็นกดดันมาจากตัวของเขาจากการอบรมเลี้ยงดูนะครับจากที่ทราบข่าวว่าอาจจะไม่ได้ใช้เวลาอยู่คุณพ่อคุณแม่อยู่คุณปู่คุณย่าอันนี้เป็นปัจจัยที่สำคัญมากๆทั้งงานวิจัยด้านอาชีววิทยาและสังคมวิทยาที่บอกว่าเด็กจะเติบโตขึ้นมาเนี่ยเป็นคนที่สมบูรณ์แบบจะต้องมีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบสองคือปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมเช่นเวลาไปใช้ชีวิตในโรงเรียนอาจจะมีความขัดแย้งอาจจะถูกบูลลี่อาจจะมีปัญหาไปปรึกษาคุณครูได้รับคำปรึกษาที่เขาเข้าใจหรือว่าเข้าใจเขาดีพอไหมปัจจัยที่สามคือเรื่องของโอกาสการเข้าถึงอาวุธปืนเรื่องของมาตรการรักษาความปลอดภัยภายในโรงเรียนเพราะฉะนั้นเราแยกเป็นทีละประเด็นทีละประเด็นแล้วเราก็จะแก้ปัญหาได้ครับว่าเราจะทำยังไงที่จะไม่ให้เกิดปัญหาเหล่านี้ซ้ำอีกในกรณีคล้ายๆกันครั้งต่อไปรวมทั้งเราถอดบทเรียนจากกรณีเกิดเหตุกราดยิงก่อนนี้จำได้ไหมครับที่ก่อเหตุโดยเด็กนะครับสยามพารากอนปรากฏว่าผมมีคำถามว่าเราถอดบทเรียนไปแล้วอะไรที่เราทำไปแล้วบ้างอะไรที่เรายังไม่ได้ทำที่ทำไปแล้วประสบความสำเร็จมากน้อยเพียงใดแล้วที่เราไม่ได้ทำเนี่ยแล้วทำไมเรายังไม่ทำเช่นที่บอกมีการขึ้นทะเบียนอาวุธปืนกรณีดัดแปลงนะมีการแบ่งกันเนี่ยขึ้นทะเบียนหมดหรือยังนะครับหรือเด็กที่ก่อเหตุในเคสที่แล้วมีการไปซ้อมยิงปืนก่อนจะลงมือก่อเหตุในเคสนี้ผมเชื่อว่าที่มีการตรวจสอบจริงเราน่าจะพบอะไรที่คล้ายๆกันในเคสก่อนหลายๆอย่างเพราะจากกรณีเหตุการณ์ยิงทั่วโลกเราพบว่าคนก่อเหตุเองมักจะมีการซ้อมมาก่อนจะลงมือนะครับ
1: ค่ะอาจารย์คะทั้งผู้ปกครองแล้วก็ครูจะสังเกตเห็นสัญญาณอะไรจากตัวบุตรหลานได้บ้างที่จะเป็นสัญญาณเตือนให้รู้ว่าเด็กกำลังมุ่งหน้าไปสู่การใช้พฤติกรรมที่มีความรุนแรงต่อผู้อื่น
6: จริงๆแล้วประเด็นนี้เป็นประเด็นสำคัญมากๆโดยเฉพาะในสังคมไทยนะครับคือหนึ่งเราต้องดูว่าพฤติกรรมถ้าครอบครัวที่

0: มีลูกนะครับ
1: ครับ
0: ลูกเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงจากการพฤติกรรมปกติไหมเช่นพอเวลาจากม.1ไปขึ้นม.2หรือไปขึ้นม.3แล้วเนี่ยคำพูดกริยาพฤติกรรมการแสดงออกเนี่ยเปลี่ยนไปจากเดิมเช่นสมมติคุณพ่อคุณแม่เคยสอนได้นะครับก็อาจจะไม่เถียงมากแต่ต่อไปปุ๊บเถียงเลย
1: ครับ
0: พูดปุ๊บไม่พอใจปาของใส่อะไรเงี้ยแสดงว่าพฤติกรรมเนี่ยแน่นอนเป็นไปตามวัยส่วนหนึ่งแต่คุณพ่อคุณแม่ต้องมีวิธีในการสื่อสารวิธีการคุยคุณพ่อคุณแม่อาจจะบอกว่าอาจารย์ก็เจอปัญหาเยอะก็คุยกันหลายรอบแล้วอะไรเงี้ยถ้าแก้ไม่ได้ตัวนี้ต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญแล้วครับก็คือจิตแพทย์นักจิตวิทยาเพราะว่าบุคลากรเหล่านี้ท่านศึกษามาท่านจะรู้วิธีการในการสื่อสารทั้งคุณแม่และคุณลูกนะครับอย่าไปใช้ความรุนแรงหรือไปความกดดันที่จะเพิ่มระดับความกดดันภายในใจของเขานะครับ
2: ครับอาจารย์ครับในช่วงเวลาที่เกิดขึ้นเนี่ยเมื่อสักครู่อาจารย์บอกว่าถ้าดูในเชิงลึกเราอาจจะเจอข้อมูลมากกว่านี้แต่เท่าที่เห็นณวันนี้และปรากฏเป็นข่าวเนี่ยตำรวจทราบว่าเยาวชนคนนี้ก่อเหตุที่บ้านหลังจากนั้นข้อมูลในคอมพิวเตอร์มีคลิปที่มีความรุนแรงในต่างประเทศอย่างน้อย5คลิป
0: ครับ
2: จากนั้นเขาไปที่โรงเรียนไม่ได้ก่อเหตุในทันทีมีช่วงระยะเวลาหนึ่งก่อนที่จะเกิดเหตุ
0: ครับ
2: สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นแบบนี้ครับเราสามารถเห็นสัญญาณหรือเห็นพฤติกรรมผิดสังเกตในแต่ละช่วงเวลาได้ไหมครับ
0: ผมว่าข้อมูลตัวนี้น่าสนใจนะครับน่าสนใจตรงที่เราแบ่งเป็นสองส่วนส่วนแรกเนี่ยเกิดเหตุที่บ้าน
1: ครับ
0: กับส่วนที่สองเกิดเหตุที่โรงเรียนเกิดเหตุที่บ้านเนี่ยผมเชื่อว่าตอนนี้ตำรวจคงตรวจสอบแล้วคือมีการชุดปืนกระบอกเดียวกันโดยคนเดียวกันถ้าทำร้ายญาติผู้ใหญ่ซึ่งก็เลี้ยงดูมา
1: คุ
0: ณปู่และคุณย่าร่องรอยกระสุนเข้าเนี่ยเข้าอย่างไรเพราะจะบ่งบอกนะครับเช่นถ้าเข้าด้านหลังกับเข้าด้านหน้าแตกต่างกันถ้าเข้าด้านหลังหมายความว่าอาจจะกำลังทำอะไรอยู่บนของคุณปู่นะครับไปถึงแล้วยิงเลย
1: ครับ
0: ซึ่งนี้บ่งบอกอะไรนะครับหรือคุณย่ากำลังนอนอยู่ที่เป็นข่าวต้องไปตรวจสอบอีกครั้งนะครับว่านอนอยู่หลับอยู่แล้วไปยิงเลยอย่างเงี้ยใช่ไหมนะครับพอส่วนแรกเนี่ยก่อเหตุเสร็จมีการล็อกประตูแล้วไปเรียนหนังสือแสดงว่าช่วงระยะเวลาในการเดินทางไปเนี่ยมีเวลาคิดไต่ตองทบทวนและจากข้อมูลข่าวเช่นกันไปนั่งเรียนหนังสือด้วยนะครับ
1: ครับ
0: ก่อนจะลงมือก่อเหตุก็สะท้อนให้เห็นว่าแสดงว่ามโนสำนึกความรู้สึกผิดชอบชั่วดีเนี่ยไม่มีแล้วพอถ้ารู้สึกว่าผิดเนี่ยพอเสร็จจบเสร็จที่บ้านเนี่ยต้องไม่ทำต่อตรงไหมฮะ
1: ครับ
0: แต่ปรากฏว่าไม่ใช่ฉะนั้นเรามีคำถามตามมาโดยเฉพาะในมุมนักอาชีววิทยาว่าอะไรอยู่ในใจของผู้ก่อเหตุที่ทำให้เขาเนี่ยมีความขับแค้นใจข้องใจความกดดันที่ลึกจนกระทั่งก่อเหตุแสดงออกมาแต่ต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าผมว่าทุกสังคมเนี่ยเราไม่ควรจะตัดสินปัญหาแก้ปัญหาด้วยความรุนแรง
1: ครับ
0: เรื่องนี้เป็นสิ่งแน่นอนไม่ถูกต้องแต่เราต้องมาหาสาเหตุเพื่อเราจะได้ช่วยกันในการป้องกันเหตุแบบนี้ไงครับ
3: ค่ะความเสี่ยงในการเข้าถึงสื่อคลิปภาพต่างๆหรือว่าบางทีเนี่ยมันมีจากข้อมูลที่ตำรวจตรวจสอบเนี่ยนะคะเขาบอกว่าเยาวชนที่ก่อเหตุคนนี้ก็คือเล่นเกมแต่ว่าในเนื้อหาหรือว่ารูปแบบของเกมเนี่ยมันก็มีการใช้อาวุธปืนอันนี้มีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนที่จะทำให้เด็กสามารถเรียนรู้ถึงวิธีการเข้าถึงอาวุธได
0: ้ค่ะขออนุญาตแบ่งเป็นสองส่วนส่วนแรกคือเรื่องของการเรียนรู้จากสื่อนะครับที่มีการรับชมการเรียนรู้ภาพยนตร์คลิปความรุนแรงอะไรเงี้ยนะครับกับสองเรื่องของเกมในประเด็นเรื่องของเกมเนี่ยพูดกันมากว่ากรณีเด็กติดเกมโดยเฉพาะเกมที่ใช้ความรุนแรงและเด็กเองเนี่ยอาจจะมีชอบเกมที่มีการใช้ปืนข้อมูลนักวิชาการยังพบว่าเนี่ยนะครับว่าเด็กที่ติดเกมถ้าเล่นเกมทุกวันหลายชั่วโมงนะครับแล้วก็ถี่ๆซ้ำๆในเรื่องของการใช้ความรุนแรงเนี่ยไม่ใช่เป็นสาเหตุสำคัญที่สุดโทษนะไม่ใช่เป็นคำตอบสุดท้ายจะสรุปว่าเด็กคนนี้ติดเกมแล้วจะก่ออาชญากรรมความรุนแรงไม่ใช่นะครับ
1: ครับ
0: แต่ต้องมีปัจจัยเสี่ยงอื่นมาร่วมไปด้วยเช่นมาจากครอบครัวที่คุณพ่อคุณแม่หย่าร้างนะครับมีปัญหาเรื่องสภาพแวดล้อมการใช้ชีวิตอาจจะถูกกระทำอาจจะถูกบูลลี่สมมตินะครับโรงเรียนอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ขาดปัจจัยเรื่องสำคัญคือเรื่องของความรักที่มีระหว่างทั้งในครอบครัวจากคนในโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นเพื่อนคุณครูเขาบอกทำข้อมูลวิชาการเขาบอกว่าสายใยแห่งความรักเนี่ยตามแนวคิดพันธะทางสังคมจะเหนี่ยวรั้งไว้ให้เด็กเนี่ยกระทำหรือไม่กระทำสิ่งที่ละเมิดต่อกฎหมายนั่นหมายความว่าถ้าเด็กเนี่ยถึงแม้จะติดเกมที่ใช้ความรุนแรงแต่ถ้าครอบครัวมีสายใยแห่งความรักที่แน่นแฟ้นน่ะคุณพ่อคุณแม่คอยดูแลตลอดเนี่ยก็จะดึงวางไว้ลังไว้ไม่ให้เขาไปกระทำความผิดในทางกลับกันถ้าติดเกมแล้วมีปัจจัยเสี่ยงคือมาจากครอบครัวที่มีปัญหามาจากครอบครัวที่ใช้ความรุนแรงไปโรงเรียนก็ถูกเพื่อนบูลลี่สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยเสี่ยงทั้งหมดและจะทำให้เราพยากรณ์ได้ว่าเขามีแนวโน้มที่จะละเมิดกฎหมายแล้ว
2: ต่อเนื่องจากสิ่งที่อาจารย์พูดเลยครับก่อนที่เขาจะก่อเหตุในวันนี้ต้องมีการ

0: เตรียมการล่วงหน้าแน
1: ่ๆ
0: ดังนั้นมันมีปัจจัยเสี่ยงตัวกระตุ้นหรือมีอะไรที่เขาสะสมไว้ในใจไหมก่อนที่มันจะปะทุหรือระเบิดออกมาอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: แน่นอนครับผมเชื่อว่าหนึ่งคือมีการตัดเตรียมการเหตุผลเพราะว่าดูจากกระสุนปืนที่พบจำนวนมากนะครับแล้วก็ผู้บาดเจ็บเสียชีวิตอีกหลายๆนะครับสองคืออาวุธปืนที่มันต้องมีการจัดหามาว่าจัดหามายังไงและหามาได้อย่างไรก็คือมาจากคุณปู
0: ่
1: นะครับที่เป็นเจ้าของอาวุธปืนนะครับสามคือผมเชื่อว่าต้องมีการซักซ้อมตัดเตรียมเรื่องการยิงปืนเพราะฉะนั้นตรงนี้เลยเป็นประเด็นสำคัญที่นำไปสู่การใช้ความรุนแรงนะครับ
2: ค่ะอาจารย์คะการรายงานข่าวของสื่อมวลชนหรือแม้แต่การส่งต่อข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์มันอาจจะมีชุดข้อมูลบางอย่างที่เป็นการคาดการณ์ถึงพฤติกรร
0: ม
2: คาดการณ์ถึงแรงจูงใจในการก่อเหตุแต่ถ้ามันไม่ถูกต้องหรือมันอาจจะยังไม่ได้รับการยืนยันอาจารย์มองว่ามันจะส่งผลอย่างไรส่งผลต่อพฤติกรรมการเรียนแบบไหมคะอาจารย์
1: จริงแล้วต้องยอมรับว่าทุกครั้งที่เกิดเหตุการณ์ใช้ความรุนแรงจากข้อมูลการสาวิจัยทั่วโลกเราพบว่าคนที่รับชมไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่นะฮะถ้าชอบศึกษาในสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมีโอกาสซึมซับไปโดยไม่รู้ตัวเช่นไปชมคลิปที่ใช้ความแรง
0: ครับ
1: ก่อเหตุฆาตกรรมมะเร็งต่างพวกนี้บ่อยๆทีๆซ้ำๆเนี่ยกลายเป็นเราจะเรียนรู
0: ้ครับ
1: จะซึมซับไปหรือแม้กระทั่งการอยู่กับคนที่ใกล้ชิดที่มีพฤติกรรมการใช้ความแรงแบบเนี้ยถ้าพบกันเรื่องบ่อยๆทีๆซ้ำๆเจอกันอย่างเงี้ยเรียกว่าความเข้มข้นในการพบกันเนี่ยสิ่งนี้เกิดการเรียนรู้และมีปฏิสัมพันธ์และสามารถส่งต่อได้ด้วยเช่นในคำถามที่บอกว่าถ้าสื่อมีการนำเสนอผมเชื่อว่าตอนนี้สื่อกระแสหลักเนี่ยมีความระมัดระวังอยู่แล้วเราสังเกตดูได้ภาพอะไรต่างๆพวกนี้ไม่มีหลุดออกมานะครับแต่ผมกำลังกังวลอยู่นิดนึงตรงที่บางเพจที่อาจจะมีการต้องการเพิ่มยอดไลค์ engagement อะไรเงี้ยอันนี้อาจจะต้องมีความระมัดระวังในเรื่องของการเข้าถึงเพราะอะไรครับเราไม่ต้องการให้คนเนี่ยเรียนแบ
0: บ
1: โดยศึกษารูปแบบและพฤติการในการก่อเหตุนะครับซึ่งสังเกตดูได้วันนี้ก็ต้องชื่นชมตำรวจนะครับเพราะเท่าที่ผมสอบถามมาเนี่ยหลังจากตำรวจได้รับแจ้งเนี่ยปฏิบัติการตำรวจปัจจุบันเนี่ยเปลี่ยนใหม่คือเขาจะปฏิบัติการค้นหาผู้กระทำความผิดเลยนอกเหนือจากปิดกั้นสถานที่เกิดเหตุล้อมไว
0: ้
1: ก็จะทำให้คนที่ก่อเหตุเองเนี่ยรู้สึกว่าตำรวจมาแล้วและกำลังเข้าหาปฏิบัติการเพื่อหยุดยั้งสถานการณ์ลดการสูญเสียอันนี้จะเป็นที่มาครับว่าอาจจะทำให้เขาเนี่ยรู้สึกกดดันว่าตำรวจมานะครับ
0: อาจารย์ช่วยเทียบจุดเหมือนจุดต่างจากกรณีที่เกิดขึ้นณวันนี้กับการกราดยิงที่เกิดขึ้นในศูนย์การค้าที่ย่านสยามได้ไหมครับ
1: ต้องยอมรับว่านะครับประเด็นแรกความเหมือนคืออายุนะครับที่เป็นวัยที่อะไรไล่เรียกัน
0: ครับ
1: สองคือในเคสแรกนะเท่าที่ผมติดตามข่าวน้องอาจจะยังมีคุณพ่อคุณแม่ที่ยังใช้ชีวิตอยู่เพียงแต่ว่าอาจจะห่างมาเพราะมาเรียนหนังสือแต่ผมว่าสิ่งที่ความต่างกันก็คือในเคสหลังเนี่ยน้องก็คือคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้อยู่ด้วยถูกไหมครับ
0: ครับ
1: อยู่กับคุณปู่คุณย่าสะท้อนเห็นเรื่องอะไรครับทำไมเคส2เคสมีความต่างกันแต่คล้ายๆกันคือเรื่องของคำว่าความรักฟังดูพื้นฐานมาก
0: ครับ
1: แต่เป็นอะไรที่สำคัญมากๆนะครับคนเราเนี่ยถ้าคำนี้ขาดไปเนี่ยความรักที่คุณพ่อคุณแม่มีต่อลูกหรือลูกมีต่อคนในครอบครัวจะนำไปสู่ปัญหาอีกมากมายในประเทศไม่เฉพาะในประเทศไทยทั่วโลกข้อมูลจากสถานพินิจและเรือนจำในประเทศไทยเช่นกันซึ่งผมก็มีการศึกษามาอย่างต่อเนื่องกระทรวงที่ทำให้ผมวิเคราะห์มาต่อเนื่องนะกับ10ปีแล้วและพบว่าเกินกว่า 50% เนี่ยในเรือนจำและในสถานพินิจก็คือสถานที่ที่เด็กและเยาวชนกระทำความผิดมาจากครอบครัวที่มีปัญหาเช่นคุณพ่อคุณแม่หย่าร้างครอบครัวแตกแยกอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นก็วกกลับไปจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่สุดก็คือครอบครัวนะครับ
2: อาจารย์คะตอนนี้ผู้ปกครองที่ติดตามข่าวนี้อยู่คงจะมีความกังวลอย่างยิ่งนะคะทีนี้การที่ผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่จะไปต่อรองกับบุตรหลานเรื่องการเข้าถึงสื่อเข้าถึงเกมที่มีเนื้อหาความรุนแรงมันอาจจะยากอาจารย์มีคำแนะนำยังไงบ้างคะ
1: อันนี้เป็นคำถามที่ดีนะครับผมว่าปัจจุบันเนี่ยเราอาจจะต้องดูเรื่องการอบรมเลี้ยงดูให้ความรู้ความรักความเข้าใจน้องๆพอดีผมเนี่ยก็เป็นอาจารย์สอนแล้วเราก็อยู่ในวัยเด็กเช่นนักศึกษาปีหนึ่งเนี้ยนะครับเวลาเราคุยเราจะเข้าใจว่าเด็กเขาก็มีในมุมของเขาอ่ะนะครับน้องๆหนูๆเนี่ยฉะนั้นคุณแม่เวลาสอนน้องๆเนี่ยก็อาจจะไม่ต้องเอาวิธีการคิดว่าสมัยคุณแม่สมัยคุณพ่อสอนมาคุณปู่คุณย่าก็ยังสอนแบบนี้ยังทำแบบนี
0: ้
1: อันนั้นคือสมัยตั้งกี่ปีมาแล้วถูกไหมครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยสังคมเปลี่ยนเยอะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการพูดคุยอย่างเป็นผลมีความสำคัญมากไม่อยากใช้คำว่าต่อรองเช่นเด็กบอกว่าก็อยากจะเล่นเกมอ่ะอาจจะเล่นวันละประมาณ3ชั่วโมงอาจจะต้องบอกว่าหนูลดลงมาได้ไหมจะมีเงื่อนไขอย่างเงี้ยถ้าตัดไปทีเดียวเนี่ยเด็กอาจจะรู้สึกเหมือนขุ่นเคืองใจและอยู่ในใจ
0: ครับ
1: ขณะเดียวกัน

0: อันอย่างที่ผมเน้นแต่ช่วงแรกนะครับว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่มีการสื่อสารกับน้องเนี่ยรู้สึกว่าอาจารย์สื่อสารอะไรมีปัญหาตลอดต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ
1: ครับ
0: เคยมีอยู่เคสหลายปีแล้วนะครับตั้งแต่ผมรับราชการตำรวจก็เป็น10ปีแล้วผมเล่าประมาณ 7-8 ปีแล้วเนี่ยแต่ตอนนั้น10กว่าปีเนี่ยรับราชการในฐานะตำรวจสายปฏิบัติ
1: ครับ
0: คุณแม่น่ะโทรปรึกษาผู้กองช่วยหน่อยได้ไหมลูกคุณแม่น่ะอยู่ม.5 ไม่ยอมกลับบ้านพูดก็ไม่ฟัง
1: ครับ
0: ผมยังคิดในใจเลยว่าคุณแม่ครับผมเนี่ยเป็นตำรวจผมเป็นผู้กองไม่ได้อยู่กับน้องตลอด
1: ครับ
0: แล้วคุณแม่มาปรึกษาแต่เราก็ยินดีจะช่วยนะครับแต่หมายว่าแสดงคุณแม่ต้องมีอะไรถึงต้องให้ตำรวจมาช่วยสื่อสารถูกไหมแต่สุดท้ายเราก็ช่วยคุยกับคุณแม่มาฟังว่าคุณแม่สื่อสารกับน้องยังไงคุณแม่ดูยังไงมีเวลาไหมสุดท้ายจริงๆแล้วปัญหาอยู่ที่การสื่อสารคือคุยกันคนละโทนนะใช่ไหมฮะเราก็เลยเหมือนเป็นคนที่เชื่อมตำรวจก็ทำหน้าที่ได้ในการเชื่อมว่าคุณแม่ต้องลดโทนมาหน่อยนะอะไรน้องก็ได้ก็ต้องนิดนึงเราก็ไปคุยกับน้องเขาว่าทำไมหนูไม่ยอมฟังคุณแม่เพราะอะไรสุดท้ายเราก็ช่วยในการเจรจาหาตรงกลางนะครับ
1: ครับตำรวจก็ต้องช่วยทางด้านนี้ด้วย
0: ผมก็เชื่อปัจจุบันตำรวจก็ยังมีเจอปัญหาแบบนี้ครับครับ
1: อาจารย์ครับสิ่งที่อาจารย์พูดมาทั้งหมดเนี่ยปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าวันนี้บางทีพ่อแม่ไม่เห็นเพื่อนไม่เห็นครูก็ไม่เห็นสัญญาณ
0: ครับ
1: คนที่เกี่ยวข้องแวดล้อมไม่มีใครเห็นสัญญาณเหล่านี้เลยตัวเขาเองเขาก็คิดว่าเขาไม่มีใครไม่มีใครรัก
0: ครับ
1: แล้วแบบนี้เราจะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดเหตุแบบนี้ได้ยังไง
0: ถึงแล้วประเด็นแรกสำคัญมากผมคิดว่าเรื่องการประเมินความเสี่ยงหมายถึงว่าทั้งครอบครัวโรงเรียนต้องมีการสื่อสารกันและโดยเฉพาะคนในชุมชนด้วยสื่อสารหมายความว่าอย่างไรครับถ้าโรงเรียนพบว่าน้องเนี่ยไม่ยอมมาเรียนหนังสือหรือว่าห่างหายไปนานก็ต้องติดตามกับครอบครัวว่าไปไหน
2: ค
0: ุณพ่อคุณแม่อยู่ไหมดูแลน้องไหมสองคือมาดูความเสี่ยงต่อมาว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวหย่าร้างอยู่กับคุณปู่คุณย่าเริ่มมีความเสี่ยงมากขึ้นถูกไหมครับสามมาดูต่อเช็คไหมว่าคุณพ่อคุณแม่รับราชการไหมหรือคุณปู่คุณย่ารับราชการไหมที่เกี่ยวข้องเรื่องการใช้อาวุธผมว่าประเทศไทยเราไม่เคยวิเคราะห์อย่างน
1: ี้
0: นะเพราะอะไรครับนั่นหมายความว่าโอกาสในการที่เด็กเยาวชนเข้าถึงอาวุธเนี่ยเริ่มง่ายขึ้นแล้วประการต่อมาเวลามาโรงเรียนก็มาดูเรื่องสัญญาณบ่งบอกเช่นเขาถูกบูลลี่บ่อยไห
2: ม
0: หรือจะแก้ปัญหาเรื่องนี้ยังไงแล้วเพื่อนเคยมาให้ข้อมูลกับคุณครูคุณครูแก้ปัญหาอย่างไร
1: ครับ
0: อันจะเป็นปัจจัยเสี่ยงอีกประเด็นนึงมาแล้วนะครับประเด็นต่อมาโซเชียลมีเดียที่เขาใช้
1: ครับ
0: เคยมีไหมเขามีการโพสเช่นในเคสอย่างนี้ถ้าเกิดตรวจสอบข้อมูลแล้วพบว่าเป็นความจริงคือ โพสรูปปืน
1: ครับ
0: มาก่อนแล้วอ้าวเขาต้องการส่งสัญญาณว่าอะไรสิ่งเหล่านี้ถ้าเรามีการทำเป็นชุดข้อมูลประเมินความเสี่ยงเขาเราจะให้ค่าได้เลยว่าอันนี้มีความเสี่ยงสูงแล้วในเรื่องของการที่เด็กคนหนึ่งอาจจะกระทำอะไรที่ละเมิดกฎหมายหรือทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นต้องมีใครเข้าถึงก่อนคำว่าเข้าถึงไม่ได้เฉพาะเข้าถึงตัวของน้องเขาต้องเข้าถึงในใจของเขาถามว่าใครล่ะถูกไหมครับคุณปู่คุณย่าใกล้ชิดน้องก็อีเจเนเรชันหนึ่งถูกไหมครับเข้าถึงไหม
1: ครับอาจารย์วันนี้อาจารย์ให้ทั้งหลักการแล้วก็วิธีการนะครับในการที่จะป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำโดยเฉพาะหลักการเนี่ยวันนี้ผมฟังและจำขึ้นใจเลยต่อให้คนมีความเสี่ยงจะมีพฤติกรรมรุนแรงขนาดไหนถ้าเขามีความรัก
0: ครับ
1: ปลายทางความรุนแรงนั้นจะไม่เกิดวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากนะครับ
0: ขอบคุณครับ
2: ที่
1: ร
2: ่
1: วมให้ข้อสังเกตกับเราเป็นประโยชน์มากๆครับ
2: ขอบพระคุณค่ะตำรวจในพื้นที่จังหวัดชลบุรีขยายผลเพิ่มเติมหลังจากเกิดเหตุคดีอาชญากรรมของในป่องนะคะโดยตำรวจปราบปรามยาเสพติดได้เปิดปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นพื้นที่20จุดในพื้นที่ขั้วใหญ่ยึดยาบ้าไอซ์และยึดทรัพย์ได้ด้วยจำนวนหนึ่งค่ะส่วนผลการตรวจชันสูตรศพของ3คนพ่อแม่ลูกที่ถูกในป่องกับพวกฆาตกรรมอำพรางในพื้นที่จังหวัดชลบุรีนะคะแพทย์ระบุสาเหตุการเสียชีวิตเกิดจากกระสุนปืนทำลายสมองค่ะตำรวจสภ.ขั้วใหญ่ส่งมอบเอกสารแจ้งการเสียชีวิตของพ่อแม่ลูกที่ถูกในป๋องในทงในฟลุกในบอลฆาตกรรมอำพรางฝังดินที่ป่าละเมาะข้างทางเลียบทางด่วนมอเตอร์เวย์ตำบลขั้วใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีนะคะโดยระบุสาเหตุการเสียชีวิตเนื่องจากกระสุนปืนทำลายสมองเมื่อวันที่28มิถุนายนปี69เวลาตี4ซึ่งร่วมชันสูตรกับแพทย์โรงพยาบาลวัดยานสังวรารามสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจค่ะทีมข่าวไทย PBS สอบถามครอบครัวของผู้เสียชีวิตซึ่งอยู่ระหว่างการจัดพิธีชาปนกิจที่วัดทุ่งคาพวกเขาบอกว่าไม่ติดใจผลการชันสูตรถ้าดูเวลาและพยานหลักฐานทั้ง3คนหายออกไปจากบ้านเกือบเที่ยงคืนของวันที่27มิถุนายนด้านตำรวจค่ะก็คือพลตำรวจตรีวิรุณสุภสิงห์สิริปรีชาผู้บังคับการ สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจ

0: ระบุค่ะว่าหลังแพทย์รับร่างผู้เสียชีวิตในคดีนี้มาชันสูตรได้ตรวจสอบและตรวจพิสูจน์ศพอย่างละเอียดเท่าที่สามารถจะตรวจได้นะคะตรวจดูความสัมพันธ์ทางด้านสายเลือดเก็บ DNA น้องสาวผู้เสียชีวิตและคนในครอบครัวนำมาเปรียบเทียบเพื่อตรวจหาเอกลักษณ์บุคคลค่ะเนื่องจากศพเสียชีวิตและถูกฝังมานานมีการย่อยสลายและไม่มีลายนิ้วมือค่ะ
1: ผลการตรวจสอบครับพบผู้เสียชีวิตทั้ง3คนนะครับเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกันครับส่วนพี่น้องชาวรัสเซียได้เก็บ DNA ของแม่เพื่อเปรียบเทียบความสัมพันธ์ทางสายเลือดนะครับแม้ว่าร่างกายจะยังไม่เปลี่ยนสภาพไปมากยังคงเห็นรอยสักเสื้อผ้าของผู้เสียชีวิตที่ตรงกับวันที่หายตัวไปครับส่วนสาเหตุของการเสียชีวิตของพ่อแม่ลูกนะครับผู้ต้องหาอ้างว่าทวงหนี้ยาเสพติดแต่ญาติไม่ปักใจเชื่อครับแล้วก็มั่นใจว่าครอบครัวผู้เสียชีวิตไม่ได้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดวันนี้ตำรวจปราบปรามยาเสพติดเปิดปฏิบัติการคืนความปลอดภัยให้ชุมชนในพื้นที่จังหวัดชลบุรีนะครับปิดล้อมตรวจค้น20จุดทั่วพื้นที่ห้วยใหญ่จับกลุ่มผู้ต้องหาได้2คนครับซึ่งเป็นผู้ค้ารายย่อยในพื้นที่พร้อมกับยาบ้าและไอซ์และยึดทรัพย์ได้จำนวนหนึ่งครับ
0: ปฏิบัติการครั้งนี้เนื่องจากไปพบข้อมูลแล้วค่ะว่าตั้งแต่ปี2568มีเครือข่ายลำเลียงยาเสพติดหรือขบวนการที่เรียกว่านักบินภาคตะวันออกมีพฤติการลำเลียงยาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้านแล้วเอามาพักคอยเอาไว้ในพื้นที่ภาคกลางทั้งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสระบุรีและปราจีนบุรีก่อนกระจายไปยังนักค้ารายย่อยในพื้นที่ภาคตะวันออกโดยเฉพาะในจังหวัดชลบุรีสามารถยึดยาบ้าได้กว่า20ล้านเม็ดและไอซ์รวมแล้ว 3.3 ตันและจากการขยายผลเครือข่ายลำเลียงยาเสพติดโดยเฉพาะในตำบลห้วยใหญ่จังหวัดชลบุรีนะคะพบว่ายังมีกลุ่มนักค้ายาเสพติดระดับกลางและรายย่อยอยู่ในพื้นที่รวมไปถึงกลุ่มบุคคลที่เฝ้าระวังคือกลุ่มบุคคลพ้นโทษที่อาจจะยังมีพฤติการเกี่ยวข้องกับยาเสพติดโดยไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายค่ะ
1: เกือบ6ชั่วโมงนะครับที่เจ้าหน้าที่เร่งควบคุมไฟไหม้เป็นโกดังเก็บยางรถยนต์ครับอยู่ที่อำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีนะครับล่าสุดทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมครับได้สั่งให้อุตสาหกรรมจังหวัดเข้าไปตรวจสอบนะครับปรากฏว่าเบื้องต้นครับไม่พบใบอนุญาตโรงงานครับเจ้าหน้าที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่13ชลบุรีนะครับนำเครื่องตรวจวัดฝุ่นละอองสารอินทรีย์ระเหยง่ายและก๊าซตรวจสอบบริเวณโกดังเก็บยางรถยนต์ครับที่ไม่มีเลขที่อยู่ในตำบลคลองกิ่วอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีหลังเกิดไฟไหม้เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับผลการตรวจสอบพบค่าฝุ่นละอองสูงเกินมาตรฐานจากการเผาไหม้รุนแรงและมีกลุ่มควันดำลอยปกคลุมครับเนื่องจากวัสดุที่เกิดจากการเผาไหม้ส่วนใหญ่เป็นเศษยางรถยนต์เก่าครับ
2: เบื้องต้นเนี่ยค่าฝุ่นละออง PM 2.5 อยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างสูงขึ้นไปประมาณ700กว่านะครับก็ถือว่าอยู่ในช่วงที่เป็นอันตรายเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติงานก็ต้องมีการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลนะครับ
3: จากการที่ลงดูข้อมูลเบื้องต้นจุดที่มันไหม้นะมันมีกองยางหรือว่าด้านในมันเป็นลักษณะของการไหม้อะไรครับ
2: เท่าที่มองเบื้องต้นเนี่ยนะครับมันมีน่าจะมีทั้งเครื่องจักรด้วยแล้วก็ตัววัตถุดิบที่เป็นพวกยางนะครับ
3: เครื่องจักรนี่เป็นเครื่องจักรอะไรนะไว้ใช้สำหรับอะไรครับ
2: เขาที่ทราบเบื้องต้นก็จะเป็นโรงงานที่รีไซเคิลยางเก่าเอามารีไซเคิลนะครับ
0: สำนักงานควบคุมมลพิษจังหวัดระยองนำอุปกรณ์ไปตรวจวัดคุณภาพอากาศรอบโรงงานในรัศมี6กิโลเมตรจำนวน7จุดด้วยกันค่ะเพื่อประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะพื้นที่โรงเรียนแล้วก็ชุมชนโดยพบว่าคุณภาพอากาศยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานค่ะเนื่องจากห่างจากจุดเกิดเหตุและทิศทางลมเปลี่ยนแปลงส่งผลให้มลพิษเจือจางแต่ว่าเจ้าหน้าที่แนะนำให้ประชาชนกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุเด็กเล็กและผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจลองสังเกตอาการหากพบความผิดปกติให้รีบพบแพทย์และอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยหากยังได้รับผลกระทบจากควันหรือว่ามีกลิ่นรุนแรงค่ะ
1: จุดเกิดเหตุครับเป็นโกดังเก็บยางรถยนต์จำนวนมากนะครับแล้วก็อยู่ห่างจากชุมชนครับหลังใช้ความพยายามเกือบ6ชั่วโมงนะครับเจ้าหน้าที่ควบคุมไฟเอาไว้ได้ครับแต่ยังไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบด้านในอาคารได้นะครับจากการสังเกตครับเจอยางรถยนต์เก่าและเครื่องจักรอยู่ในอาคารรวมถึงกองเก็บยางรถยนต์ไม่ได้คุณภาพอยู่ในพื้นที่โล่งเป็นจำนวนมากครับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีบอกว่าจากการตรวจสอบโรงงานแห่งนี้นะครับไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานอยู่ระหว่างการตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งครับ

นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับสั่งการให้เจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลงพื้นที่ไปตรวจสอบอย่างละเอียดครับและรวบรวมหลักฐานพบว่ามีการลักลอบประกอบกิจการโดยไม่ได้รับอนุญาต

สามารถที่จะหยุดยั้งปัญหานี้ได้ส่วนหนึ่งก็มีข้อสังเกตว่าอาจจะเป็นเพราะช่องโหว่ช่องว่างของกฎหมายรวมทั้งนโยบายของไทยที่เอื้อต่อธุรกิจประเภทนี้เกี่ยวข้องด้วยหรือไม่ติดตามเรื่องนี้กับคุณออนอุษาพรหมออสค่ะ

0: ู้ชมคะจำนวนโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทยเรานะคะที่อาจจะเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษนะคะทั่วประเทศเลยค่ะอยู่ที่ 73,996 แห่งค่ะจำนวนนี้นะคะยังไม่รวมถึงสถานประกอบการที่อาจจะไม่ได้จดเป็นโรงงานแต่อาจจะมีการใช้สารเคมีอันตรายเช่นเดียวกันค่ะอย่างไรก็ตามนะคะโรงงานอุตสาหกรรมเป็นหนึ่งในตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจค่ะแต่ว่าประเทศไทยเราอาจจำเป็นจะต้องมีกฎหมายที่มากำกับดูแลจึงจะสามารถกำกับมลพิษจากแหล่งกำเนิดได้ค่ะแต่ดูเหมือนกฎหมายในการควบคุมกำกับติดตามตรวจสอบอาจไม่ทันค่ะเพราะว่าในช่วง8ปีที่ผ่านมาไทยเจอกับการลักลอบปล่อยน้ำเสีย265ครั้งลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรม117ครั้งโดยมากที่สุดนะคะก็จะพบอยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกถึง141ครั้งค่ะหากดูในรายจังหวัดค่ะก็พบที่จังหวัดระยองถึง43ครั้งจังหวัดชลบุรี35ครั้งและจังหวัดปราจีนบุรี30ครั้งค่ะจำนวนนี้นะคะยังไม่นับรวมถึงการตรวจสอบพบในช่วงครึ่งปีแรกของปี2569ค่ะโดยมูลนิธิบูรณานิเวศค่ะคาดการว่าการลักลอบทิ้งกากนี้ก็จะมีแนวโน้มที่สูงขึ้นค่ะเมื่อวิเคราะห์ถึงปัจจัยอะไรที่ทำให้เกิดการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมมากขึ้นนะคะนอกจากจำนวนโรงงานอุตสาหกรรมที่มากขึ้นในทุกๆปีแล้วเรายังพบว่าในอดีตค่ะประเทศไทยเราก็เคยมีกฎหมายค่ะที่อนุญาตให้มีการก่อตั้งโรงงานกำจัดขยะโรงงานรีไซเคิลจากคำสั่งคสช.ค่ะขณะที่มาตรการในการกำกับดูแลนะคะก็ยังมีช่องว่างโดยปัญหาการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมค่ะก็เกิดขึ้นในไทยมานานตั้งแต่ยุคอีเทิร์นซีบอร์ดค่ะที่อุตสาหกรรมหนักนั้นขยายตัวทำให้กากอุตสาหกรรมก็เพิ่มขึ้นแม้ว่าจะมีระบบการติดตามการขนส่งแต่ก็ยังพบการลักลอบทิ้งระหว่างทางก่อนถึงสถานที่กำจัดอีกจุดเปลี่ยนสำคัญก็คือคำสั่งคสช.ที่4ทับ2559ค่ะที่ยกเว้นการบังคับใช้ผังเมืองเปิดทางให้โรงงานกำจัดของเสียรีไซเคิลและเตาเผาของเสียอันตรายตั้งในหลายพื้นที่ค่ะต่อมาปี2560มีการพัฒนา EEC ก็ทำให้โรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นตามและในปี2561ค่ะจีนก็ประกาศแบนการนำเข้าขยะส่งผลให้ฐานการรีไซเคิลจำนวนหนึ่งก็ย้ายเข้าสู่ประเทศไทยโดยเฉพาะในพื้นที่ EEC และในปี2563ค่ะก็มีการเปลี่ยนสีผังเมืองเปิดทางเปลี่ยนพื้นที่เกษตรกรรมเพื่อรองรับอุตสาหกรรมด้วยอาจารย์สมนึกจงมีวสินผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย EEC Watch ก็ระบุว่ามีการออกใบอนุญาตภายใต้คำสั่งคสช.มากกว่า 1,600 ฉบับค่ะแม้ว่าประกาศนี้จะถูกยกเลิกไปในปี2568แต่ก็ยังมีคำขออนุญาตที่ยื่นไว้ก่อนกฎหมายมีผลบังคับใช้จำนวนมากค่ะเมื่อโรงงานเกิดขึ้นแต่กฎหมายควบคุมอาจตามไม่ทันแม้ว่าจะมีความพยายามแก้ไขพ.ร.บ.โรงงานและพ.ร.บ.วัตถุอันตรายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลและบทลงโทษแต่หลายประเด็นค่ะก็ถูกปรับลดระหว่างการพิจารณาทำให้บทลงโทษยังไม่เข้มข้นพอที่จะยับยั้งการกระทำผิด
1: ตอนนั้นถึงขั้นพูดถึงพ.ร.บ.โรงงานจะต้องปรับให้มันหลายล้านบาทหรือปรับตามความเป็นจริงมีโทษจำคุกหลายปีไม่ใช่จำคุกแค่2ปีอย่างเงี้ยเพราะว่าจำคุกหรือปรับ 200,000 บาทสูงสุดนะปัจจุบันคือ 200,000 บาทแต่สุดท้ายพอไปศาลเนี่ยมันเหลืออยู่ 60,000 40,000 นั้นมันไม่ได้ทำให้ผู้กระทำผิดเกรงกลัวการกระทำผิดมันก็กระทำเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าความขลังหรือความศักดิ์สิทธิ์กฎหมายมันน้อยมากเมื่อเทียบกับกำไรที่เขาจะได้โดยเฉพาะทุนที่เข้ามาส่วนใหญ่ก็ต้องยอมรับว่าเป็นทุนจีนก็คือบริษัทที่จีนเขาไม่ให้อยู่แล้วก็ย้ายมาในประเทศไทยเนี่ยเขามาอยู่กันแล้วมันมี EC ก็ช่วยด้วยคำสั่งคสช.ก็ช่วยด้วยเขาก็เลยเข้ามาตั้งกันเป็นคอมมูนิตี้เลยสมมติกากของคนนี้ก็ไปเป็นวัตถุดิบของคนนั้นอย่างเงี้ยก็วนกันไปวนไปจนเหลือกากสุดท้ายกากสุดท้ายแทนที่จะกำจัดฝังกบให้ถูกต้องตามหลักวิชาการแล้วก็ตามหลักที่กรมโรงงานบังคับกากอันตรายก็ต้องไปเรื่องอันตรายกากไม่อันตรายก็ไปไม่อันตรายมีที่กำจัดถูกต้องปรากฏเปล่าเขาก็เอาที่เหลือไปลักลอบทิ้ง
0: สอดคล้องกับมูลนิธิบูรณานิเวศค่ะที่พบว่าการกำกับดูแลโรงงานอุตสาหกรรม

0: ภายใต้กฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบันก็ยังไม่ทันต่อความรุนแรงและสถานการณ์จริงจึงมีความพยายามค่ะที่จะเสนอกฎหมาย PRTR ที่จะบังคับให้โรงงานอุตสาหกรรมเปิดเผยข้อมูลแบบ Open Data ที่แสดงชนิดปริมาณการปล่อยสู่สิ่งแวดล้อมทุกประเภทรวมถึงแสดงข้อมูลการนำของเสียไปบำบัดหรือกำจัดแต่รัฐบาลก็ไม่ได้ผลักดันให้เดินหน้าต่อค่ะหลังจากกฎหมายนี้ผ่านวาระ1และกมธ.ก็ศึกษาเสร็จสิ้นแล้วก่อนยุบสภาทำให้ต้องไปเริ่มนับหนึ่งใหม
1: ่ PRTR จำได้ไหมครับผมก็เป็นเลขาของคณะกรรมการวิสามัญเนี่ยมันทำไปผ่านวาระ1แล้วนะครับมีอยู่43มาตราซึ่งอันนี้มันจะแท็กได้เลยว่าอะไรเข้ามาบ้างกากมาอยู่ที่ไหนบ้างจนกากสุดท้ายมันอยู่ตรงไหนอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นกฎหมายที่บอกว่าใช้กับอุตสาหกรรมก่อนในปีแรกอีก5ปีส่วนอื่นค่อยมาใช้มี43มาตราแล้วทุกหน่วยงานก็เห็นด้วยเพียงแต่ยุบสภาไปก่อนพอยุบสภาไปรัฐบาลอนุทินท่านไม่หยิบขึ้นมาพอไม่หยิบขึ้นมาก็ต้องให้ประชาชนไปผลักดันใหม่ผลักดันใหม่เราก็ต้องไปเริ่มกันใหม่ก็เดี๋ยวก็ต้องไปผ่านอะไรล่ะรับหลักการใช่ไหมฮะก็ตั้งกรรมธิการวิเอกกฎหมายดีๆแบบเนี้ยหรือพรบโรงงานเนี่ยรอบนี้ก็จะแก้แล้วอะอันนี้ถ้าแก้อีกอ่ะจะผลักดันให้มันไปถึงขั้นที่เคยพูดกันไหมร่างพรบ CE คือ Circular Economy เศรษฐกิจหมุนเวียนเนี่ยอันเนี้ยผลักดันมาอยู่ตรงไหนแล้วอย่างเงี้ยซึ่งเรื่องนี้มันต้องรีบเร่งไง
0: ปัญหาการลักลอบทิ้งกากในพื้นที่ภาคตะวันออกยังแก้ไม่ได้ขณะเดียวกันกฎหมายก็ยังตามไม่ถึงนะคะแต่เรากลับพบว่ารัฐบาลมีความพยายามค่ะที่จะขยายพื้นที่ EEC ไปยังจังหวัดปราจีนบุรีค่ะซึ่งชาวบ้านปราจีนบุรีนะคะก็บอกว่าตอนนี้ปราจีนเองก็กำลังเผชิญปัญหาจากอุตสาหกรรมหนักอยู่การขยายพื้นที่ไปปราจีนอาจจะเป็นการไปซ้ำเติมปัญหาในพื้นที่และที่สำคัญนะคะก็มองว่ารัฐบาลควรจะกลับไปแก้ไขปัญหาพื้นที่ EC เดิมให้ดีซะก่อน
2: ขอบคุณคุณออนอุตสาค่ะ
3: ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับดูเหมือนว่าตอนนี้การลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคตะวันออกจะไม่ใช่แค่ปัญหาสิ่งแวดล้อมแล้วนะครับหลังจากคนที่ออกมาตีแผ่ข้อมูลในฐานะนักปกป้องทรัพยากรของชุมชนถูกข่มขู่แล้วก็ถูกคุกคามครับเขาอ้างว่ามีอย่างน้อย2คนนะครับที่ถูกตั้งค่าหัวแล้วก็ฟ้องปิดปากนี่เป็นคลิปวิดีโอที่ถูกบันทึกไว้เมื่อปี2567ครับขณะที่นายสุเมธเหรียญพงนามนักปกป้องสิทธิมนุษยชนด้านสิ่งแวดล้อมในนามเครือข่ายปราจีนเข้มแข็งร่วมเรียกร้องให้หน่วยงานรัฐอนุญาตให้ชาวบ้านตำบลศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีเข้าไปตรวจสอบโรงงานรีไซเคิลครับซึ่งตอนนั้นพบว่ามีเสียงคล้ายระเบิดแล้วก็กลุ่มควันสีส้มกลิ่นเหม็นลอยฟุ้งกระจายออกมาจากโรงงานนะครับแล้วก็พบว่าที่ผ่านมาครับนายสุเมธยังออกมาเปิดเผยข้อมูลทุนจีนที่เข้ามาประกอบกิจการรีไซเคิลผิดกฎหมายหลายแห่งในพื้นที่ภาคตะวันออกรวมถึงการเปิดโปงการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมครับการขนส่งของเสียอันตรายจนทำให้ผู้ประกอบการนั้นเสียผลประโยชน์นายสุเมธอ้างว่าตั้งแต่ปี2566จนถึงตอนนี้มีเหตุการณ์ที่ถูกข่มขู่คุกคามอย่างชัดเจนอย่างน้อย3ครั้งครับครั้งแรกครับเป็นการต่อสู้กับโรงงานรีไซเคิลทุนจีนในอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีครับหลังจากตัวเขาออกมาเปิดเผยข้อมูลนะครับว่ากากอุตสาหกรรมและขยะอิเล็กทรอนิกส์ภายในโรงงานส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมภายนอกครับ
2: ครั้งที่2ค่ะเป็นกรณีที่ออกมาคัดค้านการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA ของโรงงานรีไซเคิลและภายในนิคมอุตสาหกรรมในตำบลบ่อทองอำเภอกบิลบุรีจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งครั้งนั้นถูกผู้มีอิทธิพลคุกคามถึงขั้นระบุหาคนชี้เป้านะคะและครั้งที่3ค่ะปี2568บอกว่าได้รับแจ้งมาจากแหล่งข่าวบอกว่าตัวเขาและนายสุนทรคมคายนักปกป้องสิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อมอีกคนถูกตั้งค่าหัวคนละ2ล้านบาทพร้อมคำเตือนให้ย้ายที่อยู่เปลี่ยนรถและเก็บตัวหลังออกมาเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมและโรงงานรีไซเคิลผิดกฎหมายกว่า20แห่งและที่ทำให้รู้สึกว่าการข่มขู่มันดูจะใกล้ตัวมากขึ้นก็คือช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาสุนัขที่บ้านตายและพบร่องรอยการให้อาหารพร้อมกับมีบุคคลแปลกหน้าเข้ามาติดตามค่ะ
4: นี่มันเกิดหนักๆก็ประมาณปี66 67 68 69เนี่ยคือมันไล่กันมาเนาะที่เราเริ่มทำเกี่ยวกับทุนจีนนะก็จะมาหนักสุดก็67เราก็ปิดโรงงานจีนเถื่อนกลุ่มนี้ก็ประมาณ5โรงเนาะ5โรงตอนนั้นเราก็ถูกค้นบ้านนะครับที่เราถูกค้นบ้าน

0: เพราะว่ามันก็มีชื่อของนักการเมืองระดับชาติอยู่ด้วยก่อนนั้นก็ยิ่งหนักนะหมายถึงว่าทั้งการคุกคามข่มขู่ติดตามไล่ล่าการดักฟังการปิดล้อมเนาะการส่งคนเข้ามาคุยที่บ้าน
1: เมื่อวานนี้ครับคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนหรือกปอพชนะครับร่วมกับเครือข่ายองค์กรสิทธิมนุษยชนครับออกมาเรียกร้องให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติและกระทรวงมหาดไทยเร่งสืบสวนการว่าจ้างมือปืนและกลุ่มอิทธิพลที่เกี่ยวข้องนะครับระหว่างนี้จะขอให้สนับสนุนดูแลความปลอดภัยให้กับทั้งสองคนครับและขอให้กระทรวงยุติธรรมเร่งบังคับใช้มาตรการในการคุ้มครองพยานเชิงรุกและพัฒนาระบบป้องกันการคุกคามทางกายภาพและการฟ้องคดีเชิงยุทธศาสตร์ที่ปิดกั้นการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือสแลปครับ
2: เมื่อวานนี้กรณีที่ตัวแทนของมหาวิทยาลัยบูรพาให้ข้อมูลกับคณะกรรมการการกฎหมายชุดของนายรังสิมันต์โรมนะคะโดยอ้างว่ากรณีที่ม.บูรพาถูกยกเลิกการจัดสอบข้าราชการท้องถิ่นแล้วก็ถูกแทรกแซงประเด็นนี้วันนี้มีคำอธิบายเพิ่มเติมโดยนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรนะคะออกเอกสารชี้แจงอธิบายถึงไทม์ไลน์เรื่องการจัดสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นปี68และชี้แจงถึงเหตุผลที่มีการยกเลิกการจ้างทางมหาวิทยาลัยบูรพาเพราะว่า TOR ส่อจะทำให้รัฐเสียหายค่ะท่ามกลางการจับตาถึงเจตนาตอบโต้ข้อมูลการสอบข้อเท็จจริงของกรรมาธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนของสภาผู้แทนราษฎรและมหาวิทยาลัยบูรพาอ้างเหตุเลิกจ้างและไม่ร่วมเป็นคู่สัญญากับทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสทสืบเนื่องจากถูกแทรกแซงลวงลูกและต่อรองนั่นทำให้สทค่ะโดยนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรรักษาราชการแทนอธิบดีได้โพสต์หนังสือชี้แจงเรื่องการจัดสอบข้าราชการท้องถิ่นปี66นะคะบอกว่าเป็นไปตามกฎหมายและคำสั่งคสช.ที่8/2560และอำนาจของกกลางหรือคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานท้องถิ่นโดยมี2มหาวิทยาลัยของรัฐมายื่นเสนอราคาค่ะซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเป็นผู้ชนะขณะที่มหาวิทยาลัยบุรพายื่นอุทธรณ์และเมื่อเหตุและผลฟังขึ้นก็กลายเป็นผู้ชนะและเหตุที่ต้องยกเลิกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีก็เพราะว่ากลุ่มเครือข่ายการต่อต้านการทุจริตยื่นร้องจากนั้นก็ตั้งคณะกรรมการสอบและลงนามร่วมกันต่อต้านการทุจริตก่อนจะนำ TOR มาพิจารณาดูและพบว่ามีช่องว่างที่อาจจะทำให้เกิดความเสียหายขึ้นจึงกำหนดมาตรการป้องกันเพิ่มเติมตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะและนั่นก็เป็นที่มาของกระบวนการจัดหาใหม่และถือว่าเป็นดุลพินิจของสทที่จะยกเลิกการจ้างได้โดยนายนิรัตน์ยืนยันบอกการกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการใหม่เป็นไปอย่างรัดกุมมากยิ่งขึ้นค่ะ
1: สอดคล้องกับคำอธิบายของนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์นะครับที่ชี้แจงว่าข้อสังเกตของกรรมาธิการและมหาวิทยาลัยบูรพาพิสูจน์ไม่ได้ครับแต่เจตนาของนายอนุทินชาญวีรกูลที่ต้องการให้การสอบเกิดความโปร่งใสและจุดยืนในการลงนามร่วมการต่อต้านการทุจริตกับปปช.ปปท.และปปป.ขณะเดียวกันก็ยืนยันนะครับว่าการประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านชุดใหม่ต้องรอให้กระบวนการเพิกถอนเป็นไปตามลำดับขั้นซึ่งคาดว่าจะเริ่มพิจารณาผู้สอบผ่านเข้าบรรจุได้อาจจะเป็นช่วงเดือนตุลาคมแล้วครับ
3: ตอนนี้เดี๋ยวรอระยะเวลากระบวนการให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็รอดูบัญชีที่มีการขอมารวมไปถึงบัญชีที่จะมีอันว่างหลังจากมีการถอดถอนออกไปแล้วนะครับก็อันนี้เป็นหน้าที่ของกรมที่ต้องบริหารบัญชีซึ่งก็อาจจะเป็นในช่วงเดือนตุลาคมอันนี้ต้องไปดูความเหมาะสมของกรมอีกทีนึงเป็นหน้าที่ของกรมที่ต้องไปจัดการนะครับว่าจะเรียกจะเอาชุดไหนก่อนหรือจะยังไงก่อนใช่ครับ
1: นายอาสพลสันไตรภพประธานกรรมาธิการปปช.ของสภานะครับแถลงชี้แจงครับบอกว่าขบวนการทุจริตสอบท้องถิ่นก่อตัวมานานตั้งแต่ปี62ถึงปี64ครับโดยเฉพาะที่จังหวัดศรีสะเกษมีการเรียกเงินแลกตำแหน่ง 5-8 แสนบาทจริงสืบเนื่องจากเคยรับเรื่องมาแล้วแล้วก็นำผู้ร้องไปร้องต่อกระทรวงมหาดไทยครับแต่ท้ายที่สุดไม่สามารถจับกุมได้ครับ
4: เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมพูดมาเนี่ยต้องการจะยืนยันว่ากระบวนการโกงสอบท้องถิ่นมันเกิดขึ้นตั้งแต่ในอดีตแต่ว่ามันจับไม่ได้ทำไมถึงจับไม่ได้เพราะว่าคนที่เกี่ยวข้องมันเล็กมาก

0: ยกตัวอย่างในกรมสถ.เนี่ยคนที่สามารถโกงสอบท้องถิ่นได้มีตำแหน่งเพียงแค่5ตำแหน่งที่เกี่ยวข้องคืออธิบดีกรมรองอธิบดีที่เกี่ยวข้องผอ.กองผอ.กลุ่มแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญมีแค่5คนแค่นั้นเองซึ่งในการจัดสอบในปี62และปี64เนี่ยถามว่าทำไมจับไม่ได้เพราะผลประโยชน์มันลงตัวแต่ในการจัดสอบปี68เนี่ยมันจับได้เนื่องจากมีการเปลี่ยนอธิบดีหลายคนโควต้าที่ไปรับมามันอาจจะเกินผลประโยชน์ไม่ลงตัวแต่ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่พวกเราได้รู้ว่ากระบวนการนี้มีอยู่จริง
1: สำหรับการประชุมกกลางเมื่อวานมีรายงานนะคะบอกว่าที่ประชุมก็ถกกันนานกว่า2ชั่วโมงเกิดจากกสทหรือคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นนะคะเห็นแย้งกันเรื่องอำนาจจึงมีการถกเถียงกันก่อนจะเปิดโหวตสรุปข้อยุติ21ต่อ14เสียงค่ะชี้ขาดบอกเป็นอำนาจของกกลางที่จะต้องเป็นมติเห็นชอบทั้งเรื่องการเพิกถอนชื่อคนที่ทุจริตสอบและการขึ้นบัญชีผู้สอบได้ชุดใหม่และหลังจากระบุแล้วนะคะว่าเป็นอำนาจของกกลางก็มีข้อสังเกตอีกบอกถกรายละเอียดกันถี่ถ้วนรอบด้านขึ้นโดยย้ำถึงการเรียงลำดับผู้สอบผ่านที่ไม่มีการแก้คะแนนทั้งหมดและให้สิทธิ์ผู้ที่ไม่มารายงานตัวและถอนตัวหรือผู้ที่ถูกเพิกถอนจากข้อกล่าวหาทุจริตสอบมีสิทธิ์ร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ได้ส่วนการเรียกเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนต่างๆอันนี้ยังไม่มีข้อสรุปนะคะและกำหนดจะประชุมกันออนไลน์กับทางกจังหวัดทุกจังหวัดเพื่อซักซ้อมแนวปฏิบัติร่วมกันในวันที่10สิงหาคมนี้ค่ะ
2: ที่ศรีสะเกษครับกรณีของคนที่จ่ายเงินไปแล้วแต่สุดท้ายไม่มีชื่อบรรจุนะครับตอนนี้ตรวจสอบแล้วมีทั้งหมด19รายด้วยกันครับทางตำรวจยืนยันนะครับบอกว่านายหน้าที่เรียกเงินไปหลายแสนบาทเป็นเจ้าหน้าที่รัฐครับในสัปดาห์หน้าปปช.จะลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติมไทย PBS พยายามเข้าขอข้อมูลนะครับจากผู้บริหารท้องถิ่นแห่งหนึ่งในอำเภอน้ำเกลี้ยงจังหวัดศรีสะเกษครับเป็นหนึ่งในอปท.ที่ถูกอ้างว่ามีเจ้าหน้าที่2คนนะครับรับหน้าเป็นนายหน้ารับเงินโดยมีผู้หลงเชื่อจ่ายเงินไปครับพยายามติดต่อทวงถามแต่ก็ถูกปฏิเสธให้ข้อมูลโดยอ้างว่าไม่ได้อยู่ในพื้นที่พลตำรวจตรีสุภชัยสักกรินทร์พาณิชกุลผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษครับบอกว่าตอนนี้มีผู้อ้างตัวเป็นผู้เสียหาย16รายนะครับเข้าแจ้งความเรียบร้อยแล้วไปแจ้งความกับพนักงานสอบสวนตามภูมิลำเนาแนวทางในการสอบสวนพบว่าผู้อ้างตัวเป็นผู้เสียหายพุ่งเป้าไปที่นายหน้าและผู้ประสานงานครับซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการรับเงินและจากการสอบสวนยังพบข้อมูลว่าบุคคลดังกล่าวเป็นเจ้าหน้าที่รัฐครับ
3: อำเภอเมืองอุทุมพรน้ำเกี้ยงนักที่ไหนอ
4: ำเภอศรีอุทุมพร
3: อุทุมพรราศีเนี่ยประมาณ5-6อำเภอ
4: แล้วตอนนี้คดีไปถึงไหนแล้วคร
3: ับ คดีกำลังจะสอบพยานอยู่ระหว่างจะสอบพยานถ้าทางน่าสำนวนนะอยู่ครับปปช.จะมาสอบพยาน
4: คร
3: ับ ส่วนใหญ่เป็นเจ้าที่ของรัฐเมื่อเจ้าที่ของรัฐเนี่ยเรียกรับเป็นความผิดตามกฎหมายปปช.ก็เป็นจะต้องส่งปปช.ภายใน30วันตั้งแต่รับคำร้องทุกข์อันนี้ตำรวจจะต้องทำเรื่องเนี่ยส่งปปช.ไปเพราะว่าเป็นเจ้าส่วนใหญ่เป็นเจ้าที่ของรัฐที่เรียกรับเอาเงินทุจริตเรื่องนี้
1: ผู้บังคับการจังหวัดศรีสะเกษบอกว่าแม้คนที่อ้างตัวว่าเป็นผู้เสียหายจะมีการเจรจากันเพื่อหาทางคืนเงินแต่มันก็เป็นคนละส่วนกันกับคดีอาญาค่ะเพราะว่ากรณีนี้มันไปเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่รัฐไม่สามารถถอนแจ้งความเพื่อยุติคดีได้ขณะที่พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างการดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายส่วนสำนวนการสอบสวนอันนี้เตรียมส่งให้คณะกรรมการปปช.นะคะเพราะว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งปปช.ก็เตรียมลงพื้นที่สอบสวนเพิ่มเติมสัปดาห์หน้าสำหรับการจัดส่งรายชื่อคนที่ถูกเพิกถอนสิทธิ์ที่มีการระบุว่าเดี๋ยวจะส่งไปยังคณะกรรมการระดับจังหวัดตรวจสอบเบื้องต้นหลายจังหวัดบอกยังไม่ได้รับการประสานมาจากส่วนกลางมีเพียงการเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์เท่านั้นอย่างจังหวัดนครราชสีมามีผู้ได้รับผลกระทบ153คนสูงเป็นอันดับ3ของประเทศค่ะซึ่งนายอนันต์ถ้ำทองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมาบอกยังไม่ได้รับรายชื่ออย่างเป็นทางการเพราะฉะนั้นยังไม่สามารถยืนยันจำนวนที่แท้จริงได้และบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังคงปฏิบัติงานกันตามปกติค่ะ
2: ที่จังหวัดมหาสารคามครับมีผู้ผ่านการสอบ68คนนะครับทั้งหมดครับไปทำงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่แล้วท้องถิ่นจังหวัดบอกว่ายังไม่ได้รับราย

0: ชื่ออย่างเป็นทางการเหมือนกันครับผู้ที่มีรายชื่อปรากฏในข้อมูลที่เผยแพร่ขณะนี้ยังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์นะครับแล้วก็ต้องรอผลการตรวจสอบอย่างเป็นทางการครับส่วนที่บุรีรัมย์พบผู้ที่มีค่าคะแนนสอบผิดปกติ11คนครับจากผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งไปแล้ว81คนท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์บอกว่าภายในเดือนนี้ครับคณะกรรมการระดับจังหวัดจะตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งหนึ่งว่าผู้ที่บรรจุแต่งตั้งไปแล้วมีค่าคะแนนผิดปกติจริงจำนวนเท่าไหร่กันแน่หลังจากนั้นก็จะเอาชื่อเข้ากรจังหวัดนะครับเพื่อพิจารณาต่อไปครับ
1: ตั้งแต่มีปัญหาเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนรั่วไหลออกไปก็มีคนตั้งคำถามถึงมาตรการที่รัฐจะออกมาว่าจะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้อย่างไรนะคะวันนี้มีคำอธิบายเพิ่มเติมจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีบอกว่ารับทราบแล้วรับเรื่องว่าปัญหาการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นวาระระดับชาติรัฐไม่ได้เพิกเฉยต่อปัญหาที่เกิดขึ้นค่ะขณะเดียวกันผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยชี้แจงหลังจากถูกระบุว่าอันนั้นเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่มีการเอาบัญชีของผู้ใช้งานไปสืบค้นข้อมูลของกรมการขนส่งทางบกผิดปกติโดยยืนยันค่ะว่าบัญชีของผู้ใช้งานก็เป็นบัญชีที่ทางกรมการขนส่งทางบกอนุญาตให้ใช้ในการติดตามคนที่ใช้ทางพิเศษคนที่ขึ้นทางด่วนแต่ไม่จ่ายเงินค่ะจากกรณีที่กรมการขนส่งทางบกหรือขบ.พบการรั่วไหลของข้อมูลทะเบียนรถที่เกิดจากการเชื่อมต่อข้อมูลกับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือกทพ.โดยพบว่ามีการนำบัญชีของผู้ใช้งานไปสืบค้นข้อมูลแบบผิดปกตินายสุรเชษฐ์เหล่าพูนสุขผู้ว่าการกทพ.ระบุค่ะว่ากทพ.การทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกให้สืบค้นข้อมูลทะเบียนรถเพื่อใช้ในการติดตามเจ้าของรถที่ใช้ทางพิเศษแต่ไม่ชำระค่าผ่านทางเพื่อดำเนินการออกหนังสือแจ้งให้ชำระค่าผ่านทางยืนยันบอกเป็นเพียงผู้ใช้งานระบบหรือ user ไม่ได้เชื่อมต่อผ่าน API หรือมีสิทธิ์ในการเข้าถึงระบบหลักของกรมการขนส่งทางบกรวมถึงไม่มีอำนาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงในฐานข้อมูลและจากการตรวจสอบภายในก็ไม่พบพฤติกรรมที่เข้าข่ายเป็นการโจมตีหรือการแฮกระบบค่ะหลังจากตรวจพบบัญชีผู้ใช้งานที่มีลักษณะการสืบค้นข้อมูลผิดปกติทางกรมการขนส่งทางบกก็ได้ระงับสิทธิ์การเข้าใช้งานระบบเอาไว้ชั่วคราวและให้กำหนดพนักงานรีเซ็ตพาสเวิร์ดทุก90วันค่ะ
2: มีเจ้าที่ประมาณ4ท่านนะครับในการใช้โปรเจคเตอร์เดียวแหละนะครับแต่ก็ใช้ในฝั่งของการทางแต่ต้องเรียนอย่างนี้ว่าในการเชื่อมโยงข้อมูลของการทางเราก็เป็นแค่ยูเซอร์หนึ่งนะครับเวลาเข้าไปขอบอไม่สามารถเข้าไปเป็นระบบลิงเกจหรือ API อย่างที่เขากังวลกันนะครับเราไม่มีแอคเซสตรงนั้นนะครับ
0: ด้านนายกิตติโคสาวิสุทธิ์ประธานกรรมการศูนย์ประสานงานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศภาคการธนาคารครับบอกว่าปัญหาข้อมูลรั่วจากระบบหน่วยงานราชการอาจจะไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะครับแต่กำลังสะท้อนว่าหน่วยงานของรัฐกำลังตกเป็นเป้าโจมตีทางไซเบอร์ครับขณะนี้มีการปรับรูปแบบการทำงานที่ซับซ้อนมากขึ้นนะครับใช้ AI ในการช่วยวิเคราะห์หาช่องโหว่โดยเสนอให้หน่วยงานรัฐเร่งปรับระบบการทำงานให้เท่าทันกับภัยไซเบอร์ครับแล้วก็สร้างผู้เชี่ยวชาญความปลอดภัยไซเบอร์ภายในหน่วยงานด้วยขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลนะครับบอกว่าปัญหาข้อมูลรั่วไหลถือว่าเป็นวาระแห่งชาติครับที่รัฐบาลให้ความสำคัญนายกได้มอบให้ทุกหน่วยงานเร่งยกระดับการคุ้มครองข้อมูลแล้วสำหรับการแก้ปัญหาเร่งด่วนนะครับก็คือการเร่งปรับระบบการยืนยันตัวตนให้เร็วที่สุดหลังพบว่า username และ password รั่วไหลทั่วโลกมากกว่า 50,000 ล้านบัญชีครับและทุกหน่วยงานต้องเร่งตรวจสอบยกเลิกบัญชีผู้ใช้งานเก่าที่ไม่มีการใช้งานแล้วส่วนความคืบหน้าในการสอบสวนครับเจ้าหน้าที่สามารถติดตามเส้นทางของข้อมูลที่ถูกนำออกไปก่อนที่จะเข้าสู่ตลาดมืดได้แล้วและตำรวจไซเบอร์อยู่ระหว่างการขยายผลเพื่อติดตามตัวผู้กระทำผิดครับ
3: เส้นทุกอย่างค่อนข้างเห็นชัดเจนมากๆแล้วก็ไปถึงขั้นไปเจอพื้นที่ที่ข้อมูลที่ถูกดึงไปแล้วเสร็จปุ๊บถูกเอาไปครอสเช็คก่อนที่จะเอาไปขายในตลาดมันมีไปจนถึงตรงนั้นแล้วแล้วก็ทางตำรวจไซเบอร์เองได้มีการดำเนินการไปยึดเซิร์ฟเวอร์ต่างๆนานาแล้วเพราะฉะนั้นข้อมูลทุกอย่างกำลังถูกขยายความอย่างรวดเร็วครับก็เดี๋ยวอันเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยผมขออนุญาตให้รอสักนิดนึงเดี๋ยวมาทันแต่ในส่วนระหว่างนี้เนี่ยพวกเราก็ดำเนินการทุกทางที่
1: นายชัยชนกระบุสาเหตุเกิดจาก

0: การที่ผู้กระทำผิดไปซื้อ username และ password ของหน่วยงานมาจากตลาดมืดค่ะก็เป็นเรื่องที่ต้องขอความร่วมมือในเวทีโลกในการแก้ไขขณะที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานภาครัฐที่ระบุข้อมูลรั่วไหลนั้นก็ต้องไปดูกันในเชิงกฎหมายให้ชัดเจนส่วนคนที่นำข้อมูลออกไปเผยแพร่ต่อมีความผิดตามกฎหมายแต่การดำเนินคดีก็ต้องมีผู้เสียหายเป็นคู่กรณีในการไปร้องทุกข์กล่าวโทษค่ะ
1: วันนี้เป็นวันสุดท้ายในกำหนดการเยือนไทยของมินอองหลายผู้นำรัฐบาลเมียนมานะครับซึ่งตามกำหนดการก็คือการเยือนอาคารรัฐสภาครับเพื่อคุยกันการประสานงานด้านงานนิติบัญญัติของสองประเทศนะครับแต่ระหว่างนั้นครับปรากฏว่าอาจารย์อนุสรธรรมใจส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนครับเดิมแจ้งกับเจ้าหน้าที่ว่าจะไปรอยื่นหนังสือให้กับมินอองหลายในการร่วมมือในการแก้ปัญหาแต่ปรากฏว่าอาจารย์อนุสรตะโกนครับมีข้อความที่เรียกร้องเรื่องของสิทธิมนุษยชนรวมไปถึงสันติภาพครับเมื่อสักครู่ครับเป็นช่วงเวลาที่เจ้าหน้าที่รัฐสภานะครับเข้าชาร์จและเชิญตัวนายอนุสรธรรมใจส.ส.กรุงเทพมหานครพรรคประชาชนออกจากพื้นที่ครับหลังขึ้นไปบนเวทีแล้วก็ตะโกนอย่างต่อเนื่องด้วยคำว่าเพื่อสันติภาพเพื่อมนุษยธรรมจนสร้างความตื่นตกใจแก่คณะแล้วก็ทุกฝ่ายครับเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยเกิดขึ้นในช่วงที่นายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภานะครับอยู่ระหว่างจัดพิธีต้อนรับพลเอกอาวุโสมินอองหลายประธานาธิบดีของเมียนมาและคณะครับในฐานะแขกของรัฐบาลที่บริเวณโขงปลาอานนท์หน้าห้องรับรองพิเศษของอาคารรัฐสภานะครับก่อนจะเข้าพบและหารือแบบทวิภาคีเพื่อส่งเสริมความร่วมมือกับฝ่ายนิติบัญญัติของไทยครับในการเยือนไทยอย่างเป็นทางการนายมงคลนะครับแสดงความยินดีต่อการหารือร่วมกันพร้อมกับชื่นชมนโยบายการพัฒนาประเทศของเมียนมาครับที่มุ่งเน้นการส่งเสริมการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนแล้วก็ยืนยันถึงความพร้อมส่งเสริมความร่วมมือกับรัฐสภาเมียนมาและไทยครับ
0: ซึ่งหลังจากเกิดเหตุนายอนุสรได้ชี้แจงบอกว่าได้แจ้งการเข้าร่วมสังเกตการและยื่นหนังสือถึงประธานวุฒิสภาเพื่อเรียกร้องให้ผู้นำเมียนมาแก้ไขปัญหาฝุ่นพิษข้ามพรมแดนและการสนับสนุนกระบวนการฟื้นฟูประชาธิปไตยในเมียนมาพร้อมย้ำค่ะว่ารัฐบาลและรัฐสภาไทยไม่ควรปูพรมแดงต้อนรับผู้นำเผด็จการและจากนี้ไปก็จะตั้งกระทู้ถามถึงข้อเท็จจริงด้วยค่ะ
2: แล้วผมเป็นตัวแทนของชาวบ้านของประชาชนผมก็ไม่ต้องมาหิ้วผมก็ได้ผมเดินเอาไปเองได้นะฮะเราก็คงจะตั้งกระทู้ถามรัฐบาลโดยเฉพาะตั้งกระทู้ถามกระทรวงต่างประเทศและกระทรวงที่เกี่ยวข้องในการที่จะเกิดให้เกิดการแก้ไขปัญหาร่วมกันในการที่จะทำให้ปัญหาตามแนวชายแดนปัญหาข้ามพรมแดนนี่มันลดลงและทำให้เกิดการฟื้นฟูสันติภาพและประชาธิปไตยในพม่าในเมียนมาน
1: ายนิรัตอยู่พักดีสมาชิกวุฒิสภาครับในฐานะประธานคณะกรรมการการต่างประเทศเปิดเผยถึงกำหนดการต้อนรับผู้นำเมียนมานะครับที่เป็นไปตามกระบวนการทางการทูตและธรรมเนียมการเยือนของทั้งสองฝ่ายและเพื่อการผลักดันความร่วมมือการแก้ปัญหาครับแล้วก็ยังคงย้ำว่าไทยเหมาะสมที่จะเป็นตัวกลางประสานแก้ปัญหาระหว่างรัฐบาลเมียนมาและชนกลุ่มน้อยรวมถึงการแก้ปัญหาสแกมเมอร์สารพิษปนเปื้อนแม่น้ำและฝุ่นพิษข้ามพรมแดนครับ
0: ในห้วงเวลานี้มีท่าทีสำคัญมาจากกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาและฟิลิปปินส์นะคะในฐานะประธานอาเซียนค่ะออกมาเรียกร้องอีกครั้งให้เมียนมาปล่อยตัวองซานซูจีและนักโทษทางการเมืองคนอื่นๆอย่างไม่มีเงื่อนไขค่ะฟิลิปปินส์ออกแถลงการในฐานะประธานอาเซียนยินดีที่ผู้แทนคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศหรือ ICRC ได้เข้าพบนางองซานซูจีอดีตที่ปรึกษาแห่งรัฐเมียนมาเมื่อวันจันทร์บอกว่าถือเป็นก้าวสำคัญในการเดินหน้าสู่การเจรจาปรองดองของทุกฝ่ายและหวังว่าการเข้าพบจะเกิดขึ้นได้เป็นปกติและขยายไปสู่การเข้าถึงนักโทษการเมืองคนอื่นโดยย้ำถึงข้อเรียกร้องเรื่องการปล่อยตัวซูจีโดยสมบูรณ์อย่างไม่มีเงื่อนไขซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อใจและบรรยากาศที่จะนำไปสู่สันติภาพและเสถียรภาพที่ยั่งยืน

0: ในเมียนมาพร้อมทั้งย้ำถึงบทบาทของผู้แทนพิเศษอาเซียนในการพูดคุยกับทุกฝ่ายในเมียนมาและหวังว่าจะได้รับอนุญาตให้เข้าพบซูจีด้วยเช่นกันขณะที่สำนักกิจการเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาแสดงความหวังค่ะว่าการเยือนของ ICRC จะเป็นจุดเริ่มต้นของการเข้าถึงความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมขององซานซูจีและนักโทษการเมืองคนอื่นๆพร้อมทั้งเรียกร้องให้ปล่อยตัวซูจีทันทีแบบไม่มีเงื่อนไขและกองทัพเมียนมาพูดคุยกับทุกกลุ่มเพื่อยุติความขัดแย้งในประเทศค่ะ
1: ผู้พิพากษาในรัฐนิวเม็กซิโกของสหรัฐครับสั่งปรับบริษัทเมตาเจ้าของ Facebook และ Instagram เพิ่มอีก567ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับหลังจากวินิจฉัยว่ามีส่วนเป็นอันตรายต่อสุขภาพจิตของเด็กครับบริษัทเมตาออกแถลงการยืนยันนะครับว่าบริษัททำงานอย่างหนักเพื่อให้ผู้ใช้งานแพลตฟอร์มของบริษัทปลอดภัยและมีความโปร่งใสในการจัดการกับบัญชีผู้ใช้งานของผู้ไม่หวังดีและเนื้อหาที่เป็นอันตรายครับพร้อมทั้งแสดงความเชื่อมั่นในการปกป้องวัยรุ่นบนโลกออนไลน์นะครับและเดินหน้าคัดค้านข้อกล่าวหาที่ไม่เป็นความจริงเมตาบอกว่าจะยื่นอุทธรณ์คำสั่งศาลหลังจากผู้พิพากษาในรัฐนิวเม็กซิโกสั่งให้เมตาจ่ายเงินเพิ่มอีก567ล้านดอลลาร์สหรัฐตีเป็นเงินไทยประมาณ 18,700 ล้านบาทครับรวมเป็นตัวเลขสั่งปรับทั้งสิ้น942ล้านดอลลาร์สหรัฐตีเป็นเงินไทยมากกว่า 31,000 ล้านบาทครับผู้พิพากษาบอกว่าบริษัทเมตานะครับก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญต่อสาธารณะไม่ต่างกับโรงงานที่ผลิตโฆษณาและเนื้อหาเป็นสินค้าและก่อมลพิษจากการทำอันตรายต่อจิตใจและแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กๆพร้อมทั้งสั่งให้บริษัทเมตาครับดำเนินมาตรการปกป้องความปลอดภัยของผู้ใช้งานอายุน้อยในรัฐนิวเม็กซิโกนี่ถือเป็นครั้งแรกนะครับที่รัฐในสหรัฐชนะคดีบริษัทเมตาจากประเด็นเรื่องความปลอดภัยของเด็กครับซึ่งปัจจุบันเมตายังถูกยื่นฟ้องร้องในประเด็นลักษณะนี้อีกหลายพันคดีทั่วประเทศครับ
0: กรณีการเปิดประตูระบายน้ำเขื่อนปากมูลค่ะเป็นหนึ่งในกลไกในการฟื้นฟูเยียวยาระบบนิเวศและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนนะคะตอนนี้ผ่านมา36ปีนับตั้งแต่มีการสร้างเขื่อนชาวบ้านก็ยังคงต่อสู้เรียกร้องความเป็นธรรมและมีข้อเสนอเร่งด่วนต่อรัฐบาลเพื่อให้เกิดการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมติดตามในขยายเสียงเปลี่ยนเมืองกับคุณวิภาพรวัฒนวิทย์ค่ะ
2: เพราะหลังจากมีการสร้างเขื่อนปากมูลก็ทำให้ระบบนิเวศเสียหายปลาไม่สามารถว่ายทวนน้ำขึ้นไปวางไข่ได้อาชีพประมงพื้นบ้านก็ได้รับผลกระทบไปด้วยค่ะซึ่งทุกปีจะต้องมีมติคณะทำงานบริหารจัดการน้ำเขื่อนปากมูลเพื่อกำหนดวันปิดเปิดประตูเขื่อนซึ่งปีนี้กำหนดมาแล้วค่ะมีการเปิดประตูระบายน้ำเขื่อนปากมูลวันที่30กรกฎาคม2569ไปติดตามเรื่องนี้กับนักข่าวพลเมืองมูลนิธิสื่อสร้างสุขค่ะ
3: บริเวณหน้าประตูเขื่อนปากมูลเต็มไปด้วยพานปลาจากหลายหมู่บ้านในหลายอำเภอหลังจากที่บานประตูเขื่อนปากมูลซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านหัวเหวตำบลโขงเจียมอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีถูกยกขึ้นเพื่อระบายให้น้ำที่อยู่ด้านบนไหลลงด้านล่างก่อนจะไปบรรจบกับแม่น้ำโขงที่บริเวณแม่น้ำสองสี
4: มันเป็นความรู้สึกคือว่าปีนึงมีครั้งนึงแปลว่าก็จะตื่นตัวพอสมควรมาหากินมาหว่านแหทุกปีเขาก็พอได้ทุกปีก็พอได้กินชาวบ้านก็มารวมตัวกันทุกหมู่บ้านมาครับมาใกล้บ้านใกล้หรือเชียงมาเพราะว่ามันเป็นประเพณีแล้วเพราะว่าก็มาหากินด้วยกัน
3: การเปิดเขื่อนในแต่ละปีแม้ชาวบ้านส่วนมากด้านเหนือเขื่อนจะได้ประโยชน์ในขณะเดียวกันชาวบ้านด้านล่างเขื่อนอย่างบ้านหัวเหวกับมีเสียงสะท้อนในเชิงลบเพราะการเปิดประตูระบายน้ำทำให้น้ำไหลแรงจนไม่สามารถจับปลาได้ตามวิถีปกติ
5: ถ้าเปิดเขื่อนตะละปีเนาะชาวบ้านก็มีปัญหากันทั้งเทิงเพิ่นก็อยากให้เปิดทั้งลุมคือเพิ่นก็อยากให้ปิดเนื่องจากทั้งลุมนี่ถ้าเปิดปุ๊บมันหาปลาบ่ได้ค่ะน้ำมันก็แห้งอย่างที่เห็นและชาวบ้านก็หาปลาบ่ได้เพราะว่าทุกคนมีอาชีพหาปลาค่ะปกติตั้งแต่สมัยตะกี้เฮาก็หาอยู่หากินน้ำกันเนาะหาอยู่หากินน้ำกันทุกบ้านจะต้องมาหากินอยู่นี่นะคะสร้างความเดือดร้อนให้อยู่
3: ในระยะเวลากว่า

0: 30ปีหลังการเกิดขึ้นของเขื่อนปากมูลส่งผลให้น้ำไม่สามารถขึ้นลงและไหลตามธรรมชาติเงื่อนไขนี้จึงมีผลต่อชาวบ้านทั้งในแง่บวกและลบนี่คือเสียงสะท้อนในบริบทปัจจุบันของกลุ่มชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบจากเขื่อนปากมูลนักข่าวพลเมืองสื่อสร้างสุขรายงาน
1: ข้อมูลจากงานวิจัยไทยบ้านในช่วงทดลองเปิดประตูระบายน้ำปี2544ถึงปี2545ค่ะพบว่าสายพันธุ์ปลาสามารถฟื้นกลับมาได้สูงถึง156ชนิดเลยนะคะในช่วงเวลาที่แม่น้ำไหลอย่างอิสระในช่วงที่ประตูระบายน้ำถูกเปิดออกตามฤดูการวางไข่ของปลาลักษณะนี้เป็นการคืนตู้กับข้าวธรรมชาติให้กับชุมชนค่ะการเคลื่อนไหวของภาคประชาชนปีนี้คุณสดใสสังโศกผู้ประสานงานเครือข่ายประชาชนจับตาน้ำท่วมอุบลและเขื่อนแม่น้ำโขงนะคะระบุข้อเสนอเร่งด่วนถึงรัฐบาล4ข้อด้วยกันค่ะ1ก็คือต้องจ่ายเงินชดเชยเยียวยาทันทีแบบไร้เงื่อนไข2ก็คือเปิดประตูระบายน้ำเขื่อนถาวรเถอะตามหลักนิเวศวิทยาและให้มีการกระจายอำนาจรับรองสิทธิชุมชนในการร่วมจัดการน้ำด้วยนะคะที่สำคัญคือข้อ4ให้ยุติการสร้างเขื่อนแห่งใหม่บนสายน้ำโขงเพราะมันจะไปกระทบกระเทือนระบบนิเวศอื่นๆด้วยค่ะรวมถึงมีข้อเสนอที่ให้ทบทวนระหว่างความมั่นคงทางพลังงานกับความมั่นคงทางอาหารมันเกี่ยวกับพลังงานยังไงเพราะเขื่อนบนน้ำโขงก็ไปผลิตกระแสไฟฟ้าก็ตั้งคำถามไปยังกระทรวงพลังงานค่ะปรับได้ไหมแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยหรือว่าแผน PDP เนื่องจากตอนนี้ไทยเราก็มีกำลังไฟฟ้าสำรองล้นเกินระบบอยู่แล้วนะคะสองก็คือส่งไปถึงกระทรวงสาธารณสุขอยากจะให้มีการส่งเสริมแหล่งโปรตีนจากปลาธรรมชาติแทนการแจกจ่ายยาหรือว่าอาหารเสริมซึ่งเรื่องทั้งหมดนี้ยืนยันความสำคัญว่าทำไมต้องเปิดประตูระบายน้ำเขื่อนปากมูลค่ะ
2: การเปิดประตูเขื่อนปากมูลเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่าเป็นการเปิดโอกาสให้คนเด็กกลับไปหาปลาให้คนได้ไปกินปลาและก็เป็นการฟื้นฟูธรรมชาตินะคะให้ใช้แม่น้ำได้ไหลอิสระให้ปลาได้กลับมารอเลี้ยงคนในภาคอีสานคนในประเทศไทยนะคะเพราะนั้นก็ขอยืนยันว่าความสำคัญของการเปิดเขื่อนปากมูลถาวรในแม่น้ำไหลอิสระเป็นการเปิดโอกาสเติมเต็มเศรษฐกิจเปิดโอกาสให้คนหาปลาได้มีความมั่นคงทางอาหารบนสถานการณ์ที่กำลังย่ำแย่บนสถานการณ์ที่เศรษฐกิจกำลังล่มสลายเนาะคนรับมาบ้านคนกับสุดมีมีมองหาอยู่หากินค่ะ
1: การต่อสู้ที่ยาวนานกว่า36ปีก็เพื่อให้มีการฟื้นฟูเยียวยาชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนนะคะปัญหานี้สมัชชาคนจนได้มีการสื่อสารกับสาธารณะผ่านช่องทางออนไลน์อย่างต่อเนื่องแล้วก็ทำงานร่วมกับนักวิชาการในพื้นที่ค่ะด้านหนึ่งศาสตราจารย์ดร.กนกวรรณมโนรมท่านมองว่าข้อเสนอของชาวบ้านยังไม่ได้รับการตอบสนองอย่างเป็นรูปธรรมค่ะ
3: ข้อเรียกร้องของชาวบ้านได้รับการตอบสนองไม่ว่าจะเป็นเปิดประตูเขื่อนถาวรไม่ว่าจะเงิน 500,000 บาทไม่ว่าจะที่ดิน15ไร่ไม่ได้รับการตอบสนองเลยและก็ไม่บรรลุผลเลยอันนี้คือสิ่งที่อาจารย์เห็นแล้วก็รัฐบาลก็ซื้อเวลามาเรื่อยๆรัฐบาลก็ฉลาดมากในการที่จะดีลหรือสัมพันธ์กับชาวบ้านคือให้คำตอบไว้พอเปลี่ยนรัฐบาลก็โอเคเริ่มใหม่ตัวอย่างเช่นพลเอกชวลิตสัญญาว่าโอเคเราจะให้นะที่ดิน15ไร่นะหรือไม่ก็ 500,000 บาทนะพอคุณชวนขึ้นมาก็ไม่ได้แล้วหลังๆมารัฐบาลทหารด้วยก็จะฟรีซเอาไว้ทำเหมือนจะช่วยทุกครั้งเลยจะมีการสำรวจนั่นนี่โน่นมันก็ไม่เป็นจริงอันนี้ข้อเท็จจริงนะอาจารย์คิดว่ามันไม่รับการตอบสนอง
4: เป้าหมายสูงสุดของเราคือเปิดเขื่อนตลอดเราไม่ต้องการปิดเขื่อนแล้วต้องการเปิดทุกปีต้องมีการเปิดเขื่อนให้เราไม่งั้นเราอยู่ไม่ได้แต่ละปีเพราะว่าต้องอาศัยป่าทรัพยากรจากทะเลสาบเขมรเข้าสู่แม่น้ำโขงมาสู่แม่น้ำมูล
1: คำถามสำคัญคือผ่านมาหลายรัฐบาลทำไมปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านถูกทิ้งไว้ข้างหลังตลอดเลยนะคะทั้งสองท่านคะในวันที่7ถึง8สิงหาคมนี้ชาวบ้านเขาจะจัดกิจกรรมรวมพลคนกินปลาแม่น้ำมูลและแม่น้ำโขงค่ะจัดกันที่ท่าเรือหาปลาริมแม่น้ำมูลอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีเลยนะคะอยากชวนทั้งสองท่านรวมถึงคุณผู้ชมทางบ้านไปร่วมกิจกรรมและเรียนรู้วิถีคนลุ่มน้ำมูลที่นั่นด้วยค่ะ
5: ขอบคุณคุณวิภาพรค่ะ
6: ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับศึก CV ครับสนาม2ที่เชียงใหม่นะครับทีมชาติไทยทำผลงานเปิดสนามแรกได้อย่างสวยงามครับติดตามกับคุณสุทธาสินีครับ

0: สวัสดีค่ะสำหรับทีมวอลเลย์บอลไทยนะคะชนะฟิลิปปินส์3เซตรวดค่ะและเกมนี้นะคะบุ๋มบิ๋มชัชชุออนโมกศรีนั้นก็กลับมาลงสนามครั้งแรกในรอบ7เดือนเธอยอมรับว่ามีความกังวลอยู่บ้างค่ะศึกวอลเลย์บอล CV Cup 2026สัปดาห์ที่2ที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีนะคะนัดเปิดสนามทีมชาติไทยแชมป์จากสนามแรกในชุดสีน้ำเงินเจอกับทีมชาติฟิลิปปินส์ค่ะแมตช์นี้โค้ชออสกิติพงษ์รัชตะเกรียงไกรจัดผู้เล่นชุดใหญ่ลงสนามนะคะก็นำโดยบุ๋มบิ๋มชัชชุออนโมกศรีที่กลับมาลงสนามอีกครั้งในรอบ7เดือนเล่นร่วมกับศศิภาพรจันทสูตรนะคะจันทวิสูตรอัชราพรคงยศทัพดาวนึกแจ้งแก้วกัลยากมลทลาแล้วก็พรพันธ์เกิดปราดค่ะเซตแรกเนี่ยฟิลิปปินส์เน้นบล็อกแน่นทำแต้มนำ8-5แต่ว่าหลังจากนั้นแก้วกัลยาเสิร์ฟพาไทยรันสกอร์พลิกขึ้นนำ11-8ก่อนที่สาวไทยจะเล่นได้ผ่อนคลายนะคะเร่งเครื่องแต่ก็มีการผสมการรุกเข้าไปเอาชนะไปได้ในที่สุด25-19ขึ้นนำ1-0เซตค่ะเซตที่2สาวไทยส่งบีมพิมพิชยาลงมาเพิ่มความเด็ดขาดในเกมรุกนะคะขยับนำห่าง19-9แม้ว่าฟิลิปปินส์จะพยายามไล่ทำแต้มแต่สาวไทยก็ยังปิดเซตไปได้ด้วยสกอร์25-17ค่ะนำ2-0เซตเซตที่3ไทยปรับเกมบอลเร็วนะคะส่งกัลยารัตน์ขุนเมืองแล้วก็วิมลรัตนพันธ์ลงสนามเกมสูสีเสมอที่12คะแนนค่ะก่อนที่ช่วงท้ายบล็อกแล้วก็บอลสั้นของไทยจะกลับมาทำงานนะคะไก่วิมลรัตน์ตบปิดแมตช์ให้ไทยชนะไป25-19ไทยชนะฟิลิปปินส์เด็ดขาดนะคะและหลังจบเกมบุ๋มบิ๋มชัชชุออนเผยว่าการกลับมาลงสนามเกมแรกในรอบ7เดือนมีความกังวลเล็กน้อยค่ะแล้วก็ยังต้องปรับจังหวะกับเซตเตอร์ขณะที่โค้ชออนก็พอใจกับชัยชนะนะคะโดยเฉพาะเห็นลูกทีมเสิร์ฟเอสไปถึง11ลูกและนัดต่อไปจะเจอกับอินโดนีเซียค่ะที่ชนะเวียดนามมา3-2เซต
1: ยังไม่เป็นไปตามภาพในหัวของเราที่เราคิดไว้แต่ว่าก็พยายามอยู่ค่ะแล้วก็อาจจะมีกังวลนิดหน่อยว่าเอ้ยพอเขาเล่นดีกันมากเนี่ยแล้วพอมีเราเข้ามาในทีมเนี้ยมันก็กังวลว่าเอ๊ะอาจจะเป็นเราหรือเปล่าที่แบบจังหวะมันไม่สมูทมันไม่ราบรื่นอะไรค่ะก็แอบมีกังวลนิดนึงก็น่าจะเป็นจังหวะตีกับตัวเซตแหละค่ะเพราะว่าเราก็เป็นตำแหน่งทั้งรับแล้วก็ลุกอะไรเงี้ยค่ะมันก็ต้องมีการคุยกันมากขึ้นโค้ชก็บอกว่าเอ้ยเขาก็ไม่ได้กดดันเราว่าเราจะต้องแบบเป็นคิลเลอร์ขนาดนั้นอะไรเงี้ยเขาก็บอกให้เราก็สเต็ปบายสเต็ปค่ะค่อยๆเป็นค่อยๆไป
2: ครับอินโดนีเซียก็เป็นทีมที่ดีนะครับเขาก็พัฒนาตัวเองมาเยอะผมก็ชื่นชมด้วยตัวเกมรับเขาดีอินโดนีเซียนะครับเราประมาทไม่ได้เราต้องมีการเสิร์ฟที่ดีมีสปีดมีความเร็วที่ดีเลยนะครับแล้วก็การสกัดกั้นเราต้องทำดีเพราะว่ามิดเดิลบล็อกของอินโดนีเซียดีมากตัวตบหัวเสาเขาเอาไซฮิเตอร์ออปสิตก็ดีอยู่ในเกมที่ดีคือเออร์เลอร์น้อยนะครับวันนี้ที่เขาสามารถที่เอาชนะเวียดนามได้ผมก็แสดงความยินดีด้วยนะก็คิดว่าเราก็ไม่ประมาทนะเราจะเก็บรายละเอียดของเรานะให้ดีที่สุดนะ
0: และบรรยากาศหลังจบการแข่งขันค่ะเต็มไปด้วยความอบอุ่นเลยนะคะเพราะว่ามีการฉลองวันเกิดครบรอบ32ปีให้กับทิพย์แก้วกัลยากมลทลาค่ะซึ่งเธอเป็นบอลเร็วของทีมชาติไทยนะคะแฟนๆก็ปรบมือกันเต็มสนามค่ะสำหรับโปรแกรมการแข่งขันนัดต่อไปของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยในศึก CV Cup นะคะวันพรุ่งนี้เจออินโดนีเซียนะคะเวลา 16:15 ค่ะแมตช์สำคัญอีกรายการหนึ่งวันพรุ่งนี้นะคะก็คือการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคัพค่ะซึ่งไทยจะเจอกับเมียนมานะคะโค้ชแอนโทนีฮัสซันนั้นเชื่อมั่นว่าไทยจะเก็บชัยชนะได้แล้วก็เป็นแชมป์กลุ่มด้วยนะคะแต่ว่าสิ่งที่คาดหวังก็คือหวังว่าไทยจะไม่มีผู้เล่นบาดเจ็บค่ะก่อนที่จะเริ่มการแถลงข่าววันนี้นะคะโค้ชแอนโทนีฮัสซันเป็นตัวแทนทีมชาติไทยกล่าวแสดงความเสียใจต่อเหตุยิงที่โรงเรียนเทพศิรินนทบุรีพร้อมเป็นกำลังใจให้บุคลากรทุกคนก้าวผ่านช่วงเวลานี้ไปให้ได้ค่ะสำหรับฟุตบอลอาเซียนคัพตลอด3นัดที่ผ่านมาไทยเอาชนะลาวมาเลเซียและฟิลิปปินส์เก็บ9คะแนนเต็มนะคะรั้งจ่าฝูงกลุ่ม B ซึ่งหากชนะหรือว่าเก็บผลเสมอกับเมียนมาได้ก็จะคว้าแชมป์กลุ่มทันทีค่ะส่วนเกมวันพรุ่งนี้โค้ชทัศน์ยอมรับว่าการเตรียมทีมหลังจากจบเกมที่เจอกับฟิลิปปินส์ก็ถือว่าราบรื่นเนื่องจากว่าลูกทีมนั้นได้พักฟื้นร่างกายก็ฟื้นฟูสภาพอย่างเต็มที่นะคะแล้วก็พร้อมสำหรับเกมที่จะพบเมียนมาซึ่งเป้าหมายก็คือการเอาชนะและก็คว้าแชมป์กลุ่มให้ได้โดยไร้นักเตะที่บาดเจ็บหรือติดโทษแบนค่ะ

0: ในขณะที่ชัยพลอดทนกองกลางของทีมบอกว่าทีมจะไม่ประหวาดนะคะพร้อมขอกำลังใจจากแฟนบอลไทยให้เข้ามาเชียร์กันเต็มสนามค่ะ
1: เราแน่นอนครับเราก็ตั้งเป้าว่าพรุ่งนี้เราต้องเก็บชัยชนะให้ได้ครับเพื่อเป็นแชมป์กลุ่มของสายครับแล้วก็เพื่อแฟนบอลครับแต่เราก็ไม่ประมาทคู่แข่งครับเพราะคู่แข่งเป็นทีมที่แข็งแกร่งในสายของเราครับก็อยากให้แฟนบอลในวันพรุ่งนี้ก็อยากให้แฟนบอลทุกคนเข้ามาเชียร์กันเยอะๆครับก็พวกเราจะทำให้เต็มที่ครับจะทำให้ดีสุด
0: สำหรับการซ้อมล่าสุดนะคะโฮนัสสันได้มีการปรับโปรแกรมจากเดิมที่ต้องฝึกซ้อมที่สนามราชมังคลากีฬาสถานมาซ้อมที่สนามบีจีปทุมนะคะเพื่อลดเวลาการเดินทางแล้วก็ป้องกันอาการล้าที่เกิดขึ้นเกมวันเสาร์นี้นะคะมีรายงานว่าแฟนบอลทีมชาติเมียนมาซื้อตั๋วเข้าชมเกมเต็มโควต้า 1,500 ใบเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วกำลังทำเรื่องขอเพิ่มโควต้าเป็น 3,680 ที่นั่งด้วยพวกเขาหวังว่าเมียนมาจะชนะทีมชาติไทยให้ได้2ประตูขึ้นไปเพื่อโอกาสในการเข้ารอบขณะที่ตั๋วเข้าชมเกมฝั่งทีมชาติไทยนั้นตอนนี้เหลือทุกโซนค่ะสถานการณ์ในกลุ่ม B นะคะไทยมี9คะแนนรั้งจ่าฝูงส่วนอันดับที่2ก็เป็นของมาเลเซียโดยมีคะแนนเท่าอันดับที่3เมียนมาอยู่ถึง6คะแนนส่วนอันดับที่4ฟิลิปปินส์นะคะมี3คะแนนและลาวแพ้รวดไม่มีคะแนนค่ะในทางทฤษฎีนะคะถ้าเมียนมาชนะไทย2ประตูขึ้นไปเนี่ยต้องไปลุ้นให้ทางด้านของมาเลเซียชนะฟิลิปปินส์ไม่ต่ำกว่า5ลูกด้วยนะคะไทยถึงจะตกรอบแต่ว่าในทางปฏิบัติก็หวังว่าจะเกิดขึ้นได้ยากนะคะตอนนี้กลับไปที่คุณเจษฎาคุณอริสาค่ะ
2: ขอบคุณคุณสุทธาสินีครับ
3: กระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยผลการตรวจสอบข้อมูลในระบบและแอปหมอพร้อมหลังจากมีประชาชนร้องเรียนมากว่า 7,000 คนนะคะพบว่าข้อมูลส่วนใหญ่ก็เป็นการเข้ารับบริการจริงๆมีบางส่วนค่ะเกิดจากการคลาดเคลื่อนในการบันทึกข้อมูลแต่ที่น่าสนใจมีอยู่ประมาณร้อยละ 0.3 อาจจะเกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายไม่ถูกต้องหรือเบิกเท็จนะคะโดยเตรียมตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงค่ะนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขระบุว่าการตรวจสอบยังอยู่ระหว่างการดำเนินการหลายประเด็นเพื่อพิจารณาดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดยืนยันค่ะหากผู้เสียหายกังวลว่าข้อมูลที่ออกไปจะกระทบกับการทำประกันสุขภาพเอกชนกระทรวงก็พร้อมออกหนังสือชี้แจงให้กับบริษัทประกันตามความประสงค์ของผู้เสียหายนายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขบอกว่าจากการตรวจสอบข้อมูลทั่วประเทศมีผู้ร้องเรียนกว่า 7,000 คนรวมแล้วก็ 18,000 รายการด้วยกันค่ะ
2: ผลการตรวจสอบครับ 35.8% นะครับเป็นการรับบริการจริงครับ 32.9% เป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดการดำเนินงานครับ24.8% เป็นความผิดพลาดจากการบันทึกข้อมูลครับและ 6.2% เป็นกรณีอื่นๆขณะที่ข้อมูลที่อาจเกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายไม่ถูกต้องมี 0.3% ครับส่วนสาเหตุของข้อมูลคลาดเคลื่อนนะครับส่วนใหญ่เกิดจากการบันทึกข้อมูลบริการส่งเสริมสุขภาพในชุมชนที่ไม่ชัดเจนครับการบันทึกเพื่อให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดและสุดท้ายก็คือความผิดพลาดจากการคีย์ข้อมูลหรือการสลับข้อมูลของผู้รับบริการครับ
4: จริงเวลาเราตรวจเนี่ยเราก็ไม่ได้ตรวจเฉพาะส่วนที่มีการร้องแล้วเราก็ดูในเชิงระบบด้วยนะครับเช่นถ้ามีความคลาดเคลื่อนของระบบการบันทึกข้อมูลมันก็เป็นโอกาสที่เราจะปรับปรุงแก้ไขไปด้วยนะครับแต่ก็ขอย้ำเหมือนเดิมนะครับว่ามันไม่ได้ข้อมูลการเจ็บป่วยนะครับมันเป็นข้อมูลการรับบริการนะซึ่งถ้าหากเราเจอในแพทเทิร์นเดียวกันก็เป็นโอกาสที่เราจะแก้ไขทั้งหมดในแพทเทิร์นที่ผิดพลาดนั้นนะครับก็ถ้าตอบโดยรวมก็คือว่าเราก็แก้ไขทั้งส่วนที่มีคนร้องและไม่มีคนร้องนะครับถ้าเราพบความผิดพลาดในการบันทึกข้อมูลนะครับ
3: นายแพทย์เจเดตธรรมทัศน์อารีเลขาธิการสปสช.ระบุค่ะว่าหากตรวจพบการเบิกจ่ายไม่ถูกต้องจะตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามระเบียบค่ะและยกระดับระบบเชื่อมโยงข้อมูลระบบการเชื่อมต่อข้อมูลการเบิกจ่ายกับระบบหมอพร้อมแบบเรียลไทม์และเพิ่มระบบตรวจสอบเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นซ้ำในอนาคตค่ะ
2: ช่วงนี้ติดตามข่าวในพระราชสำนักกับคุณชินนัยและคุณวรรณชนกครับ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ติดตามข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS สมเด็จพระกนิษฐาเทราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในวันนี้ดังนี้เวลา 9:12 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาเทราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสาปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้ศาสตราจารย์กมลพรกัลยาณมิตรคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีและประธานที่ปรึกษาการจัดงานสายใย2แผ่นดินไทยจีน50ปีมิตรภาพยั่งยืนเมื่อวันที่31พฤษภาคม2568กับการจัดงานราตรีอัญมณีแห่งผ้าไทยเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์2568นำคณะกรรมการจัดงานเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานดังกล่าวโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกต่างๆในโอกาสนี้หม่อมหลวงปุญญนุชเกษมสรรดุลยจินดารองประธานกรรมการจัดงานนางพาพิมลคงเฟื่องฟุ้งนางพันนีสาเอกิและนางสาวนิรินพลวันทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยด้วยนายทวีศักดิ์ก อนันตกูลประธานกรรมการมูลนิธิรางวัลรัตนราชสุดาสารสนเทศนำนางสาวสิริธิดาพนมวรรณณอยุธยาผู้ได้รับรางวัลรัตนราชสุดาสารสนเทศจากการคัดเลือกของมูลนิธิประจำปี2568เฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานโล่รางวัลใบประกาศกิตติคุณเข็มเชิดชูเกียรติทองคำประดับอักษรพระนามาภิไธยสทและเงินรางวัลในโอกาสนี้คณะกรรมการมูลนิธิและผู้เกี่ยวข้องร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยเวลา 13:49 นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางทอดพระเนตรการแสดงดนตรีไทยโดยครูอาวุโสแห่งรัตนโกสินทร์ปีพุทธศักราช2569ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาเทราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ2เมษายน2569โดยทรงได้รับยกย่องในฐานะพิสิทธิศิลปินและเอกอัครราชูปถัมภกมรดกวัฒนธรรมไทยโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการครูอาวุโสแห่งรัตนโกสินทร์เผยแพร่ประวัติผลงานและองค์ความรู้ของครูดนตรีไทยผู้มีคุณูปการถ่ายทอดคุณค่าของศิลปะดนตรีไทยให้สืบทอดจากครูสู่ศิษย์เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติและสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์และสืบสานดนตรีไทยให้ดำรงอยู่คู่สังคมไทยในปีนี้มี6รายการแสดงได้แก่วงดนตรีไทยเครื่องใหญ่พิเศษบรรเลงเพลงไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมพระราชชนนีพันปีหลวงเพลงดอกไม้ไทย2ชั้นในชุดการแสดงนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาเทราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงขับร้องเพลงไทยและทรงบรรเลงดนตรีไทยร่วมกับครูอาวุโสชายหญิงรายการที่2วงปี่พาทย์ไม้นวมเครื่องใหญ่ประกอบการแสดงน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมพระราชชนนีพันปีหลวงเพลงรำอาศิรวาทราชนารีศรีสยามด้วยวงสำนักการสังคีตกรมศิลปากรและวงศิษย์พระประณีตวรศัพท์เขียนวรวาทินรายการที่3วงดนตรีไทยเครื่องใหญ่บรรเลงเพลงมอนรำดาบเถาโดยวงครูอาวุโสชายหญิงรายการที่4วงเครื่องสายเครื่องคู่ผสมปีมอนบรรเลงเพลงมอนอ้อยอิง

0: ขาโดยวงครูอาวุโสชายหญิงรายการที่5วงปี่พาทย์มอนเครื่องใหญ่ประกอบการแสดงเพลงเป็นสิริสถาพรในนภาม่านมงคลโดยวงครูอาวุโสชายหญิงและวงลูกศิษย์ครูอาวุโสชายหญิงรายการที่6สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงดนตรีไทยร่วมกับวงปี่พาทย์ไม้นวมวงบ้านปลายเนินเพลงประกอบบทพระราชนิพนธ์เพลงพระเสด็จสู่ฟ้าสวยสวรรค์การแสดงดนตรีไทยโดยครูอาวุโสแห่งรัตนโกสินทร์สะท้อนให้เห็นคุณค่าของดนตรีไทยและบทบาทของครูผู้สืบทอดภูมิปัญญาของชาติสร้างแรงบันดาลใจให้ลูกศิษย์และคนรุ่นใหม่ร่วมกันสืบทอดมรดกของชาติให้คงอยู่สืบไป
1: ช่วยสอนน้องๆบ้างแล้วก็
2: สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารทรงปฏิบัติพระกรณียกิจที่จังหวัดเชียงใหม่เวลา 10:36 นาทีวันนี้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารเสด็จพร้อมด้วยเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีทรงเยี่ยมและพระราชทานกำลังใจแก่ผู้ต้องขังหญิงณทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ด้วยทรงมีพระปณิธานในการสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและโครงการพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโอกาสนี้ทอดพระเนตรการแสดงของผู้ต้องขังหญิงจำนวน2ชุดประกอบด้วยการแสดงฟ้อนดอกระมิงและการแสดงโอ้ละหนอเชียงใหม่ทั้งนี้ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่มีผู้ต้องขังหญิงอยู่ในการควบคุมรวม 1,847 คนจากนั้นพระราชทานภวโรกาสให้ตัวแทนผู้ต้องขังพูดถึงความประทับใจในการเข้าร่วมโครงการธรรมนาวาวังซึ่งเป็นโครงการอบรมและพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังโดยการนำแนวทางธรรมนาวาวังเพื่อให้ผู้ต้องขังได้ศึกษาถึงสาระแก่นแท้ของศาสนาและขัดเกลาจิตใจจากนั้นพระราชทานของที่ระลึกแก่ตัวแทนผู้ต้องขังที่พูดถึงความประทับใจจำนวน2คนพระราชทานของที่ระลึกแก่ตัวแทนผู้ต้องขังหญิงจำนวน10คนและพระราชทานของที่ระลึกแก่คณะกรรมการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่จำนวน10คนโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการต่างๆซึ่งทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ได้น้อมนำและขับเคลื่อนโครงการพระราชทานที่สำคัญเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนอาทิโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังกรมราชทานโดยตั้งแต่ปี2563จนถึงปัจจุบันทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ดำเนินการจัดอบรมจำนวน20รุ่นมีผู้ผ่านการฝึกอบรมรวม 1,679 คนจากนั้นเสด็จไปยังสถานพยาบาลทอดพระเนตรการตรวจรักษาทันตกรรมและคารุพันธ์พระราชทานภายใต้โครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์เพื่อยกระดับการดูแลสุขภาพของผู้ต้องขังในเรือนจำให้เข้าถึงบริการทางการแพทย์อย่างเท่าเทียมโดยทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ได้รับพระราชทานเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์จำนวน18รายการนอกจากนี้ยังอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำจำนวน13รุ่นต่อจากนั้นทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาได้พระราชทานแนวทางการฝึกอาชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ต้องขังให้กลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพสามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพภายหลังพ้นโทษได้จากนั้นเวลา 14:38 นาทีเสด็จไปยังวิหารลายคำโบราณเฉลิมพระเกียรติวัดยางกวงสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นประมาณพุทธศตวรรษที่20ได้รับการบูรณะในปี2549พระเทพวรสิทธาจารย์เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารรองเจ้าคณะภาค7ฟื้นฟูและบูรณะขึ้นใหม่ตั้งเป็นวัดเมื่อปี2554เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงครองราชครบ60ปีได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อปี2557ปัจจุบันพระครูปลัดทีนวัฒน์ยานสิทธิวาทีเป็นเจ้าอาวาสมีพระสงฆ์และสามเณรจำพรรษา

รวม8รูปจากนั้นเสด็จไปยังเจดีย์วัดยางกวงทอดพระเนตรนิทรรศการเรื่องการขับเคลื่อนพลังจิตอาสาเพื่อพัฒนาสังคมตามแนวทางธรรมนาวาวังที่หน่วยงานต่างๆ10หน่วยงานสนองพระราชปณิธานของพระบาทสม

0: พระราชทานไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาจิตใจเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและภูมิคุ้มกันทางศีลธรรมแก่คณาจารย์บุคลากรนักศึกษานักเรียนและประชาชนธรรมนาวาวังโอสถสถานที่ผู้ประกอบการสถานพยาบาลรวมกลุ่มกันเป็นศูนย์รวมดูแลสุขภาพสร้างเสริมคุณภาพชีวิตแบบองค์รวมเรียนรู้เข้าใจหลักธรรมผ่านการฝึกปฏิบัติจริงต่อจากนั้นทรงประกอบอาหารเมนูข้าวผัดหมูบนรถประกอบอาหารพระราชทานแก่ประชาชนที่ไปเฝ้ารับแก่ประชาชนและผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างยิ่งด้วยพระกรณียกิจที่สะท้อนให้เห็นถึงพระเมตตาความเอาพระทัยใส่ต่อความเป็นอยู่ของประชาชนและพระวิริยะอุตสาหะในการทรงบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม
1: พระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสถานีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่พระที่นั่งพิมานทัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 19:00 น.พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสถานีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสาเกตและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครจำนวน8รูปทั้งนี้พระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากพระอารามหลวง10แห่งในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดพระเชตุพนวิบูลมังคลารามวัดมหาธาตุจุรัตรังสฤทธิ์วัดราชสิทธารามวัดระฆังโคสิตารามวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดอนงคารามวัดสาเกตวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดประวัตินิเวศวิหารและวัดประยุรวงศาวาสที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาทุกวันทั้งกลางวันและกลางคืนกำหนด100วันอันหนึ่งช่วงเช้าเวลา 7:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปในการพระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระศพรับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามจำนวน8รูปซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานฉันเช้าและพระราชทานฉันเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระศพโดยรอบเวลา 5:30 น.ถึง 7:00 น.และรอบเวลา 7:00 น.ถึง 17:30 น.รอบเวลาละ8รูปทุกวันกำหนด100วันเวลา 11:00 น.หม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพในการถวายพระทหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระศพจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์และวัดราชสิทธารามรวม8รูปในทางพุทธศาสนาการถวายอาหารแด่พระสงฆ์ในงานศพคือการทำบุญที่เรียกว่ามัตตกะพัตตาหารตามภาษาบาลีซึ่งมัตตกะหมายถึงผู้ตายแล้วและพัตตาหารหมายถึงอาหารเพื่ออุทิศบุญกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อผู้มีพระคุณและเพื่อสร้างกุศลให้กับตนเองและญาติผู้มีชีวิตทั้งยังช่วยชำระจิตใจให้บริสุทธิ์และสงบขึ้นเวลา 17:00 น.พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพในการที่พระพิธีธรรมจำนวน8รูปจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์และวัดราชสิทธารามสวดพระพิธรรมพระศพโดยตลอด100วันของการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพจะมีองคมนตรีสมาชิกราชสกุลราชินีกุลและราชินีกุลวงศ์หมุนเวียนเข้าร่วมตามช่วงเวลาที่กำหนดทุกวันเพื่อถวายพระเกียรติยศตามโบราณราชประเพณี
0: องคมนตรีเปิดงาน47ปีปฐมบทแห่งศูนย์ศึกษาต้นแบบการเรียนรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดฉะเชิงเทรานายภารกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีประธานกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริเปิดงานนิทรรศการ47ปีประถมบทแห่งศูนย์ศึกษาต้นแบบการเรียนรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนพร้อมมอบรางวัลและประกาศนียบัตรแก่ผู้ชนะการประกวดในรายการต่างๆสำนักงานกปร.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกัน

0: งานขึ้นระหว่างวันที่7ถึง12สิงหาคม2569เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ได้พระราชทานพระราชดำริให้จัดตั้งศูนย์แห่งนี้ขึ้นเป็นแห่งแรกเมื่อวันที่8สิงหาคม2522ตลอดจนสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อสร้างประโยชน์สุขอย่างยั่งยืนให้แก่ราษฎรโดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนเป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตและเป็นต้นแบบของความสำเร็จตามหลักภูมิสังคมในงานยังมีนิทรรศการพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและนำผลสัมฤทธิ์จากการพัฒนาตามแนวพระราชดำริมาจัดแสดงในรูปแบบที่น่าสนใจอาทิการสาธิตเทคโนโลยีระบบน้ำแฮนดี้เซนการใช้ปุ๋ยโรงเรือนอัจฉริยะการทำปุ๋ยหมักเติมอากาศการจัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ
1: องคมนตรีร่วมการเสวนาในงานโครงการหลวง57
2: พลเอกกัมปนาทรุดดิษฐ์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงร่วมการเสวนาในหัวข้อ Blooming Legacy of Royal Rose เรื่องเล่ากุหลาบพระราชทานสู่แรงบันดาลใจของคนรุ่นใหม่ในงานโครงการหลวง57ณเซ็นทรัลคอร์ทชั้นจีศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์มีหัวหน้าฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมมูลนิธิโครงการหลวงนักวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีและวิทยากรปฏิบัติงานด้านบริหารจัดการทั่วไปมูลนิธิโครงการหลวงเข้าร่วมการเสวนาทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อศึกษาวิจัยและส่งเสริมพืชทดแทนจนพัฒนาเป็นต้นแบบการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนเกิดเป็นโครงการหลวงปัจจุบันมูลนิธิน้อมนำหลักการและแนวทางพระราชทานเข้าใจเข้าถึงพัฒนาและพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาดำเนินงานจนถึงปัจจุบันสำหรับไม้ดอกเป็นหนึ่งในพืชเศรษฐกิจสำคัญเริ่มจากการวิจัยกล้วยไม้ซิมบิเดียมและขยายผลสู่การพัฒนาไม้ดอกหลากหลายชนิดได้นำพันธุ์พืชพระราชทานจากพระพนมวงศานุวงศ์มาพัฒนาเป็นองค์ความรู้และนวัตกรรมและปีนี้นักวิจัยของมูลนิธิใช้เวลากว่า8ปีวิจัยและปรับปรุงพันธุ์กุหลาบจากแรงบันดาลใจในกุหลาบควีนสิริกิติ์จนประสบผลสำเร็จได้รับพระราชทานนามกุหลาบควีนสุทธิดาเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบเป็นผลงานของนักวิจัยไทยเพื่อขยายผลสู่เกษตรกรไทยปัจจุบันมูลนิธิยังดำเนินการวิจัยส่งเสริมและพัฒนากุหลาบอินทรีย์สู่การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ด้วยแนวคิดซีโร่เวสต์นำดอกกุหลาบที่ไม่ได้จำหน่ายเป็นไม้ตัดดอกมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์เช่นคุกกี้กุหลาบโรสสปาร์กิ้งโซดาไอศกรีมกุหลาบประชาชนสามารถเข้าชมงานโครงการหลวง57พร้อมเลือกซื้อผลิตผลและผลิตภัณฑ์คุณภาพในราคาย่อมเยาจนถึงวันที่12สิงหาคม2569
0: องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่จังหวัดหนองคายและจังหวัดขอนแก่นพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์14จังหวัดหนองคายจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงมัธยมศึกษาปีที่6เป็นโรงเรียนสหศึกษาแบบไปกลับมีนักเรียน827คนครูและบุคลากร53คนโรงเรียนมุ่งเน้นการสอนให้สอดคล้องเหมาะสมกับเด็กในแต่ละช่วงชั้นเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาจะเริ่มนำเครื่องมือเทคโนโลยีซึ่งได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิมาประยุกต์ใช้ในการเรียนให้เท่าทันยุคสมัยอาทิงานขึ้นรูปโมเดล3มิตินักเรียนที่สนใจด้านการเกษตรน้อมนำแนวพระราชดำริปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ทำโครงงานเพาะเห็ดนางรมและโครงงานปลูกผักไร้ดินนอกจากนี้ได้นำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนในหลักสูตรทวิศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

ให้องคมนตรีและคณะเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่นักเรียนด้วยในช่วงบ่ายองคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์50จังหวัดขอนแก่นจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6เป็นโรงเรียนสหศึกษาแบบอยู่ประจำมีนักเรียน956คนมีครูและบุคลากร101คนโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีและคณะเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่นักเรียนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจโรงเรียนนี้มีเป้าหมายพัฒนาการเรียนควบคู่ไปกับการฝึกทักษะด้านการปรับตัวการคิดเป็นระบบการสร้างสรรค์การแก้ไขปัญหาและการทำงานร่วมกับคนอื่นเพื่อให้นักเรียนมีทักษะที่เหมาะสมสามารถนำไปปรับใช้ในการเรียนการดำรงชีวิตก้าวทันยุคศตวรรษที่21มุ่งเน้น3ทักษะได้แก่ทักษะวิชาการทักษะชีวิตและทักษะอาชีพประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาถวายสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในมินอองไลประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาและคณะวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายพระพุทธรูปปางมาลวิชัยแกะด้วยหินอ่อนจากนั้นวางพวงมาลาสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังต่อจากนั้นไปลงนามในสมุดหลวงแสดงความอาลัยในการสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณอาคารหน่วยราชการในพระองค์904ในพระบรมมหาราชวังโดยตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวายอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์โรงเรียนวัดละมุดรถศพพลราชบำรุงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากรมสารบัญทหารบกโรงเรียนในเครือรัตนโกสินทร์สมโภชจังหวัดนครปฐมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์23จังหวัดฉะเชิงเทราและกรมสารบัญทหารกองบัญชาการกองทัพไทยและวันนี้ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะพระศพเช่นวชิราวุธวิทยาลัยโรงเรียนในเครือรัตนโกสินทร์สมโภชจังหวัดนครปฐมเหล่ากาชาดอำเภอบำเหน็จนรงจังหวัดชัยภูมิชมรมสตรีไทยในฝรั่งเศสและโรงเรียนรวมใจไทยและมูลนิธิธรรมดีหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาโรงพยาบาลพระปกเกล้าคณะนักเรียนเก่าโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยรุ่น108สมาคมศิษย์เก่าสวนกุหลาบวิทยาลัยสมาคมผู้ปกครองและครูสวนกุหลาบวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยกรุงเทพมหานครมูลนิธิสวนกุหลาบวิทยาลัยชมรมครูเก่าสวนกุหลาบวิทยาลัยบริษัท BVK จำกัดและสำนักงานเทพสบาลตำบลอินทราชาอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุง

0: เทพมหานครวัดช่องลมและวัดประชาโคสิตารามจังหวัดสมุทรสงครามวัดหัวป่าพรมสราภิรัตและวัดดอนแจงจังหวัดราชบุรีวัดพนมรอกจังหวัดนครสวรรค์สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระพรหมศักยะวงศ์วิสุทธิ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารแสดงพระธรรมเทศนาสิริกิตติธรรมกถาจบแล้วพระสงฆ์สวดบทถวายพรพระผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์แล้วพระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.ตำรวจภูธรจังหวัดลำปางและบริษัทอาร์มี่ซีดจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดโมลีโลกยารามและวัดหงรัตนารามกรุงเทพมหานครวัดบูรพาภิรามวัดโพธารามและวัดศรีจันทร์จังหวัดร้อยเอ็ดวัดมาโพและวัดบางเคียนวิเชียรฉายจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์จังหวัดนครปฐมบริษัท10สยามจำกัดศูนย์อนามัยที่3นครสวรรค์กรมอนามัยสำนักงานเทศบาลเมืองหลังสวนอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรและวิทยาลัยการแพทย์บูรณาการมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตกรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพิชยยาติการามกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 น.มหาวิทยาลัยธนบุรีสมาคม e-learning แห่งประเทศไทยบริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยจำกัดและโรงเรียนชนกัญญานุกูลจังหวัดชนบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์จังหวัดฉะเชิงเทราสี่รูปจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้คุณชินดนัยมีชัยและดิฉันวชนกสังฆเวสสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับขอบคุณทั้งสองท่านครับ
2: สภาพอากาศที่แปรปรวนในช่วงนี้มีโอกาสเสี่ยงจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันนะคะตรวจสอบเพิ่มเติมกับคุณธนวรรณมิลินทสุดค่ะ
3: สวัสดีค่ะในช่วงสุดสัปดาห์นี้ถึงกลางสัปดาห์หน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่นะคะโดยจะมีฝนตกหนักมากค่ะในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนบนภาคอีสานตอนบนแล้วก็ที่บริเวณภาคตะวันออกนะคะสาเหตุหลักๆก็มาจากร่องมรสุมที่เคลื่อนลงมาพาดผ่านบริเวณเหนือตอนบนและภาคอีสานตอนบนเข้าไปหากลุ่มฝนซึ่งปกคลุมอยู่แถวบริเวณอ่าวตังเกียนะคะประกอบกับกระแสลมที่ค่อนข้างจะแรงของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดเข้ามาปกคลุมประเทศไทยด้วยค่ะฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมจะทำให้มีโอกาสเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้นะคะโดยเฉพาะตามพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและในพื้นที่ลุ่มซึ่งจะมีโอกาสเสี่ยงสูงมากกว่าที่อื่นๆค่ะในส่วนของระดับความสูงของคลื่นในบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนช่วงนี้จะมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรนะคะและในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรระยะนี้เรือเล็กควรงดออกจากฝั่งไปจนกระทั่งถึงช่วงกลางสัปดาห์หน้านะคะในส่วนของอันดามันตอนล่างและก็อ่าวไทยตอนล่างคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะขอให้ชาวเรือหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองกันไปด้วยนะคะสำหรับความคืบหน้าของพายุไต้ฝุ่นดอลฟินในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกนะคะในวันนี้ค่ะมีแนวโน้มว่าพายุลูกนี้จะเคลื่อนผ่านที่จังหวัดโอกินาวะประเทศญี่ปุ่นนะคะก่อนที่จะเคลื่อนตัวไปขึ้นฝั่งที่บริเวณมณฑลเจ้อเจียงประเทศจีนในช่วงประมาณวันอาทิตย์ถึงวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะคะสำหรับใครที่จะมีแผนเดินทางในระยะนี้ก็ขอให้ตรวจสอบสภาพอากาศก่อนที่จะออกเดินทางกันไว้ด้วยค่ะมาดูอากาศรายภาคคืนนี้ถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้กันต่อนะคะเริ่มจากบริเวณพื้นที่ภาคเหนือช่วงนี้มีฝนตกหนักถึงหนักมาก 70%ของพื้นที่นะคะโดยจะมีฝนตกหนักมากที่จังหวัดเชียงรายพะเยาและน่านค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมาก 70% ของพื้นที่ทางตอนบนและด้านฝั่งตะวันออกของภาคนะคะโดยจะมีฝนตกหนักมากทางตอนบนค่ะสำหรับภาคกลางจะมีฝนตกหนักประมาณ 60% ของพื้นที่ฝนนั้นจะตกหนักกระจายเป็นบริเวณกว้างนะคะส่วนที่บริเวณกรุงเท

0: ปริมณฑลก็จะมีฝนตกหนัก 70% ของพื้นที่ค่ะสำหรับภาคตะวันออกนะคะระยะนี้ก็มีฝนตกหนักถึงหนักมาก 70% ของพื้นที่โดยจะตกหนักมากที่จังหวัดจันทบุรีและตราดค่ะปิดท้ายพื้นที่ภาคใต้นะคะจะมีฝนตกตั้งแต่40-60% ของพื้นที่นะคะโดยจะมีฝนตกหนักที่จังหวัดระนองและที่พังงาค่ะระยะนี้ก็ขอให้ระวังอันตรายจากสภาพอากาศที่แปรปรวนนะคะไปจนกระทั่งถึงช่วงกลางสัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ตอบโจทย์คืนนี้ครับคุยกันถึงความรุนแรงที่เกิดขึ้นในโรงเรียนนะครับตอบโจทย์กับคุณอุรชัยสอนแก้วครับ
2: ทั้งหมดคือข่าวค่ำคืนนี้ค่ะเราทั้งสองคนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: หลุดรั่วไม่หยุดข้อมูลส่วนบุคคลโผล่ตลาดมืดเปิดใจผู้เชี่ยวชาญสายเทคทดสอบระบบหรือสมคบล้วงความลับรัฐ
4: รู้ใช่ไหมครับว่าการที่เอา username password เข้าไปเอาข้อมูลของเขาที่มันผิดรู้ครับแล้วทำไมถึงทำอยากเป็นฮีโร่หรือเปล่า
5: แย่ที่สุดผมโดนโทษขึ้นมาแต่แลกกับการที่โครงสร้างด้านไอทีมันถูกแก้ไขสักทีเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ยอมได
3: ้วิเคราะห์เบื้องหลังความรุนแรงระลอกใหม่ไทยแดนใต้จับตาอนาคตพูดคุยสันติสุขเดินต่ออย่างไร
6: ก็มีคำถามมาตลอดว่าเราพูดคุยกับคนถูกปลุกหรือเปล่าที่ผ่านมาส่วนใหญ่ก็คือ BRN
7: ผมเชื่อมั่นนะตลอด10ปีที่ผ่านมาที่เรามีโอกาสไปพบปะพูดคุยกับกลุ่มต่างๆเนี่ยกลุ่มนี้ถือว่าเป็นตัวจริงแล้วครับเป็นกลุ่มที่มีบทบาทสำคัญ
1: ติดตามได้ในข่าวเจาะย่อโลกข่าวค่ำเสาร์นี้

0: ัวสั่นร้องไห้กันหมดเลยครับ
1: เคยได้ยินในห้างว่าเออยังไม่คงไม่เกิดกันในโรงเรียนมั้งไม่คิดเลยว่าจะเกิดกันโรงเรียนลูกของเราเอง
2: เบื้องต้นอาวุธปืนชื่อทะเบียนเนี่ยเป็นของคุณปู่คุณปู่นี
3: ่กลับมาติดตามข่าวพักค่ำไทย PBS ข่าวของคุณรู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ์ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 นถึง 20:30 นทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus จุฬา Radio Plus สารสันสังคมปัญญา
4: เราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมทุกการสื่อสารที่หลากหลายเราพร้อมที่จะสร้างเสริมสังคมด้วยปัญญาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz พร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทย
5: มณีหนึ่งคันไลไปสวรรค์มณีนั้นพระองค์พาล่าร่ำไห้ฝากประกายกิตติกุลร่มบุญไทยส่องสวยสว่างกล้าวแก่ชาวชนใจจุฬาภักดีไทยอาลัยแล้วดั่งดวงแก้วอีกดวงมาร่วงหล่นราชจารึก11มิถุนายนคนส่งเสด็จเช็ดน้ำตาน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสถิตอยู่ในดวงใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน
4: คุณสามารถติดตามรับฟังจุฬาเรดิโอ plus ของเราได้ทุกช่องทางออนแอร์ทางคลื่น FM 101.5 MHz ออนไลน์ทางเว็บไซต์ curadio.jula.ac.th และออนโมบายสามารถฟังสดและย้อนหลังได้ทุกเวลาดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอ plus ได้ฟรีแล้ววันนี้ทั้ง Android และ iOS ได้ความรู้ความสุขสนุกตลอดทั้งวันติดตามฟังจุฬาเรดิโอ plus
6: 30 minutes relaxing night music

0: 30 minutes relaxing night music ช่วงเวลาดีๆที่เรามีให้กัน
1: สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz ขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังสำหรับการติดตามรับฟังรายการต่างๆของทางสถานีประจำวันนี้คุณผู้ฟังสามารถกลับมาติดตามรับฟังรายการต่างๆของทางสถานีตามผังออกอากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึง 21:00 น.สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่ 101.5 เมกะเฮิรตซ์และ CU Radio.jula.ac.th เป็นประจำทุกวัน

อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังวันนี้เป็นวันเสาร์ที่8สิงหาคมพุทธศักราช2569แรม10ค่ำเดือน8หลังปีมะเมียรายการกระจายเสียงสำหรับวันนี้มีดังต่อไปนี้หลังจากแจ้งรายการแล้วเป็นรายการการเมืองเรื่องน่ารู้7นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย7นาฬิกา30นาทีรายการ English This Way Rerun 8นาฬิการายการ Talking Art อักษรศาสตร์ชวนคุย8นาฬิกา30นาทีรายการจามจุรีมีเรื่องเล่า9นาฬิการายการสัตวแพทย์สนทนา9นาฬิกา30นาทีรายการยุ้งฉางฟางข้าว10นาฬิการายการทันโลกวิทยาศาสตร์10นาฬิกา30นาทีรายการปกิณกะอินเดีย11นาฬิการายการรัฐศาสตร์สู่สังคม11นาฬิกา30นาทีรายการ NY Insider by Dr. O 12นาฬิการายการคุยกับผีเสื้อปีกบาง12นาฬิกา30นาทีรายการคุยกับเด็กจุฬา13นาฬิกา30นาทีรายการเปิดโลกเศรษฐกิจ14นาฬิการายการมนุษย์จุฬา14นาฬิกา30นาทีรายการฮิวใจไปกับดร.จอย15นาฬิการายการดนตรีไทยมีคุณอดุลค่า15นาฬิกา55นาทีรายการกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ16นาฬิการายการดนตรีคลาสสิก18นาฬิการับฟังข่าวภาคค่ำกับไทย PBS และปิดสถานีเวลา21นาฬิกา

0: ิมรัฐฉลองราษฎร์เฉลิมชาติฉลองชัยพระคมเทอดพระคุณไทยพิเศษสองกษัตริย์ศรีเสมอรามราชเจ้าเสด็จเนาณธานีบำเพ็ญทศธรรมปรีสยามร่มพระสมภารจุฬาพร้อมพจงพักพิสุทธิ์ศักดิ์พิสิทธิ์สารถวายชัยพระภูบาลประนตทศมินเทิน
1: ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
0: ข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและชาวจุฬาทั้งปวงประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจนคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: ก้าวไปข้างหน้ากับความรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆทางวิศวกรรมเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง

0: ที่ดีกว่าด้วยกันอย่างยั่งยืนติดตามรายการพูดจาประสาช่างทุกวันอาทิตย์ 8:30 นวิศวะสร้างปัญญาปัญญาสร้างชาติสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: การเมืองเรื่องน่ารู้ร่วมวิเคราะห์เจาะประเด็นการเมืองโดยรองศาสตราจารย์ตระกูลมีชัย

วัสดีครับท่านฟังครับรายการการเมืองเรื่องน่ารู้ประจำวันเสาร์ที่8สิงหาคม2569ต้องแสดงความเสียใจความเศร้าสลดต่อคุณครูของโรงเรียนเทพสิริดนทบุรีที่เกิดเหตุนักเรียนกราดยิงเมื่อวานนี้และขอแสดงความเสียใจต่อผู้ปกครองของนักเรียนโรงเรียนเทพสิริดนทบุรีที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์เมื่อวานนี้และก็ต้องให้กำลังใจกับนักเรียนที่จำนวนหลายรายมากที่อยู่ในอาการเขาเรียกว่าเคสแดงค่อนข้างวิกฤตอยู่หลายรายสังคมไทยในช่วงนี้เนี่ยไม่ทราบว่าเป็นอะไรเกิดเหตุได้ทุกสัปดาห์และก็เป็นเหตุที่รุนแรงสะเทือนขวัญมีเรื่องพูดคุยกันทั่วอย่าไปโทษว่าเป็นปัญหาของดวงบ้านดวงเมืองอะไรหรือเปล่าผมคิดว่าปัญหาสำคัญเกิดจากเราเร่งรัดพัฒนาทางด้านวัตถุมากเกินไปจนเกิดปัญหาสมดุลหรือดุลยภาพของการพัฒนาด้านสังคมควบคู่กันดูเหมือนว่าเราเดินตามไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมที่มีความรุนแรงที่ต้องสู่วิกฤตมากขึ้นมากขึ้นผมตั้งคำถามง่ายๆว่าเหตุใดเด็กนักเรียนอายุเพียงแค่14ปีสามารถที่จะใช้ปืนแมกกาซีน9มม.ได้อย่างคล่องแคล่วมีสิทธิภาพในการใช้ปืนเอาปืนแมกกาซีนเนี่ยไม่ใช้ได้ง่ายนะครับผมเข้าใจผมรู้เรื่องนี้เพราะว่าผมในยุคที่รับราชการอยู่ฝ่ายปกครองผมก็ใช้ปืนชนิดนี้กว่าจะฝึกฝนกว่าจะใช้ได้ก็ต้องใช้เวลาพอสมควรการยิงที่ค่อนข้าง

ที่จะมีประสิทธิภาพของเด็กแล้วฟังข่าวติดตามข่าวเมื่อวานนี้ดูเด็กทางฝ่ายญาติของเด็กก็ยืนยันว่าไม่มีใครเคยฝึกสอนให้เด็กได้ฝึกใช้ปืนแม้แต่คุณปู่ของเขาที่เสียชีวิตจากหลานที่ยิงได้ดูเหมือนว่าเป็นการจ่อยิงท้ายทอยด้วยอาวุธปืนก็เป็นของคุณปู่คุณย่าก็ถูกยิงขณะนอนหลับเพราะฉะนั้น เป็นไปได้ไหมว่าระบบการเรียนรู้ผ่านโลกอินเทอร์เน็ตเป็นสิ่งที่สอนให้เด็กนักเรียนผู้ก่อเหตุนั้นได้เรียนรู้ได้ศึกษาอย่างต้องแคล้วป้องไว้อันนี้แตกต่างจากท่านผู้ฟังคงจำได้เอที่มีเยาวชนกราดยิงที่ฮาร์กอนเมื่อหลายปีก่อนเด็ก คนนั้นอ่านการฝึกใช้อาวุธปืนซ้อมยิงปืนมาก่อนแต่กรณีนี้ถ้าฟังจากเพียงแค่ข่าวเมื่อวานนี้เด็กไม่เคยอันนี้ก็คือปมสงสัยว่ากระบวนการเรียนรู้เหล่านั้นเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรในกรณีที่ไม่เคยใช้ปืนมาประเด็นต่อมาข้อสงสัยก็คือว่ามีแรงกดดันอะไรมีแรงกดดันบีบคั้นอะไรที่ทำให้เด็กเหล่านั้นเด็กคนนี้เนี่ยก่อเหตุการณ์ฟังข่าวนะครับเมื่อวานนี้และฟังความเห็นของอาจารย์ถ้าจะไม่ปิดท่านจันตินจากมหาลัยมหิดลซึ่งเป็นนักจิตวิทยาก็ได้วิเคราะห์แล้วก็แสดงความคิดเห็นเอาไว้ซึ่งหลายสิ่งหลายอย่างนั้นก็มีการส่งสัญญาณว่าอย่าเพิ่งรีบสรุปว่าเหตุเกิดจากเด็กเล่นเกมอย่าเพียงอย่างเดียวเพราะเกมนั้นมันก็เป็นเกมที่ให้ความรุนแรงอดวัวแต่ไม่ใช่น่าจะเป็นเหตุนั้นหรือหนึ่งสัปดาห์ก่อนเกิดเหตุเด็กได้ค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตถึงเหตุการณ์การยิงกันในโรงเรียนที่สหรัฐอเมริกาเป็น5เหตุการณ์มันจะเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิผลต่อการปฏิจจธรรมของเด็กเรียนคนนี้หรือตัวแรงจูงใจที่ข่าวเมื่อวานนี้บอกว่าอาจจะเกิดจากความเครียดความเจ็บช้ำน้ำใจที่ตนเองกูเพื่อนนักเรียนกลั่นแกล้งกับกลั่นแกล้งโดยเฉพาะข่าวที่บอกว่ากูกลั่นแกล้งเพื่อนแกล้งบริเวณห้องน้ำ

ียนถึงขนาดที่ว่าปักเข้าไปอยู่ในห้องน้ำและปิดประตูขังเอาไว้เด็กนักเรียนจำชื่อได้จดชื่อไว้และมารายงานครูแต่ก็ไม่ได้มีการแก้ไขปัญหานั้นปมนี้เป็นปมที่สร้างความเรียกว่าสะสมความเจ็บช้ำน้ำใจให้แก่เด็กไม่หรือปมที่บอกว่าเด็กคนนี้มีความเครียดจากการเรียนวิชาคณิตศาสตร์แล้วก็ถูกทั้งคุณปู่และคุณย่าว่ากล่าวว่าติดศูนย์เป็นความเครียดหรือเปล่ามันก็ไม่น่าจะถึงขนาดนั้นเพราะเท่าที่ฟังข่าวดูคุณครูคณิตศาสตร์หรือคุณครูหลายคนในโรงเรียนนี้ก็ทราบดีว่าเด็กชายคนนี้มีความอ่อนไหวบางคนก็บอกว่าเป็นเด็กพิเศษผมก็ไม่อยากจะระบุไปอย่างนั้นเพราะว่าไม่มีข้อมูลยืนยันจะทำฝ่ายญาติเพราะนั้นปมเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยมันคงถึงเวลาที่นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการสร้างโรงเรียนให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยซึ่งในขณะเดียวกันในวันเดียวกันเนี่ยนะครับวันนี้ในพื้นที่ซึ่งมันจะเป็นจังหวัดกาญจนบุรีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเด็กนักเรียนกำลังนอนพักอยู่ก็มีคนขับรถแล้วก็ด้วยฤทธิ์ของสุราหรือฤทธิ์ของอะไรก็ไม่รู้วูบขับรถชนกำแพงและไปกระแทกเอาอาคารเศษอิฐเศษหินกระเด็นไปถูกเด็กๆได้รับบาดเจ็บจำนวนหลายๆมากนี่ก็คือปัญหาโชคดีที่ไม่เกิดโศกนาฏกรรมซ้ำซ้อนกันแล้วก็เมื่อวานนี้ก็มีไลน์ในกลุ่มเพื่อนส่งมาว่ามีการแจ้รายงานข่าวจริงอันนี้จริงเท็จยังไงไม่ยืนยันว่ามีโรงเรียนแถวสามเสนเขาไม่ได้บอกโรงเรียนอะไรมีนักเรียนทะเลาะเบาแวงกันมีกลุ่มนักเรียนทบต่อยกันมีนักเรียนคนหนึ่งชักปืนขึ้นมาแล้วก็ขู่เพื่อนอีกกลุ่มแล้วก็เอาบอกว่าเด็กเรียนคนนั้นเนี่ยเป็นลูกนักการเมืองท้องถิ่นแต่ไม่ระบุว่าที่ไหนปัญหาเหล่านี้มันรุนแรงมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นท่านนายกรัฐมนตรีจะบอกว่าหวาและล้อมคอกก็คงไม่ใช่ก็ได้สั่งการกระทรวงมหาดไทยคุณยาตาสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้มีด่านตรวจค้นอาวุธปืนอย่างจริงจังเรื่องนี้ก็ไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับมันก็คงจะทำได้จริงจังเริ่มวันนี้ขออีกสักพักหนึ่งมันก็หย่อนยานลงไปกู้กับเสียงที่เรียกร้องว่าสถาบันการศึกษาโดยเฉพาะโรงเรียน

ทำไมไม่มีการตรวจค้นกระเป๋านักเรียนนะครับถ้าตรวจค้นซะก็คงจะไม่มี

Oh, จะมีครูประจำชั้นและก็จะมีครูฝ่ายปกครองถ้าครูประจำชั้นมีเวลามากพอในการที่จะพบปะนักเรียนเมื่อเข้าเรียนก่อนที่จะถึงคาบเรียนวิชาแต่ละวิชาให้ครูประจำชั้นได้พบปะนักเรียนนะครับก็ไม่รู้ว่าสัดส่วนนักเรียนต่อคุณครูหนึ่งห้องจะเป็นสัดส่วนเท่าไหร่แต่ถ้าเผื่อได้ครูประจำชั้นมาพบปะนักเรียนนะครับแล้วก็คอยตรวจตราพูดจาซักถามพบปะพูดคุยอันหาเปิดอกกับเด็กนักเรียนทุกวันนะครับวันละ5นาที10นาทีมันก็จะช่วยแก้ไขปัญหาได้และถ้าเผื่อเด็กนักเรียนหยิบยกปัญหาเหล่านั้นมาพูดคือจะต้องสร้างบรรยากาศในห้องเรียนให้เด็กกล้าพูดกล้าเปิดใจกับครูประจำชั้นและจะเปิดโอกาสให้เด็กนักเรียนที่มีปัญหาเข้าพบครูประจำชั้นได้ตามเวลาที่กำหนดครับตามเวลาที่กำหนดคือจะต้องมีการจัดเวลาแบบนี้ให้ครูได้มารับฟังปัญหาและแก้ไขปัญหาวิธีการนี้ได้ผลผมยกตัวอย่างก็ได้ทำไมที่ผมยังสอนหนังสืออยู่ที่ชราลักษณ์จุฬาผมเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ผมนั้นเปิดโอกาสให้นิสิตเข้ามาปรึกษาปัญหาได้ตลอดครับไม่ได้กำหนดเวลาด้วยถ้าเผื่อผมไม่ได้สอนหรือแม้แต่นิสิตนั้นไม่ใช่นิสิตที่อยู่ภายใต้เป็นนิสิตที่ฝากของผมแต่ว่าพบปะพูดคุยต่อปัญหาที่ตัวเองเจอผมก็ยินดีคือผมได้เคยเล่าไปหลายปีมาแล้วในนิสิตคนละภาควิชาด้วยผมอยู่ภาควิชาการปกครองเป็นนิสิตคนละภาควิชามีปัญหานิสิตหญิงเคยเรียนเก่งเรียนดีแต่พอมาเรียนเก่งเรียนดีคือสมัยก่อนเรียนมัธยมเนี่ยก็เป็นที่คาดหวังของบิดามารดาว่าจะต้องทำเกรดได้ดีแต่พอเข้ามาเรียนจริงแล้วบรรยากาศมันเปลี่ยนเรียนสู้เพื่อนคนอื่นไม่ได้วิชามันยากขึ้นก็เกิดความเครียดครับแล้วก็เผอิญทางบ้านก็ประสบปัญหาหลายอย่างหลายประการก็มาพบผมมาพูดคุยกันคิดละหนึ่งครั้งมีอะไรก็ระบายออกมาผมก็แนะแนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวเรื่องการเรียนว่าทำอย่างไรที่จะให้รอดพ้นจากภาวะวิกฤตได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าระบบการศึกษา
ในมหาลัยก็มีปัญหา

เรื่องระบบการที่ปรึกษาที่เดี๋ยวนี้นิสิตจะลงทะเบียนอะไรแล้วแต่เนี่ยไม่ได้มาพบอาจารย์ที่ปรึกษาโดยตรงเด็กก็จะลงทะเบียนผ่านออนไลน์ลงทะเบียนเลือกวิชาโดยฟังรุ่นพี่บ้างอะไรบ้างก็เผื่อทำหาอะไรเน้นบทบาทของอาจารย์ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างจริงจังเป็นภาระงานประจำแล้วก็ให้เรียกว่าให้คะแนนต่อภาระหน้าที่ตรงนี้สูงหน่อยก็ให้อาจารย์นั้นได้ทำหน้าที่ดูแลนิสิตของตัวเองเนี่ยให้ตลอดรอบฟังแก้ไขปัญหาก็ช่วยแก้ไขปัญหาได้ครับเพราะนั้นโรงเรียนก็เช่นเดียวกันโรงเรียนก็เช่นเดียวกันแล้วโรงเรียนนั้นก็จำเป็นที่ครูประจำชั้นจะต้องทำหน้าที่นี้แต่กระทรวงศึกษาธิการก็ต้องปรับระบบวิธีการในการบริหารบุคลากรด้านการศึกษาอย่าให้ครูต้องปฏิบัติภารกิจอื่นมากกว่าภารกิจการดูแลนักเรียนในชั้นเรียนของตัวเองแน่นอนว่าคุณครูแต่ละท่านนอกจากรับผิดชอบนักเรียนในชั้นเรียนแล้วยังต้องรับผิดชอบในวิชาที่สอนด้วยแต่อย่าไปเพิ่มภาระที่ไม่จำเป็นซึ่งภาระที่ไม่จำเป็นเนี่ยผมคิดว่ากระทรวงศึกษาธิการเนี่ยกำลังดำเนินการอยู่นะก็คือยกเลิกสักทีเถอะการทำผลงานเพื่อเลื่อนตำแหน่งเลื่อนอะไรต่างๆเนี่ยมันสร้างความเครียดมันมีวิธีการบริหารงานบุคลากรทางการศึกษาอย่างไรวัดผลกันอย่างไรเลื่อนระดับปรับตำแหน่งปรับประเด็นกันอย่างไรที่ไม่กระทบกระเทือนต่อบทบาทหน้าที่ที่จะต้องดูแลนักเรียนผมอยากให้รัฐบาลนะครับประกาศเป็นวาระสำคัญทีเดียวในเรื่องของการดูแลเยาวชนดูแลนักเรียนอย่ามัวมุ่งแต่แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจพัฒนาเศรษฐกิจลืมการพัฒนาของสังคมเริ่มตั้งแต่สร้างวาระแห่งชาติเลยนะครับดูจำนวนประชากรของไทยที่มันร่อยหรอลงทุกวันทุกวันทุกวันจนกระทั่งเกิดเด็กทิพย์พ่อแม่ทิพย์ที่ชาวต่างชาติมาสวมสัญชาติไทยแล้วเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นดูแลเด็กตั้งแต่ชั้นก่อนวัยเรียนเด็กก่อนวัยเรียนนี่สำคัญนะครับในต่างจังหวัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผมคิดว่ารัฐบาลให้ความสำคัญในเรื่องนี้จะต้องทุ่มเทงบประมาณให้เป็นงบประมาณโครงการ

การที่เฉพาะเจาะจงดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นอบต.หรือเทศบาลตำบลหรือเทศบาลเมืองเทศบาลนครโอตาปีที่ดูแลพื้นที่ที่มีกว้างใหญ่มากนะสัดส่วนงบประมาณที่จะต้องลงทุนด้านสังคมควรจะมากหรือรัฐบาลอาจจะกำหนดเป็นนโยบายเรื่องเงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรือเงินอุดหนุนทั่วไปก็ได้หรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาลมุ่งเป้าไปที่การพัฒนาเด็กเล็กนะครับให้ดีและให้มีความเสมอภาคเท่าเทียมกันทุกพื้นที่ทุกพื้นที่รัฐบาลทำไงพร้อมๆกับการพัฒนาระบบการศึกษานะครับให้เท่าเทียมกันอย่างจริงจังอัตราครูที่บอกว่ามีจำนวนเยอะสัดส่วนเยอะเมื่อเทียบกับจำนวนนักเรียนแล้วเนี่ยเพราะจำนวนนักเรียนมันลดน้อยลงเนี่ยก็ต้องไปดูว่าครูสังกัดกระทรวงศึกษาธิการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปกระจุกตัวอยู่ที่ใดมากจะมีการกระจายตรงไปได้ทั่วถึงหรือไม่การบริหารงานด้านการศึกษาเราก็ยังแยกกันอยู่ระหว่างโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นดูแลอยู่ซึ่งมันไม่ใช่อ่ะคนของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ได้มีความเชี่ยวชาญด้านการศึกษาทำอย่างไรที่จะให้นโยบายด้านการศึกษาท้องถิ่นบุคลากรของครูขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีจำนวนมากอยู่ภายใต้นโยบายด้านการศึกษาเดียวกันที่ถูกต้องอันนี้ลักษณะนี้เช่นเดียวกับบุคลากรด้านสาธารณสุขของหน่วยงานสาธารณสุขที่ได้ถ่ายโอนไปให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนโยบายในการดูแลบุคลากรพัฒนาบุคลากรแต่ด้านแต่ด้านนั้นเนี่ยควรจะตรงกับสาขาของผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องของอาชีพทักษะความชำนาญเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ซึ่งน่าจะอยู่ในระบบของการปฏิรูประบบการบริหารการจัดการภาครัฐอันระบบมันกระจัดกระจายมันไม่เป็นเอกภาพนะครับมันก็เลยเกิดผลอย่างที่เห็นอยู่ในลักษณะนี้ดังนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้อยากให้มันเกิดขึ้นอีกเลยรัฐบาลควรจะขยับเขยื้อน

0: รับรูปแบบและวิธีการการดูแลคนดูแลด้านสังคมให้มากกว่าที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ตรงนี้คือเรื่องนโยบายของรัฐและก็คงเกี่ยวข้องกับการเลือกสรรบุคคลมาเป็นเสนาบดีที่จะดูแลกระทรวงด้านสังคมที่ต้องมีความรู้และความเข้าใจด้วยท่านฟังครับการเมืองเรื่องน่ารู้พักสักครู่ครับ
1: เคยทำสถิติชีวิตไหมครับทานข้าวกับที่บ้านวันละกี่มื้อเจอหน้าสมาชิกครอบครัวกี่คนต่อวันอยู่กับลูกวันละกี่ชั่วโมงไม่รวมเดินทางนะคุยกับภรรยาล่ะวันละกี่นาทีไม่รวมโทรศัพท์สิสถิติชีวิตคุณคุณภาพครอบครัวคุณ

0: รู้อะไรไม่สู้รู้ดีชั่วไม่เกลือกลัวมั่วธรรมสิ่งอับเฉาไม่หลงลาภภาพยศสุขมอมเมาปล่อยตัวเบาว่างเปล่าอย่ายึดตามถามสติตริตรองลองสักหนลองฝึกตนฝึกใจไม่ผีผามเลิกหลงไหลใส่ภาพกินเกียรติกามเริ่มเดินตามนามสติสงบพลันอยากเห็นทุกคนให้ความสำคัญกับการเจริญสติเพื่อความเจริญในสังคมไทย
1: ครับอันฟังครับการเมืองเรื่องน่ารู้หนึ่งตรงที่สองเรื่องสองนี้ก็คงหยิบยกเรื่องการปฏิรูประบบการหาจัดการกำลังคนภาครัฐมาคุยกันอย่างต่อเนื่องเมื่อวันที่27กรกฎาคม2569ท่านรองนายกรัฐมนตรีประกรณ์นิพพานได้มีหนังสือด่วนที่สุดที่นร1008.4/4/67นะครับเรียนเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนะครับว่าโดยสำนักงานกพ.ขอเสนอเรื่องการปฏิรูประบบการบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐมาเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาโดยเรื่องนี้เข้าข่าวที่จะให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีได้ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรีพ.ศ.2548มาตรา4หนังสือรองนายกรัฐมนตรีประกรณ์ส่งเมื่อวันที่27กรกฎาคมผมก็เช็คการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาวาระนี้ยังไม่เข้าอาจจะเข้าในสัปดาห์หน้าหรือสัปดาห์ถัดไปเพราะว่าในกระบวนการเสนอเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเนี่ยเมื่อสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้รับเรื่องแล้วก็คงต้องส่งเรื่องไปให้กระทรวงทบวงกรมที่เกี่ยวข้องแสดงความคิดเห็นและกลับมาอาจจะใช้เวลาหนึ่งอาทิตย์เพื่อให้มีการประมวลความคิดเห็นของกระทรวงต่างเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ผมคิดว่าคงอยู่ระหว่างการนำเสนอแต่สาระสำคัญสาระสำคัญของข้อเสนอการปฏิรูประบบการจัดการบางคนภาครัฐที่จะเสนอรัฐมนตรีเนี่ยมีอย่างไรบ้างเหตุผลความจำเป็น

าอ้างว่ามติคณะรัฐมนตรีเมื่อ14กรกฎาคม69นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการว่าเนื่องจากการพิจารณาประหยัดงบประมาณรายจ่ายปี2570พบว่างบประมาณรายจ่ายบุคลากรมีสัดส่วนค่อนข้างสูงและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในขณะที่รัฐบาลยังมีภารกิจสำคัญอีกหลายด้านและจำเป็นต้องใช้งบประมาณในการดำเนินการทั้งการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานการพัฒนาเศรษฐกิจการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศประกอบกับปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ AI ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการปรับเปลี่ยนรูปแบบและกระบวนการทำงานของภาครัฐให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยใช้ทรัพยากรน้อยลงและสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างรวดเร็วที่ได้มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีประกรณ์มีประพันธ์ในฐานะประธานกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายระหว่างคนภาครัฐกำกับและเร่งรัดการศึกษาแนวทางการปฏิรูประบบการบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐและงบประมาณรายจ่ายบุคลากรในภาพรวมโดยเร็วแล้วก็ให้สำนักงานกพ.ก็เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกพ.ร.กระทรวงการคลังสำนักงบประมาณสภาพัฒน์และก็หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องศึกษาและจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย และมาตรการที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้านทั้งการวางแผนกำลังคนการบริหารกองกำลังกำลังการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์มาสนับสนุนการปฏิบัติราชการตลอดจนการทบทวนรูปแบบการจ้างงานระบบค่าตอบแทนและสวัสดิการของภาครัฐให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศที่เปลี่ยนแปลงไปและรองรับภารกิจของภาครัฐในระยะยาวโดยก็ให้มีการดำเนินการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนทั้งส่วนราชการหน่วยงานของรัฐองค์กรกลางบริหารงานบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีส่วนได้เสียเพื่อให้ข้อเสนอชงนโยบายและมาตรการที่เกี่ยวข้องมีความครบถ้วนรอบด้านและสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมเราก็ให้สำนักงานกพ.นำผลการศึกษาทั้งข้อเสนอเชิงนโยบายและมาตรการที่เกี่ยวข้องดังกล่าวเสนอคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกับบางคนภาครัฐพิจารณาก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีซึ่งสำนักงานกพ.สำนักงานกพ.ร.ก็ได้ดำเนินการในสิ่งนั้นแล้วก็ได้ถึงถูกควรที่จะเสนอมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารอัตรากำลังและการจัดโครงสร้างให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาในชั้นต้นก่อนนะครับในชั้นต้นก่อนที่จะนำเสนอคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกับบางคนภาครัฐหรือคพร.กพร.และก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณารายละเอียดสาระสำคัญของหนังสือเล่มนี้เอกสารเล่มนี้ที่จะดำเนินความหมอนได้ระบุถึงข้อมูลงบประมาณรายจ่ายอันนี้ก็ได้ทราบกันอยู่แล้วนะครับว่า ในปี69งบประมาณปี69วงเงินงบประมาณนะครับ3.78 ล้านบาทเนี่ยเป็นรายจ่ายประจำที่กำหนดเอาไว้เนี่ย70.2ครับส่วนร่างงบประมาณรายจ่ายปี2570ที่กำลังพิจารณาอยู่งวดเข้ามาเต็มทนแล้วเนี่ยงบประมาณรายจ่ายตั้งไว้3.788ล้านบาทเป็นรายจ่ายประจำเนี่ย173.6เพิ่มไปอีกของวงเงินงบประมาณก็ทำให้รัฐบาลเนี่ยมีงบประมาณสามารถไปดำเนินการเพื่อพัฒนา

ทศเนี่ยประมาณ130เท่านั้นดังนั้นข้อเสนอในการดำเนินการแก้ไขปัญหาที่จะมีการปฏิรูประบบราชการและโครงสร้างอัตรากำลังเนี่ยจึงมีดังนี้หนึ่งมาตรการตรึงอัตรากำลังมาตรการตรึงอัตรากำลังมีการเสนอให้ชะลอการขอรับการจัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม่ในทุกกรณีโดยให้ส่วนราชการตรึงอัตรากำลังบริหารอัตรากำลังที่มีอยู่และบรรจุอัตราว่างเท่าที่จำเป็นตามผลการสอบแข่งขันคัดเลือกที่ได้ประกาศขึ้นบัญชีหรืออยู่ระหว่างดำเนินการสอบแข่งขันคัดเลือกเพื่อควบคุมการเพิ่มกรอบอัตรากำลังในภาพรวมส่วนสำหรับส่วนราชการที่ได้มีคำขอรับการจัดสรรอัตรากำลังข้าราชการตั้งใหม่มาที่สำนักกพ.แล้วนั้นให้ส่งคืนคำขอดังกล่าวให้ส่งคืนเลยโดยให้ส่วนราชการวางแผนกำลังคนและบริหารจัดการและเตรียมความพร้อมของกำลังคนที่มีอยู่เช่นปรับปรุงตำแหน่งในสายงานภารกิจสนับสนุนเป็นตำแหน่งในสายงานภารกิจหลักเรียอัตรากำลังไปใช้ในภารกิจที่สำคัญและจำเป็นก่อนเร่งพัฒนาทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นให้บุคลากรปรับกระบวนงานวิธีการปฏิบัติงานนำเทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุนการปฏิบัติงานรวมทั้งใช้การจ้างงานรูปแบบอื่นที่หลากหลายให้สอดคล้องกับภารกิจและลักษณะงานทั้งนี้อาจมีการปรับปรุงบทบาทภารกิจและโครงสร้างของหน่วยงานก็ให้ใช้แนวทางการปรับเปลี่ยนหน่วยงานให้ยืดหยุ่นและคล่องตัวโดยไม่เพิ่มจำนวนส่วนราชการระดับกองกรอบตากำลังและงบประมาณสำหรับกรณีการควบรวมหน่วยงานการกำหนดแผนเปลี่ยนผ่านและบริหารอัตรากำลังก็ให้เป็นไปตามมติของกพร.และมติกพ.ข้อหนึ่งนั่นคือตึงอัตราไม่ให้เพิ่มมีการเกลี่ยมาตรการที่สองมาตรการลดขนาดกำลังคนภาครัฐเห็นควรให้ยุบเลิกดังนี้หนึ่งให้อกพ.กระทรวงทุกกระทรวงนะครับพิจารณายุบเลิกกรอบอัตราข้าราชการประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการชำนาญการและประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานและชำนาญงานที่ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2567เป็นต้นไปพูดง่ายคือเป็นตำแหน่งอัตราว่างยังไม่บรรจุไม่มีการเบิกเงินงบมาเนี่ยให้ยุบไปนะยกเว้นกรณีที่ได้มีการประกาศรับสมัครไว้แล้วและรายงานผลการพิจารณายุบเลิกให้กพร.ทราบในเดือนธันวาคม2569สำหรับกรณีกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการของทุกส่วนราชการที่ไม่มีการจ้างตั้งแต่ได้รับการจัดสรรกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการรอบที่6คือปีงบประมาณ2568ถึง2571ยังจำเป็นต้องคงกรอบอัตรากำลังไว้ก่อนเพื่อให้ส่วนราชการได้จ้างพนักงานราชการไปบัตรงานในสายงานสนับสนุนที่ไม่จำเป็นต้องใช้รูปแบบการจ้างงานประเภทข้าราชการแทนสองให้อกพ.กระทรวงยุบเลิกตำแหน่งข้าราชการประเภทวิชาการและประเภททั่วไปซึ่งเป็นอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ2570ครับให้ยุบเลิกเลยคือตำแหน่งข้าราชการประเภทวิชาการและประเภททั่วไปซึ่งเป็นอัตราว่างเกิดจากการเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ2570คือปีหน้า
ท่านมีการเกษียณนะซึ่งเดิมเนี่ยเคยได้รับการทดแทนตำแหน่งด้วยการจ้างงานรูปแบบอื่นก็คือพนักงานราชการตามสัดส่วนที่มาตรการบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐปี 2566-2570 หมดไปโดยไม่ทดแทนด้วยกรอบพนักงานราชการคือให้ยกเลิกไปเลยดังนั้นข้าราชการประเภทวิชาการประเภททั่วไปข้าจะเสียยุติธรรมปีหน้ายุบตำแหน่งไปเลยยุบตำแหน่งไปเลยและเดิมเนี่ยกำหนดตำแหน่งทดแทนให้จ้างพนักงานราชการอันนี้ตามข้อเสนอนี้คือไม่ให้มีก็ไม่ให้ตำแหน่งพนักงานราชการด้วยแต่ยกเว้นกรณีสำหรับสายงานแพทย์และทันตแพทย์ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ต้องใช้บรรจุนักศึกษาแพทย์และทันตแพทย์ที่สำเร็จการศึกษาและกรณีผู้ปฏิบัติการในเรื่องกันตรงนี้การดำเนินการเรื่องการยุบเลิกตำแหน่งเนี่ยนะให้ครอบคลุมตั้งแต่ปีงบประมาณ2571ถึง2575ก็คือพูดง่ายๆคือยุบเลิกตำแหน่งตอนเนี้ยที่จะเสร็จครบปีเนี่ย5ปีเนี่ย3ให้อกพ.กระทรวงยุบเลิกตำแหน่งในสายงานสนับสนุนที่ไม่จำเป็นต้องใช้รูปแบบการจ้างงานประเภทข้าราชการเมื่อผู้ดำแหน่งผู้ดำรงตำแหน่งเกษียณอายุราชการยกเว้นกรณีลาออกเสียชีวิตหรือพ้นจากราชการด้วยเหตุพิเศษร้ายแรงจำนวน11สายงานตั้งแต่ปีงบประมาณ2570เป็นต้นไปนะครับยุบเลิกนะ11สายงานครับสายงานในบ้าน1เจ้าพนักงานธุรการเฉพาะในราชการมหาส่วนกลาง2เจ้าพนักงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 3. เจ้าพนักงานสื่อสาร 4. เจ้าพนักงานโสดพัฒนาศึกษา 5. เจ้าพนักงานห้องสมุด 6. นายช่างขุดลอก 7. นายช่างพิมพ์ 8. นายช่างภาพ 9. นายช่างศิลป์ 10. บรรณารักษ์ยกเว้นกรณีกรมศิลป์ปากรกระทรวงวัฒนธรรมและ 11. ผู้ประกาศและรายงานข่าวทั้งนี้เพื่อการปรับลดอัตรากำลังในสายงานสนับสนุนดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและไม่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติราชการไอ้ส่วนราชการทยอยยุบเลิกตำแหน่งเมื่อผู้ดำรงตำแหน่งพ้นจากราชการและพิจารณาใช้รูปแบบการจ้างงานอื่นที่เหมาะสมทดแทนควบคู่กับการวางแผนและบริหารกำลังคนระยะยาวนี้ทั้ง3ประการที่ให้อกพ.กระทรวงพิจารณาเนี่ยนะเพื่อให้อัตรากำลังอัตราตำแหน่งตามกรอบตำแหน่งในปีงบประมาณ2559ลดลงอย่างน้อยร้อยละ15ภายในปี2575อันนี้เป้าหมายไว้ลดร้อยละ15อันนี้กระเทือนตำแหน่งอะไรต่างกระเทือนนะครับตำแหน่งบรรณารักษ์เนี่ยนะเรียนนักฟังว่าณเวลานี้จะหาคนมาเป็นบรรลักษ์ที่จะหายากแล้วแล้วคนที่ศึกษาเรียนแม่บรรลักษ์ก็มีน้อยลงน้อยลงแล้วนะครับอันนี้กระเทือนเยอะนะครับอันนี้ก็คอยดูว่าผมจะเป็นอย่างไรข้อเสนอข้อที่3ครับมาตรการโครงสร้างของส่วนราชการก็ในมาตรการโครงสร้างส่วนราชการในประการแรกให้ทุกส่วนราชการทบทวนบทบาทภารกิจและการจัดโครงสร้างหน่วยงานให้สอดรับกับอัตรากำลังที่กำหนดจากมาตรการซึ่งอัตรากำลังตามข้อ1และข้อ2ตามข้อ1ก็คือมาตรการยุบเลิกอัตรากำลังนะครับโอหลักการว่าจะต้องไม่กระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานและการให้บริการประชาชนโดยกำหนดเป้าหมายการปรับบทบาทภารกิจและโครงสร้างส่วนราชการซึ่งจะต้องสอดคล้องกับหลักการปฏิรูปโครงสร้างส่วนราชการตามที่กพร.กำหนดเช่นการลดความซ้ำซ้อนของภารกิจรวมทั้งความ

ำซ้ำซ้อนของภารกิจในพื้นที่ระหว่างราชการส่วนกลางส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นการบูรณาการการปฏิบัติงานระหว่างส่วนราชการองค์การมหาชนรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานของรัฐประเภทอื่นการถ่ายโอนงานภาครัฐให้เอกชนหรือภาคส่วนอื่นดำเนินการแทนและก็ปรับกระบวนการทำงานที่นำเทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์มาใช้สับสนหรือทดแทนกำลังคนในการปฏิบัติราชการตามความเหมาะสมแต่ถ้าเพียงมีความจำเป็นต้องปรับโครงสร้างส่วนราชการนะครับให้ดำเนินการโดยใช้วิธีที่ไม่เพิ่มจำนวนหน่วยงานและอัตรากำลังในภาพรวมของส่วนราชการเป็นระดับแรกควบคู่กับการปรับกระบวนการทำงานหรือนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้จนครบระยะเวลา1ปีแล้วหากพบว่ายังไม่สามารถตอบสนองภารกิจให้บรรลุเป้าหมายได้ก็ให้ส่วนราชการเนี่ยแสดงผลการดำเนินงานที่ผ่านมาพร้อมกับปัญหาอุปสรรคและข้อจำกัดเสนอต่อกพร.เพื่อพิจารณาความจำเป็นและเหมาะสมและหากจะเสนอขอจัดตั้งหน่วยงานใหม่ก่อนที่จะเสนอร่างพิจารณาต่อไปอันนี้ก็เปิดช่องว่างเอาไว้ไอ้ต้องเปิดช่องว่างไว้เนี่ยแหละครับอย่างนี้ทุกทีอ่ะข้อเสนอแบบเนี้ยก่อนหน้านี้ก็มีก็เปิดช่องว่างเอาไว้แล้วก็เรียนท่านผู้ฟังโดยตรงครับจะมีการวิ่งเต้นกันนะครับส่วนในการวิ่งเต้นทางกพร.มันก็แก้ไขปัญหาได้ทุกทีอ่ะทำไมอ่ะเสนอทีก็เสนอเด็ดขาดเลยไม่ต้องเปิดช่องว่างเอาไว้ในประเด็นที่สองนะครับกรณีมีการยุบเลิกหน่วยงานอันเนื่องมาจากการยุบเลิกภารกิจการโกนภารกิจให้หน่วยงานอื่นหรือมอบหมายให้ภาคส่วนอื่นดำเนินการแทนให้ส่วนราชการดำเนินการยุบเลิกตำแหน่งและอัตรากำลังที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดอันนี้สอดรับกันให้มีการปรับภารกิจหน้าที่นะครับไม่ซ้ำซ้อนกันเมื่อภารกิจปรับงั้นแล้วคนในตำแหน่งเหล่านั้นก็ยุบเลิกไปด้วยยุบเลิกตำแหน่งไปด้วยหรือสามในกรณีที่มีการควบรวมหน่วยงานโดยหลักการจะมีสาเหตุจากการลดความซ้ำซ้อนในการดำเนินภารกิจจะต้องนำไปสู่การปรับลดก่อนปัจจุบันของส่วนราชการไหนที่เกิดจากการควบรวมนะครับจึงให้กพ.และกพร.ร่วมกันพิจารณากำหนดกรอบอัตรากำลังใหม่เท่าที่จำเป็นในหน่วยงานที่เกิดจากการควบรวมโดยต้องสอดคล้องกับการปรับปรุงบทบาทภารกิจและโครงสร้างหน่วยงานใหม่และกำหนดแนวทางการจัดทำแผนเปลี่ยนผ่านองค์กรและบุคลากรเพื่อเป็นกรอบให้หน่วยงานจัดทำแล้วก็ส่วนราชการเกิดจากการควบรวมหน่วยงานจัดทำแผนเปลี่ยนผ่านองค์กรบุคลากรตามแนวทางที่กพ.และกพร.กำหนดภายในเวลา3เดือนนับตั้งแต่ครั้งที่มีมติเห็นชอบการควบรวมหน่วยงานทั้งนี้ให้ส่วนราชการสามารถนำเงินงบประมาณที่ประหยัดได้จากการลดอัตรากำลังและปรับปรุงโครงสร้างของส่วนราชการในแต่ละปีแต่ไม่เกิน1ใน3ของวงเงินงบประมาณที่ประหยัดได้ให้กำหนดเป็นค่าตอบแทนพิเศษสำหรับบุคลากรที่มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานในระดับดีเด่นตามหลักเกณฑ์ที่องค์กรกลางทรัพยากรบุคคลกำหนดพูดง่ายขออภัยครับปรับโครงสร้างลดอัตราคนผมประมาณในส่วนที่เงินเดือนบุคลากรเหลืออยู่เท่าไหร่1ใน3นะครับให้เอามาเป็นเงินสำนักคุณตอบแทนพิเศษให้แก่ข้าราชการหรือบุคลากรที่มีผลงานดีเด่นไอ้เรื่องไอ้จับเงินตรงนี้น่ะการแผนงานบุคคลของจุฬากรมหาลัยเนี่ยนะครับเขาทำอยู่แล้วนะมีเงินเอามาให้เพิ่มให้สำหรับการประเมินประสิทธิภาพสัมภาษณ์ของการทำงานของบุคลากรที่มีผลสำเร็จดีเยี่ยมเลยแต่ประเด็นตรงนี้สำคัญก็คือกพ.และกพร.จะมีการกำหนดกฎเกณฑ์อย่างไรที่จะให้

ส่วนราชการต่างๆเนี่ยนะครับนำเงิน1ใน3เนี่ยเอาไปให้รางวัลแก่บุคลากรที่มีผลสำเร็จการแบบไหนไม่มีตัวชี้วัดอะไรอ่ะที่ดีเด่นจริงๆนะครับเอาตัวชี้วัดไม่ดีจริงเนี่ยนะมีปัญหาแน่หรือไม่ใช่เอาเงินในส่วนเนี้ยไปหารหมดเลยทุกคนเท่าได้ดีเด่นหมดนะครับมันก็ไม่ใช่นะครับของระบบของจุฬาเนี่ยตั้งแต่ช่วงที่ผมเป็นรองรับดีฝ่ายบริหารที่คณะรัฐศาสตร์เนี่ยนะจุฬาเขาทำได้ดีมากการขึ้นแบบการเงินเดือนบุคลากรต่างๆเนี่ยแบ่งลำดับนะทุกคนได้เงินเดือนขึ้นไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับประสิทธิผลของการปฏิบัติงานและสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ทุกคนยอมรับได้ดังนั้นเกณฑ์ตัวนี้สำคัญมากส่วนมาตรการอื่นๆเนี่ยนะที่เขาเสนอมาเนี่ยเขาบอกว่าเนื่องจากการดำเนินการตามมาตรการตึงอัตรากำลังและลดมาตรการลดอัตรากำลังคนภาครัฐเนี่ยจะสามารถลดภาระค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐได้ภาครัฐลงได้ส่วนหนึ่งจึงจำเป็นต้องมีมาตรการอื่นๆประกอบด้วยเพื่อลดภาระงบประมาณค่าใช้จ่ายของประเทศระยะยาวโดยกพ.อยู่ระหว่างที่จะทำข้อเสนอเชิงนโยบายและมาตรการที่เกี่ยวข้องเช่นมาตรการเกษียณอายุก่อนกำหนดมาตรการจะรอการกำหนดตำแหน่งเป็นระดับสูงขึ้นนะครับอันนี้การกำหนดตำแหน่งระดับสูงขึ้นเนี่ยมันใช้เงินงบมาเนาะนอกจากนี้ยังมีความจำเป็นต้องมีมาตรการสนับสนุนแนวทางการจ้างเหมาบริการมาตรการการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานภาครัฐด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลการปฏิรูประบบเบี้ยวัดบำเหน็จบำนาญให้เหมาะสมกับไปบทของประเทศที่เปลี่ยนแปลงไปโดยให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบโดยตรงจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายต่อไปด้วยข้อเสนอตรงนี้นะครับมาตรการอื่นตรงนี้ยังไม่เสร็จนะยังอยู่ดำเนินการนะครับเพราะฉะนั้นมาตรการที่เสนอตอนช่วงนี้แรกก็คือจัดสรรตาชะลอการจัดสรรกอบตาใหม่ยุบเลิกกรอบตาข้าราชการนะครับยุบเลิกตำแหน่งข้าราชการประเภทวิชาการและประเภททั่วไปนะครับยุบเลิกตำแหน่งตราหนุนที่ไม่จำเป็นต้องใช้ที่เป็นตำแหน่งให้ทุกส่วนงานทบทวนบทบาทภารกิจโครงสร้างหน่วยงานให้สอดรับกับหลักการใหม่ข้อเสนอเหล่านี้ตัวรับฟังครับคอยดูว่าสัปดาห์หน้าหรือสัปดาห์ถัดไปในเดือนสิงหาคมรัฐมนตรีจะเห็นชอบไหมและความเห็นของกระทรวงทบวงกรมต่างๆที่อยู่ในภายใต้กพ.และกพ.ร.ดูแลอยู่เนี่ยนะจะมีความเคลื่อนไหวอะไรแต่ข้อเสนอเหล่านี้เนี่ยยังไม่ครอบคลุมถึงหน่วยงานของปออื่นๆอย่าลืมว่าเรามีกอหลายกอมากนะครับเรามีกอหลายกอมากอย่างเช่นหน่วยงานข้าราชการรัฐสภาครับซึ่งก็มีระบบการแผนงานคนต่างหากตัวเองมีอาการงบประมาณของตัวเองข้าราชการอัยการข้าราชการตำรวจนะครับทหารองค์กรอิสระต่างๆทั้งหมดอันนี้ยังรวมไม่ถึงนะครับทำอย่างไรที่มติครม.ตรงนี้ออกมาแล้วเนี่ยจะใช้เสนอเป็นแนวทางแนวปฏิบัติถึงกออื่นๆด้วยแต่ข้อเสนอนี้น่าจะรวมถึงกอท้องถิ่นด้วยนะกอท้องถิ่นก็ต้องคิดเพราะบุคลากรกอท้องถิ่นก็เยอะและงบประมาณขององค์กรกอท้องถิ่นก็ใช้จ่ายเกี่ยวเรื่องของบุคลากรนี่เยอะมากตำแหน่งนี่เยอะมากการปรับยุบรวมมันจะไปต้องพิจารณาทุกระบบถ้าข้อเสนอนี้ทำได้เพียงแค่ระบบราชการภายใต้การดูแลของกพ.และ